0: ล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรด
2: แต่มากมายไปเลยผมจริงนี่คือโจทย์คำว่ารักษาเพื่อสร้างโอกาสจีนอย่างไรและรักษาสหรัฐอเมริกาอย่างไรรักษาตลาดสหรัฐอเมริกาอย่างไรเป็นโจทย์สองโจทย์ที่ประเทศไทยจะต้องไปแก้ที่เรามีปัญหาอยู่ในขณะนี้โอเคเราผมจะไปประเด็นทำไมสินค้าจีนถึงท่วมประเทศไทยและท่วมตลาดอาเซียนหนึ่งรัฐบาลจีนส่งเสริมเรื่องการส่งออกจริงๆรัฐบาลจีนไม่ได้ส่งเสริมเฉพาะการส่งออกครับส่งเสริมทุนให้ออกมาจากประเทศจีนด้วยซ้ำไปสองครับจีนมีกำลังการผลิตส่วนเกินถ้าท่านดร.เจตคุลิซ่าท่านฟังตามผมในหลายๆสุขผมใช้คำว่าผลผลิตส่วนเกินของประเทศไทยเนี่ยนะครับการผลิตของประเทศไทยมันลดลงเรื่อยๆแต่การผลิตของประเทศจีนไม่ได้ลดลงภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์จีนไม่ได้ลดกำลังการผลิตลงเลยในหลากหลายอุตสาหกรรมทั้งสินค้าเกษตรทั้งสินค้าอุตสาหกรรมแต่โรงงานไทยลดกำลังการผลิตเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยนี่ก็เป็นโจทย์ที่น่าสนใจอีกโจทย์หนึ่งว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นจีนไม่ได้ลดกำลังการผลิตก็เพราะว่าสิ่งที่เป็นความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์หลักๆระหว่างสหรัฐกับประเทศจีนสงครามภาษีระหว่างสหรัฐกับประเทศจีนจีนลดกำลังการผลิตไม่ได้ลดกำลังการผลิตเมื่อไหร่คนจีนว่างงาน
3: ครับ
2: เป้าหมายแผน15ของประเทศจีนต้องการให้มีอัตราขยายตัวเศรษฐกิจ 5%แผน14ที่ผ่านมาแล้วของประเทศจีนเขาทำได้ 5% เพราะนั้นรักษาเขายังรักษาอัตราขยายตัวเศรษฐกิจของเขาคือประเทศจีน 5% เพราะนั้นเขาเลยลดกำลังการผลิตไม่ได้แม้นว่าเจอภาษีทรัมป์แม้นว่าเศรษฐกิจโลกตลาดโลกชะลอตัวลงก็ตามการมีผลผลิตส่วนเกิดพูดง่ายก็คือไม่ลดกำลังการผลิตสินค้ายังผลิตเท่าเดิมตลาดในประเทศจีนรัฐบาลจีนทำอยู่สองเรื่อง 1. ให้คนจีนกินใช้มากขึ้นมาเน้นเศรษฐกิจภายในประเทศมากขึ้นเพราะตลาดเขาใหญ่ 1,400 ล้านแต่ไม่สามารถจะดูดซับหรือบริโภคสินค้าเขาได้ทั้งหมดวิธีที่สองก็คือต้องกระจายสินค้าออกไปต่างประเทศก็เหมือนผมพูดในเบรกแล้วว่าตลาดอาเซียนเป็นตลาดหอมหวนสำหรับสินค้าจีนและก็เข้ามามากเป็นอันดับที่หนึ่งเพราะนั้นก็มาอาเซียนมาประเทศไทยมาประเทศต่างๆก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละประเทศจะบริหารจัดการสินค้าจีนที่เข้ามาในอาเซียนอย่างไรซึ่งผมได้พูดไปแล้วในเบรกแรกและแต่ประเทศได้จับตามองให้ดูอินโดนีเซียและก็มาเลเซียนะครับประเด็นที่สามก็คือว่าสงครามการค้ากับสหรัฐจีนโอเคผมพูดไปแล้วอาเซียนเป็นฐานการผลิตแห่งใหม่ของประเทศจีนคำว่าฐานการผลิตแห่งใหม่ผมบวกไปเรื่องของให้พูดให้ได้ชัดก็คือว่าไชน่าบวกหนึ่งไงครับไชน่าพลัสวัน
3: ครับ
2: ไชน่าพลัสวันหมายความว่าโรงงานที่อยู่ในประเทศจีนทั้งที่เป็นของคนจีนทั้งที่เป็นนักลงทุนจีนและนักลงทุนต่างชาติที่อยู่ในประเทศจีนขยายโรงงานย้ายฐานการผลิตมาในอาเซียนและมาในประเทศไทยซึ่งเราได้เห็นว่ากรณีประเทศไทยนักลงทุนจีนทั้งจีนแผ่นดินใหญ่และฮ่องกงนะครับก็เป็นนักลงทุนที่มีมูลค่าการลงทุนมากเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทยขณะนี้และผมก็คิดว่าน่าจะเป็นนักลงทุนอันดับหนึ่งในประเทศอาเซียนหลายประเทศอีกเช่นกันเพราะนั้นไชน่าพลัสวันจึงเป็นอันที่เร่งผลักดันทำให้สินค้าจีนเข้ามาในอาเซียนเยอะสิทธิประโยชน์ด้านภาษีภายใต้กรอบของอาเซียนจีนจีนได้ประโยชน
3: ์ครับ
2: ผมเข้าใจว่าท่านผู้ฟังดร.เจตคุลิซ่าคงได้ยินประโยคนี้ที่เขาแชร์กันว่า
3: ครับ
2: รถยนต์ EV สมัยที่เราทำ FTA กับประเทศจีนประเทศไทยคิดว่าเป็นรถกอล์ฟไฟฟ้าคงได้ยินนะครับคงได้ยินเรื่องปัดหรือว่าหมายความว่ารอว่า

0: ไปคิดว่าอ๋อที่เราเปิดเสรีให้ประเทศจีนเนี่ย
1: ภาพในหัวเป็นแบบนั้น
0: เป็นรถกอล์ฟรถไฟฟ้า
1: คือตอนนั้นคงไม่มีจินตนาการคงคิดไม่ถึงว่าอ๋อมันมาแบบรถที่เราขับบนถนนเลยอย่างนั้น
0: ครับใช่ผมแชร์ไอเดียดร.เจียนอย่างนี้ว่าผมคิดว่าคนไทยอาจจะคิดไม่ถึงก็ได้ในขณะนั้นน่ะ
1: ก็เลยยอมให้เข้ามา
0: จีนใช
1: ่ก็เลยยอมให้เข้ามาทั้งคัน
0: คนนี้มาทั้งคันแล้วมามันไม่ใช่รถกอล์ฟอ่ะมันมาทุกรถทุก EV ทุกยี่ห้อกลายเป็นประเด็นที่ญี่ปุ่นจะย้าย
1: ญี่ปุ่นเขาก็เลยงอนไงคือเขาก็เลยมองว่าทีจีน่ะให้เขามาทั้งคันเลยทีเขาเนี่ยที่เป็นเพื่อนกันมาเนี่ย นะเขาก็งอนคือหลักๆคือญี่ปุ่นงอนครับเอาง่ายๆ
0: ใช่ครับแล้วญี่ปุ่นก็จากประเด็นที่ดร.เจียนพูดถึงญี่ปุ่นก็ย้ายฐานไปเวียดนาม
1: แต่ย้ายไม่ทั้งหมดนะเดี๋ยวต้องเดี๋ยวทูบีแฟร์นะอาจารย
0: ์
1: คือมันเดี๋ยวคนจะนึกว่าโอ้ย้ายไปทั้งกระบี่เลยย้ายไปหมดทั้งระบบนิเวศเลยไม่ใช่นะครับก็คือย้ายไปแล้วก็ไปผลิตป้อนตลาดภายในเวียดนามเขาเอง
0: รถยนต์ EV ด้วย
1: ครับ
0: รถยนต์ EV ด้วยไม่ต้องถูกต้องแล้วท่านผู้ฟังพอพูดประเด็นนี้เนี่ยนักลงทุนจีนกับนักลงทุนญี่ปุ่นเนี่ยแตกต่างกัน
1: ครับ
0: เดี๋ยวมีเดี๋ยวถ้ามีเวลาในสุขอื่นก็อาจจะพูดประเด็นนี้น่าสนใจ
1: มากครับ
0: นักลงทุนจีนที่มาอยู่ในประเทศไทยคิดยังไงนักลงทุนญี่ปุ่นจึงเข้ามานานแสนนานเนี่ยผมคิดว่ามากกว่าสัก50 ปีได้เนี่ยนะครับอยู่รถญี่ปุ่นที่เข้ามาในประเทศไทยเขาคิดกับประเทศไทยยังไงแล้วเราได้อะไรจาก2เรื่องเนี้ย2ประเทศที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยอันนี้ก็เป็นอีกท็อปปิกที่น่าสนใจนะครับการค้าออนไลน์ของประเทศจีนที่เข้ามาในแพลตฟอร์มจีนที่เข้ามาเนี่ยมันเยอะมากขนาดนี้นะและในการค้าออนไลน์เนี่ยมันก็ไปพ่วงเรื่องของคลังสินค้าของประเทศจีนที่เยอะคุณลิซ่าเคยตั้งข้อสังเกตไหมว่าคุณลิซ่าสั่งซื้อสินค้าออนไลน์เนี่ยทำไม2 วันแล้วมันได้แล้วอ่ะเฮ้ยเราเนี่ยจากจีนนี่รวดเร็วมากสินค้ามันต้องมาทางเรือผมคิดว่าประมาณ1 อาทิตย์นะครับสินค้าที่เราซื้อทางออนไลน์ไม่มีทางที่จะมาจากเครื่องบินแน่เพราะราคามันถูกมาก
1: ครับ
0: แพลตฟอร์มออนไลน์มีผลที่ทำให้สินค้าทะลักเข้ามาซึ่งในแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยอาเซียนแต่ละประเทศเนี่ยมีการบริหารจัดการแพลตฟอร์มออนไลน์จีนที่แตกต่างกันเราจะเห็นได้ว่าการทำงานร่วมกันกับประเทศจีนของอาเซียนเนี่ยแตกต่างกัน
1: ครับ
0: บางประเทศทำงานร่วมกับทุนจีนสินค้าจีนไปได้ดีมากๆบางประเทศทำงานกับสินค้าจีนนะทุนจีนไม่ได้ดีเลยนะครับอันนี้ฝากเป็นข้อคิดนะครับประเด็นต่อไปก็สิ่งที่เราจะต้องทำยังไงผมมีเวลาสัก1 นาทีสั้นๆครับ
1: ครับ
0: ท่านที่ไม่ได้เรียน CEO อาเซียนรุ่นที่3ขีดเส้นใต้คำว่าผมเสียใจด้วยจริง
1: ๆครับ
0: ได้เจอดร.เจด้วยผมเสียใจจริงๆปิดลับแล้วนะครับเพราะว่าในการพูดในรายการนี้ก็แบบได้น้อยมากครับสิ่งที่เราพูดกันทุกวันก็คือว่าเฮ้ยแล้วระหว่างมหาอำนาจเราอยู่ท่ามกลางมหาอำนาจจีนและสหรัฐอเมริกาเนี่ยเราควรจะวางตำแหน่งยังไงคำนี้เนี่ยนะครับมันเป็นวลีที่ตอบกันทันทีได้ทันทีเลยถ้าผู้สื่อข่าวถามเอาเราก็วางตัวเป็นกลางสิครับอาจารย์ครับผมว่าเป็นคำที่ผมได้ยินมานานมากๆเลยใครก็พูดว่าต้องวางตัวเป็นกลางผมสำหรับผมขอลบคำนี้ออกจากในเมมโมรีผมจะใช้คำว่าเราจะถ่วงดุลอำนาจกับ2 มหาอำนาจนี้ด้วยยุทธศาสตร์ความหมายของผมเนี่ยนะครับก็หมายความว่าเราจะไม่เป็นกลางในทุกเรื่องแต่ผมกำลังพูดถึงเศรษฐกิจพอเราจะบอก2 มหาอำนาจนี้ว่าเนี่ยเราจะถ่วงดุลอำนาจกับคุณเนี่ยนะครับด้วยยุทธศาสตร์ภาคการผลิตของเราถ้าเราจะร่วมมือกับอุตสาหกรรมที่เรามีความจำเป็นแต่ต้องร่วมมือกับคุณเท่านั้นจีนเราจะร่วมมือยุทธศาสตร์อะไรกับในอุตสาหกรรมอะไรกับได้แค่นี้ครับได้7:27ด้วยความเกรงใจรายการครับ
1: ครับขอบพระคุณนะครับอาจารย์เดี๋ยวเรา มีโอกาสต้องมาคุยกันต่อคือการเข้ามาของจีนนะครับแล้วก็อย่างอาจารย์พูดถึงเรื่องของอีคอมเมิร์ซในต่างๆนะแล้วก็อีกอันนึงจริงๆอีกประเด็นร้อนอีกเรื่องนึงอยากชวนอาจารย์พูดคุยก็คือ data center กำลัง
0: สุกหน้าสุกหน้าสุกหน้า
1: อันนี้เหมือนโจหัวไว้เลยนะนะครับอาจารย์คร
0: ับ หน้าสุกหน้า
1: วีคนี้มีคุณผู้ฟังค่อนข้างอินนะมีท่านหนึ่งชื่อผมไม่แน่ใจออกเสียงถูกหรือเปล่านะคุณจุไรรัตน์บอกว่าเราเป็นบุคลากรโตโยต้าอยากให้รัฐเนี่ยนึกถึงผู้ประกอบการและลูกจ้างด้วยเพราะว่าเราระบบนิเวศของรถญี่ปุ่นเนี่ยมีผู้คนไทยเนี่ยเขาไปอยู่ในนั้นเยอะนะครับโดยเฉพาะบรรดาลูกจ้างต่างๆโรงงานต่างๆนะดังนั้นอันเนี้ยผมว่ากระทบเยอะคุณอารีนานะครับมีความกังวลอีกเรื่องนึงคือบอกว่าดูเหมือนว่าเราจะเป็นแหล่งทิ้งขยะพิษหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นนึงมีวันนี้นี่มีหลายท่านที่แสดงความคิดเห็นเข้ามาน่าสนใจมากๆนะครับไว้เดี๋ยวเราจะเก็บมาคุยกันต่อในครั้งต่อๆไปวันนี้ขอบคุณอาจารย์ด้วยครับ
0: ขอบคุณครับดร.คุณนิสา
1: ท่าน สวัสดีครับอาจารย์
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะรองศาสตราจารย์ดร.พิสารวานิชนะคะอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะ
1: ครับนะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับเราสองคนต้องลาไปก่อนขอให้เป็นวันศุกร์ที่มีความสุขนะครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

สถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี Mcot News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงนะครับเช้าวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่4กันยายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสศิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีครับพร้อมกับข่าวหน้า1จากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะวันนี้ต้องบอกว่าประเด็นในหน้าหนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับนะคะพาดหัวข่าวหลักพาดหัวข่าวใหญ่จะเป็นเรื่องของการเมืองค่ะก็ขอเริ่มกันที่เรื่องนี้ก่อนเลยนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้พูดถึงกรณีนายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนัดแถลงข่าวในวันที่7กันยายนเพื่อเตรียมนำมวลชนลงถนนประกาศทวงคืนประเทศจากทุนเทาว่าประเทศไทยและคนไทยไม่ได้ไปติดหนี้ใครเพราะประเทศไทยเป็นของคนไทยทุกคนฉะนั้นไม่ต้องมีใครมาทวงคืนเป็นสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนทุกคนในการแสดงออกภายใต้รัฐธรรมนูญซึ่งต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและภายใต้รัฐธรรมนูญไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วส่วนความคืบหน้าการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลของพรรคฝ่ายค้านนั้นทางนายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้ที่รับมอบหมายในการเดินหน้ายื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลยืนยันจะดำเนินการยื่นยติอภิปรายและได้อภิปรายทันภายในสมัยประชุมนี้ซึ่งปัจจุบันการเตรียมการรวบรวมข้อเท็จจริงทั้งหมดจากหลากหลายพรรคการเมืองแต่ปัญหาขณะนี้ข้อเท็จจริงมีเยอะมากและมีการกระทำความผิดในหลายเรื่องทั้งการกระทำผิดที่เกิดขึ้นและต่อเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบันซึ่งทางคุณรังสิมันต์โรมก็บอกนะคะว่าเรียนพี่น้องสื่อมวลชนว่าดำเนินการทันแน่นอนและระหว่างนี้อยู่ระหว่างกระบวนการเตรียมการส่วนจะยื่นเมื่อไหร่อย่างไรยังเป็นความลับอยู่แต่จะแจ้งต่อไปซึ่งตามกรอบเวลาและข้อกฎหมายเมื่อฝ่ายค้านยื่นยติซักฟอกแล้วรัฐบาลจะยุบสภาไม่ได้และระยะเวลาตามกฎหมายมีกำหนดไว้อยู่แล้วไม่ช้าแน่นอนแต่จะต้องมีการประชุมร่วมกันระหว่างฝ่ายรัฐบาลประธานสภาผู้แทนราษฎรและฝ่ายค้านในการกำหนดวันรวมถึงระยะเวลาจะใช้ในการซักฟอกกี่วันค่ะประเด็นนี้แน่นอนค่ะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์วันนี้นะคะปิดทางซักฟอกกกต.ฝ่ายค้านจวกหน้าเกลียดถกไฟใต้บังหน้าหนูเมินสนธิลงถนนนายกลั่นประเทศไทยเป็นของคนไทยทุกคนไม่ต้องมีใครมาทวงคืนหลังสนธินัดนำมวลชนลงถนนทวงคืนประเทศ7กันยายนนี้รวมยันซักฟอกทันสมัยประชุมนี้อุบวันยื่นยติแต่ไม่ชักช้าอ้างสายตรงคนใกล้ชิดรัฐบาลส่งข้อมูลเด็ดเพียบสภาเดือดฝ่ายค้านรุมจวกรัฐบาลจิงถกไฟใต้บังหน้าปิดทางอภิปรายรายงานกกต.ไอซ์ซัดอุบาทเล่นการเมืองน่าเกลียดสาธิตแฉแชทไลน์ภูมิใจไทยเด้งให้เตรียมโหวตไอติมแจงกรรมธิการตำรวจงงโดนไล่บี้ไล่ล่าคนปล่อยเอกสารโกงสว.หลุดมากกว่าหาตัวคนผิดจตุพรเตือนมติกกต.หัวสว.14 กันยายนเสี่ยงราดน้ำมันบนกองไฟโหมคนไม่พอใจลงถนนชัยชนกยันผู้ใช้ AI Pass ไม่มียอดผีค่ะขณะที่ประเด็นเรื่องของการเมืองนะคะก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดเช่นกันค่ะเมินปลุกม็อบ7กันยายนอนุทินลั่นประเทศเป็นของทุกคนไม่ต้องให้ใครทวงคืนภาริชข้องใจกรรมธิการตำรวจบี้ถามเอกสารหัวสว.สภาวุ่นสส.ซัดกันนัวยื้อถกรายงานกกต.อนุทินเมินสนธินัดแถลงนำม็อบลงถนนค่ะ
1: ครับต่อกันที่การประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็เกิดความวุ่นวายขึ้นนะครับหลังมีการเปิดประชุมจากการพักประชุมกว่า30นาทีครับโดยมีนางสาวมริกาจิรพันธ์วณิชรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมครับซึ่งที่ประชุมยังหาข้อยุติไม่ได้ว่าจะนำยติใดขึ้นมาพิจารณาจนนายอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์ส.ส.ราชบุรีพรรคภูมิใจไทยขอให้ประธานสั่งลงมติทันทีโดยไม่ต้องให้ใครพูดอีกซึ่งผลการลงมตินะครับที่ประชุมเห็นชอบ266ต่อ108เสียงงดออกเสียง33 3เสียงและไม่ลงคะแนนเสียง2เสียงให้นำยติด่วนด้วยวาจาเรื่องของการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นมาพิจารณาก่อนแต่ทว่าการประชุมยังคงวุ่นวายต่อเนื่องนะครับเมื่อนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ทวงถามการเสนอยติการแก้ไขปัญหาชายแดนใต้ที่ตนเคยเสนอไว้เมื่อสัปดาห์ก่อนแต่ว่ายังไม่ถูกบรรจุโดยขอเสนอยติเข้ามาใหม่และขอเรียกให้นายกรัฐมนตรีมาตอบแต่ว่านายกรวีปริศนานันทกุลประธานวิปรัฐบาลเสนอว่าไม่จำเป็นต้องให้นายกมาตอบขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตอบแทนขณะที่นางสาวมลิกาก็วินิจฉัยนะครับว่ายติของนายอภิสิทธิ์เป็นยติซ้อนไม่สามารถบรรจุได้เพราะขัดกับข้อบังคับจนเกิดการโต้เถียงกันยาวนานโดยนางสาวมลิกาพยายามขอให้ทั้งนายกรวีและนายอภิสิทธิ์ถอนสิ่งที่เสนอเพื่อให้การประชุมเดินหน้าและอ้างว่าอยากจะให้ประชาชนดูถ่ายทอดสดเห็นว่าส.ส.ทุกคนนั้นมีเจตนาดีการกระทำหน้าที่ดังกล่าวทำให้นายณัฐพงษ์ลุกขึ้นประท้วงประธานนะครับว่ายติของนายอภิสิทธิ์มีผู้รับรองถูกต้องและประธานมีหน้าที่ดำเนินการตามข้อบังคับไม่ควรร่วมแสดงความคิดเห็นพร้อมกับโต้แย้งว่าประธานที่อ้างว่าตนเองถอนยติไปแล้วโดยณัฐพงษ์ก็ยืนยันนะครับว่าตนจะถอนก็ต่อเมื่อประธานรับปากแต่ว่าเมื่อประธานไม่รับปากที่ประชุมจึงเดินหน้าลงมติซึ่งนางสาวมลิกาก็ยอมรับนะครับว่าถูกต้องตามข้อบังคับแต่ชี้แจงว่าเจตนาของนายณัฐพงษ์ได้แสดงออกไปก่อนหน้านี้แล้วว่าขอถอนเพื่อเพียงแต่ไม่มีเงื่อนไขพร้อมขอร้องว่าอย่าเล่นเกมการเมืองกันเยอะจากนั้นนายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนก็ได้มีการลุกขึ้นอภิปรายขอให้ประธานหยุดดึงดราม่าและระบุว่าประธานนำข้อความเท็จจริงมาพูดขอให้ประธานนำความเท็จจริงมาพูดในสภาเรื่องนายณัฐพงษ์ถอนยติพร้อมขอให้เลิกพฤติกรรมดึงเวลาเพราะว่าฝ่ายค้านพยายามอดทนมามากแล้วทำให้นางสาวมลิกาสวนทันทีว่าคุณหมิ่นประมาทพี่นะรังสิมันต์โรมพี่ไม่ได้ดึงและด้วยข้อความที่พี่อยากจะให้การประชุมดำเนินไปได้ด้วยดีจึงไม่ได้ดึงเวลาเลยนายรังสิมันต์โรมก็ได้สวนกลับทันทีว่าท่านประธานมีสิทธิ์ฟ้องเลยและอย่ามาเรียกว่าพี่พฤติกรรมแบบนี้ผมไม่นับญาติด้วยซึ่งนางสาวมลิกาก็ตอบเพียงแค่อยากจะให้ทุกฝ่ายไกล่เกลี่ยกันด้วยดีจากนั้นนายณัฐธนยศทิมสุวรรณส.ส.จังหวัดเลยพรรคภูมิใจไทยก็ได้ลุกขึ้นประท้วงขอให้ประธานควบคุมการประชุมให้อยู่ในยติโดยนายสาการิยาสะอิก็ขอให้วางบรรทัดฐานการลงโทษสมาชิกที่แสดงกิริยาและพูดจาไม่สุภาพใส่ประธานแต่ว่านางสาวมลิกาก็ชี้แจงว่าไม่ได้สั่งให้ถอนเพราะว่าไม่ถือสาทำให้นายธนยศย้ำว่าประธานปฏิบัติหน้าที่อยู่บนบัลลังก์ต้องมีบรรทัดฐานประธานจึงหันไปถามนายรังสิมันต์ว่าจะขอโทษหรือไม่ทำให้นายรังสิมันต์ได้อภิปรายตอบโต้อย่างดุเดือดนะครับว่าใครจะรับเป็นพี่น้องก็รับไปแต่ตนพูดความจริงและถามกลับว่าเหตุใดสมาชิกถึงอ่อนไหวกับคำว่าดึงดราม่าและไม่มืออาชีพพร้อมชี้ว่าประธานทำหน้าที่ราวกับสภาเป็นร้านอาหารที่จะมาพูดคุยเล่นสนุกทั้งมีการเรียกชื่อเล่นผู้นำฝ่ายค้านและตัวแทนที่อ้างตัวเองว่าพี่โดยย้ำว่าสิ่งที่ฝ่ายรัฐบาลกำลังทำคือการประวิงเวลาเพื่อไม่ให้วาระสำคัญที่กระทบต่อฝ่ายตัวเองเข้าสู่การพิจารณานางสาวมาริกาก็เลยตอบโต้นะครับว่าตนเองไม่ได้ดึงดราม่าแต่ถ้าหากนายรังสิมันต์ไม่ขอโทษประธานก็ไม่ว่าและถ้าจะไม่นับพี่น้องก็ยินดีเพราะคนเป็นพี่น้องกันเขาก็จะขอโทษและให้อภัยกันเมื่อไม่ขอโทษก็ไม่ต้องมานับญาติซึ่งนายรังสิมันต์ก็สวนกลับทันทีนะครับว่าด้วยความยินดีครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับว่ารัฐบาลชงวาระใต้แทรกคิวถลกกกต.สภาวุ่นถกยติฝ่ายค้านภูมิใจไทยโต้เดือดมลิกาลั่นไม่นับญาติโรมไอติมแจงกรรมธิการตำรวจปมหัวสว.ปชน.แย้มหมัดเด็ดซักฟอกนายกรับทีมนับกลบสาวไทยครับ
0: ขอพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ามีประเด็นเรื่องของ Data Center นะคะแล้วก็มหากาพย์เรื่องของกงสอบท้องถิ่นค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียว ลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจอจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: กลับเข้ามาช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับคุณผู้ฟังครับยกเลิกประกันเร็วไปเงินคืนอาจจะไม่เป็นอย่างที่คิดครับการยกเลิกกรมธรรม์ก่อนครบกำหนดไม่ได้แค่หยุดจ่ายเบี้ยประกันแต่หมายถึงการยอมรับเงินคืนไม่เป็นอย่างที่คิดตั้งแต่ต้นสัญญาเพราะเบี้ยประกันภัยช่วงแรกๆถูกนำไปใช้เป็นค่าความคุ้มครองบวกค่าใช้จ่ายและค่าดำเนินการต่างๆในกรมธรรม์หากจำเป็นต้องหยุดส่งเบี้ยประกันภัยนะครับและกรมธรรม์มีมูลค่าเวรคืนเกิดขึ้นผู้เอาประกันภัยมี3ทางเลือกก็คือ1ขอเวรคืนกรมธรรม์ประกันภัยและกรมธรรม์สิ้นผลบังคับโดยจะได้เงินคืนเพียงมูลค่าเวรคืนกรมธรรม์ประกันภัยอันนี้เหมาะกับผู้ที่จำเป็นต้องใช้เงินทันทีและยอมรับผลตอบแทนน้อยเป็นทางเลือกที่ผลตอบแทนน้อยที่สุดหากเวรคืนกรมธรรม์ในปีแรกๆ2ขอเปลี่ยนกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จหยุดส่งเบี้ยประกันภัยคุ้มครองด้วยจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงและระยะเวลาเอาประกันภัยยังอยู่ครบถึงกำหนดสัญญาเหมาะกับผู้ที่ต้องการถือกรมธรรม์ไว้อยู่นะครับแต่ว่าจ่ายเบี้ยประกันภัยไม่ไหว 3. ขอเปลี่ยนการประกันภัยแบบขยายเวลาคุ้มครองด้วยจำนวนเงินเอาประกันภัยเท่าเดิมแต่ระยะเวลาเอาประกันภัยสั้นลงเหมาะกับผู้ที่ต้องการถือกรมธรรม์ไว้แต่จ่ายเบี้ยประกันภัยไม่ไหวครับเน้นคุ้มครองเต็มจำนวนในช่วงเวลาสั้นๆคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณครับ
2: เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันเพื่อดำเนินคดีกับบริษัท Data Center แห่ง1ย่านพระราม9ค่ะซึ่งทางด้านผู้รับมอบอำนาจได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าหลังจากที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่เมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาช่วงเวลาบ่าย 2:00 น.เจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบบริษัท Data Center ดังกล่าวและจากการตรวจสอบภายในบริเวณชั้นใต้ดินพบถังน้ำมันขนาดใหญ่จำนวน6ใบมีปริมาณบรรจุใบละ 40,000 ลิตรซึ่งมีการสำรองน้ำมันรวมกันประมาณ 200,000 ลิตรโดยการกระทำดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตเจ้าหน้าที่จึงได้มีคำสั่งให้บริษัทดังกล่าวดำเนินการถ่ายน้ำมันทั้งหมดออกจากพื้นที่ซึ่งต่อมาทางบริษัทก็ได้ยอมปฏิบัติตามโดยการถ่ายน้ำมันออกไปจนหมดแล้วแต่เนื่องจากการกักเก็บน้ำมันในลักษณะดังกล่าวถือว่าความผิดได้สำเร็จลงแล้วจึงได้เดินทางมาแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ Daily New พาดหัวใหญ่เรื่องของ Data Center นะคะสุพนัสซัดอนุทินตีมึน Data Center จี้แก้ช่องโหว่กฎหมายแจ้งตึกพระราม9ซุกคลังน้ำมันกรมควบคุมมลพิษลุยตรวจก๊าซไข่เน่าฟุ้งตลบสุพนัสซัดอนุทินรู้ปัญหามาตลอดแต่ไม่คิดแก้ไขจี้รัฐบาลแก้ช่องโหว่กฎหมายขออนุญาตจัดตั้ง Data Center แอบตุนน้ำมันลั่นไม่ต้องทำ EIA ไม่อยู่ในกฎหมายผังเมืองนายกสั่งเอกนิติถกบอร์ด Data Center นัดแรก4กันยายนนี้หวังปิดช่องโหว่กฎหมายสกัดผู้ประกอบการสวมรอยขออนุญาตสร้างโกดังแต่แอบใช้เป็นอาคาร Data Center ขณะที่กรมธุรกิจพลังงานเข้าแจ้งความสน.มักกะสันดำเนินคดี Data Center ย่านพระราม9หลังพบแอบลักลอบจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง 200,000 ลิตรโดยไม่รับอนุญาตกรมควบคุมมลพิษลุยตรวจได้กลิ่นน้ำมันก๊าซไข่เน่าจากท่อน้ำทิ้งเร่งเก็บตัวอย่างน้ำส่งแลบรอผลวิเคราะห์ชัดเจนใน2สัปดาห์ค่ะและมีภาพประกอบด้วยนะคะเป็นภาพของเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจอาคาร Data Center ย่านพระราม9หลังชาวบ้านร้องเรียนได้กลิ่นน้ำมันและก๊าซไข่เน่าจากท่อน้ำทิ้งเบื้องต้นพบสารระเหยง่ายพร้อมเก็บตัวอย่างน้ำภายในอาคารเพื่อนำส่งห้องปฏิบัติการวิเคราะห์รอชัดเจนใน2สัปดาห์ค่ะ
1: มาต่อกันที่ประเด็นทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะครับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสทครับแถลงข่าวถึงผลการเพิกถอนการบรรจุผู้ที่มีการแก้ไขคะแนนการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2568 นายวรสิทธิ์เปิดเผยนะครับว่าขั้นตอนการถอดถอนเสร็จสิ้นไปแล้วตั้งแต่วันที่31สิงหาคมหลังจากนี้จะดำเนินการทางกฎหมายโดยรวบรวมข้อมูลส่งให้ภาคี5ภาคีเครือข่ายนะครับและฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้รับจ้างพร้อมส่งข้อมูลผู้ที่ถูกแก้ไขคะแนนให้หน่วยงานคัดเลือกบรรจุราชการต่างๆไว้ตรวจสอบด้านการเรียกคืนเงินและสิทธิประโยชน์กำลังหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาส่วนเงินว่าจ้างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมสว.ที่จ่ายไปแล้ว3งวดและเหลืองวดสุดท้ายอีก30ล้านบาทได้ประสานกรมบัญชีกลางและสำนักงานอัยการสูงสุดให้ชะลอการจ่ายจนกว่าการตรวจสอบจะเสร็จสิ้นนอกจากนี้หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ถูกฟ้องร้องจะมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดคอยช่วยเหลือและมีกรมสท.เป็นหน่วยงานสนับสนุนส่วนประเด็นการป้องกันอปท.ดอดนำผู้ที่ถูกเพิกถอนรายชื่อกลับไปทำงานด้วยวิธีการจ้างเหมานายวรสิทธิ์ก็ย้ำว่านะครับแม้ปปช.จะยังไม่สรุปผลทุจริตแต่บุคคลกลุ่มนี้ถือว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่เฝ้าระวังจึงสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอตรวจสอบรวมถึงทำหนังสือรายงานขอความร่วมมืออปท.ให้ชะลอการจ้างงานไว้ก่อนหากพบว่ายังมีการจ้างงานกรมสท.และหน่วยงานตรวจสอบจะเข้าไปดำเนินการทันทีสำหรับกระแสข่าวในพื้นที่ภาคเหนือที่มีการจ้างเหมาในราคา 18,000 บาทนั้นขณะนี้กำลังรอทุกจังหวัดอัปเดตข้อมูลคาดว่าจะทราบความชัดเจนในสัปดาห์หน้าสำหรับผู้ที่สอบได้ด้วยความสามารถของตัวเองนะครับนายวรสิทธิ์ยืนยันว่าจะคืนความเป็นธรรมให้โดยกลุ่มผู้สอบได้สุจริตจะให้เลือกพื้นที่บรรจุคาดว่าจะโอนย้ายเสร็จภายในเดือนตุลาคมจากนั้นจะเรียกบรรจุผู้รอใช้บัญชีให้เต็มภายในเดือนพฤศจิกายนนี้พร้อมกับสยบข่าวลือเรื่องของการจัดสอบใหม่นะครับยืนยันว่าไม่มีการจัดสอบใหม่แต่อย่างใด

0: ครับประเด็นนี้เป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนครับรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยมท.4สั่งผู้ว่าทั่วประเทศเช็คยิปเบรกจ้างเหมากวนโกงสอบถกกฤษฎีกาฟ้องริบเงินคืนดันบรรจุกลุ่มเสียสิทธิ์พฤศจิกายนนี้ตำรวจปปช.บุกค้นรังจ่าพิชิตครับ
1: เมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับคณะนักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยชุดคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่จีนโดยเป็นแชมป์สมัยที่4อย่างยิ่งใหญ่นะคะพร้อมกับสร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาได้เป็นครั้งแรกค่ะนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวแสดงความยินดีกับนักกีฬาผู้ฝึกสอนและทีมงานทุกคนที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันระดับนานาชาติสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้แก่ประเทศไทยสามารถสร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วเข้าร่วมโอลิมปิกเกม2028ได้สำเร็จพร้อมกับมอบเงินรางวัลจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติให้แก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาที่คว้าแชมป์เอเชีย2026รวมเป็นเงิน17ล้านขออภัยค่ะรวมเป็นเงิน14ล้าน7แสน60,000บาทโดยกดปุ่มโอนเงินรางวัลแบบเรียลไทม์เข้าบัญชีนักกีฬาโดยตรงเพื่อยืนยันนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันวงการกีฬาวอลเลย์บอลและนักกีฬาไทยอย่างต่อเนื่องทางด้านสวัสดิการวิทยาศาสตร์การกีฬาและงบประมาณที่เกี่ยวข้องในทุกๆด้านเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาให้ดียิ่งขึ้นไปค่ะมีประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะพร้อมกับภาพด้วยค่ะนักตบสาวไทยรับทรัพย์24ล้าน7แสนหลังเป็นแชมป์เอเชียได้ตั๋วไปโอลิมปิก2028หนูเปิดทำเนียบยินดีอนุทินเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับนักตบลูกยางสาวไทยชุดแชมป์เอเชีย2026ค่ะและมีภาพที่นายกรัฐมนตรีนะคะได้ถ่ายภาพร่วมกับทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลด้วยค่ะขณะที่ความคืบหน้าล่าสุดนะคะเมื่อช่วง4ทุ่มครึ่งเมื่อคืนนี้ค่ะทางนักตบสาวไทยนะคะทีมวอลเลย์บอลก็ออกเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นแล้วค่ะเพื่อเตรียมสู้ศึกการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมค่ะก็มีกองเชียร์และแฟนคลับเดินทางมารอส่งนักกีฬาเป็นจำนวนมากนะคะเพื่อมอบกำลังใจให้กับทัพนักตบสาวไทยโดยทางด้านของกัปตันชมพู่นะคะก็ยืนยันว่าทีมพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจขณะที่นายกสมาคมก็ตั้งเป้าคว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์ค่ะ
0: พักกันอีกสักครู่นึงนะครับช่วงหน้ามีประเด็นม.3กราดยิงโรงเรียนดังกำแพงเพชรมีความคืบหน้าครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: เตรียมตัวกราบเลย
4: โอเค
3: โอ้ย
4: แม่จริงจัง
5: ทั้งไก่ทอด

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: กลับเข้ามาก้าวทันข่าวช่วงสุดท้ายครับพลตำรวจตรีธรรมศักดิ์ปิ่นทองรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ากรณีเหตุนักเรียนชายชั้นม.3วัย15ปีครับก่อเหตุใช้อาวุธปืนขนาด9มม.กราดยิงภายในโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมจังหวัดกำแพงเพชรเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาครับโดยได้มีการประชุมร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชรและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อวางมาตรการป้องกันและตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมกับระบุว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จบลงด้วยดีเนื่องจากภาคีเครือข่ายมีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างมีประสิทธิภาพด้านความคืบหน้าทางคดีครับพนักงานสอบสวนได้ควบคุมตัวเยาวชนชายผู้ก่อเหตุมาสอบปากคำเพิ่มเติมก่อนส่งตัวให้สำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชรดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายโดยเด็กชายอยู่ในอาการสงบนิ่งและเปิดเผยเพียงสั้นๆว่ารู้สึกคลายความตึงเครียดลงแล้วหลังจากได้พูดคุยกับพ่อแม่พร้อมกับยอมรับผิดในสิ่งที่กระทำลงไปสำหรับแรงจูงใจในการก่อเหตุเยาวชนผู้ก่อเหตุระบุว่าทำไปด้วยความโกรธแค้นเนื่องจากถูกเพื่อนสนิทกันแกล้งอย่างรุนแรงและมีความคับข้องใจที่ถูกครูท่านหนึ่งนำเรื่องส่วนตัวไปเผยแพร่ซึ่งเจ้าตัวได้แสดงความรู้สึกผิดต่อการทำเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วขณะที่เจ้าหน้าที่ยังคงดำเนินคดีควบคู่กับการเยียวยาจิตใจและหาทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในสถานศึกษาเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ก่อเหตุใน4ฐานความผิดได้แก่พยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาอาวุธปืนในที่เมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและยิงปืนในเมืองหมู่บ้านหรือชุมชนโดยไม่มีเหตุอันควรขณะที่บิดาของผู้ก่อเหตุก็เปิดเผยนะครับว่ารับทราบมาโดยตลอดว่าบุตรชายป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและอยู่ระหว่างการรักษาตัวโดยยอมรับว่าลูกมีความเครียดสะสมจากหลายเรื่องที่ผ่านมาโรงเรียนและครูแนะแนวเคยเข้ามาพูดคุยปรึกษากับผู้ปกครองแล้วส่วนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเองก็มีแผนป้องกันเหตุอยู่เช่นเดียวกันแต่ว่ามีเกิดเหตุการณ์ขึ้นก่อนพร้อมกันนี้บิดาของผู้ก่อเหตุก็ได้เอ่ยปากชื่นชมเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่สามารถเจรจาและสร้างความเชื่อใจจนระงับสถานการณ์เอาไว้ได้อย่างทันท่วงทีนะครับมีพาดหัวข่าวเรื่องนี้ในแนวหน้าครับม.3ขอรับผิดอ้างเครียดกราดยิงตำรวจแจ้ง5ข้อกล่าวหารุดติดตามความคืบหน้าเหตุนักเรียนชายชั้นม.3 วัย15ปีก่อเหตุใช้ปืนขนาด9มม.กราดยิงใส่โรงเรียนวชิรปราการกำแพงเพชรส่วนพ่อเผยลูกป่วยซึมเศร้าเจ้าตัวรับผิดอ้างเครียดสะสมถูกเพื่อนแกล้งครูเอาเรื่องส่วนตัวไปเผยแพร่ครับ
2: เมื่อคืนก่อนนะคะทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีก็ได้รับแจ้งว่ามีชายเมาสุราอาละวาดบริเวณงานวัดไร่กล้วยตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาก็ได้เข้าไปตรวจสอบพร้อมกับหน่วยกู้ภัยที่เกิดเหตุก็พบว่าบุคคลดังกล่าวคืออำนาจรื่นเริงอดีตนักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยและอดีตแชมป์โลกมวยสหพันธ์มวยนานาชาติรุ่นฟลายเวทมีอาการคล้ายคนเมาสุราไม่ใส่เสื้อขี่มอเตอร์ไซค์โดยอดีตแชมป์โลกนะคะก็เพิ่งจะเดินทางกลับมาจากอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีช่วงเย็นของวันที่2กันยายนสภาพของอดีตแชมป์โลกมาที่งานวัดไร่กล้วยเดินถอดเสื้อใส่กางเกงยีนขาสั้นรองเท้าผ้าใบมีอาการเมาพูดคุยคนเดียวป่าข้าวของเจ้าหน้าที่อาสาและหน่วยกู้ภัยจึงเข้าไปห้ามปรามและขอให้ออกจากพื้นที่บริเวณดังกล่าวเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความกังวลและเกิดการตกใจหลังจากนั้นอดีตแชมป์โลกก็ขี่มอเตอร์ไซค์เบิ้ลเครื่องยนต์ส่งเสียงดังหวาดเสียวออกไปค่ะมีประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวนะคะฮีโร่สมรักวอนช่วยอำนาจหนีพ้นวงจรเดิมไปสอนมวยเด็กๆอำนาจรื่นเริงอดีตนักชกทีมชาติไทยและแชมป์โลก IBF รุ่นฟลายเวทเมาอีกคืนสู่สภาพเดิมถอดเสื้อซิ่งจักรยานยนต์พุ่งเข้าป่าหญ้าเพิ่งกลับจากอุบลถึงบ้านชลบุรีก่อนหน้านี้ไปรักษาตัวพักฟื้น3เดือนจนดีขึ้นเป็นครูมวยค่ะและมีภาพของคุณสมรักด้วยนะคะที่ได้นั่งพูดคุยกับญาติๆของอำนาจรื่นเริงอดีตนักชกทีมชาติและอดีตแชมป์โลก IBF รุ่นฟลายเวทหลังจากรู้ข่าวกลับมาเมาอีกครั้งที่บ้านอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีอยากให้ คุณจอนนี่มือปราบช่วยรับตัวกลับไปดูแลที่จังหวัดอุบลราชธานีก่อนหน้านี้พักฟื้นจนร่างกายดีขึ้นจนได้สอนมวยเด็กๆค่ะ
1: ครับบอร์ดประชุมกสทช.ก็ล่มเป็นครั้งที่8แล้วนะครับการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เลื่อนออกไปเป็นครั้งที่8เมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาครับหลังองค์ประชุมไม่ครบเนื่องจากศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ครับประธานกสทช.ติดภารกิจส่งผลให้เจ้าหน้าที่ประกาศเลื่อนการประชุมออกไปเป็นวันที่9กันยายนเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้3กรรมการกสทช.ได้แก่พลอากาศโทด็อกเตอร์ธนพันธ์รายเจริญศาสตราจารย์กิติคุณพิรงรองรามสูตรและรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สุพัฒน์สุพัชลาสายเดินทางลงมาแถลงข่าวหน้าห้องประชุมนะครับโดยยืนยันเจตนารมณ์ที่จะร่วมกันให้กรรมการที่เหลืออยู่ดำเนินการประชุมต่อไปทางพลอากาศโทด็อกเตอร์ธนพันธ์ก็ชี้แจงว่าศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาโดยอ้างคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาที่ระบุว่าศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะสละสิทธิ์เข้ารับตำแหน่งประธานจึงเป็นเหตุให้พ้นจากตำแหน่งตามกฎหมายและไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้านอาจารย์พิรงรองนะครับระบุว่าคำสั่งศาลถือเป็นบรรทัดฐานทางกฎหมายยืนยันสถานภาพการพ้นจากตำแหน่งในวันที่ได้รับคำวินิจฉัยก็คือ22กรกฎาคมซึ่งกรรมการทั้ง6คนที่เหลือต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปเพื่อไม่ให้กระทบต่อบริการสาธารณะโดยเฉพาะโรดแมปทีวีดิจิทัลถ้าหากปล่อยให้ยืดยาวจนทีวีไทยตายไปและถูกแพลตฟอร์มต่างชาติยึดครองประเทศชาติจะสูญเสียอธิปไตยด้านข่าวสารนะครับมีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนครับประชุมกสทช.ล่มครั้งที่8วันกระทบแผนทีวีดิจิทัลไตรรัฐแจงปมคดีสรณะทกบอร์ดกสทช.ล่มครั้งที่8พิรงรองวันกระทบโรดแมปทีวีดิจิทัลรักษาการเลขากสทช.กลางคำสั่งศาลปกครองสูงสุดแจงรับฟ้องคดีสรณะยังไม่สิ้นสุดไม่กระทบกับเก้าอี้ของประธานครับ
2: ขอไปปิดท้ายที่คอนเสิร์ตอัศนีวสันต์นะคะแสดงซ่อม9กันยาโชว์อัศนีวสันต์โชว์อัศนีวสันต์หรือขอเงินคืนเหตุพื้น VIP สุดและมีภาพข่าวด้วยนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะโซนที่นั่งยกระดับที่อยู่บริเวณโซน A หน้าเวทีการแสดงคอนเสิร์ตอัศนีและวสันต์อยากจะย้ำชัดครั้งสุดท้ายที่จะมีขึ้นเมื่อค่ำวันที่2กันยายนที่ Impact เมืองทองธานีซึ่งเป็นโซนที่มีราคาตั๋วสูง 7,000 ถึง 10,000 บาทถึง 10,000 บาทสุดตัวลงมาเนื่องจากรับน้ำหนักผู้เข้าชมที่มีจำนวนมากไม่ไหวค่ะ
1: ครับทั้งหมดคือ9ทันข่าวในวันนี้นะครับเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสภาวุ่นกลางดึกรวมเสนอนับองค์ประชุมหลังโสภณยอมรับยติไฟใต้ลากยาวถึงสัปดาห์หน้าการประชุมสภาผู้แทนราษฎรระหว่างการพิจารณายติด่วนด้วยวาจาแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้นายประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนสอบถามนายโสภณสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้คำมั่นว่าที่ประชุมจะพิจารณายติดังกล่าวจนจบและมีการลงมติว่าจะส่งให้รัฐบาลหรือให้คณะกรรมการสามัญของสภาผู้แทนราษฎรชุดใดดำเนินการต่อไปหรือไม่โดยนายโสภณยอมรับว่าตนเองได้แจ้งต่อที่ประชุมแล้วในช่วงเย็นวานนี้รองประธานสภาผู้แทนราษฎรทั้งสองคนติดภารกิจและตนต้องทำหน้าที่ควบคุมการประชุมจนถึงเวลาประมาณ20นาฬิกาซึ่งตนไม่คิดว่าจะเกิดเหตุวุ่นวายและสามารถบริหารเวลาได้รวมถึงจำนวนผู้อภิปรายที่ส.ส.รัฐบาลเข้าชื่อ27คนฝ่ายค้าน5คนยังไม่นับรวมการชี้แจงจากผู้แทนคณะรัฐมนตรีดังนั้นตนจะใช้เวลาพิจารณาอีกพักหนึ่งก่อนขอปิดประชุมเพื่อพิจารณาต่อในสัปดาห์หน้าและจะให้รองนายกรัฐมนตรีหรือผู้เกี่ยวข้องมาร่วมรับฟังเพื่อชี้แจงในคราวเดียวกันทำให้นายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนยืนยันว่าฝ่ายค้านพร้อมทำหน้าที่ต่อเพื่อให้การพิจารณาเสร็จสิ้นแม้จะกินเวลาจนถึง23นาฬิกาเพื่อไม่ให้ยติยืดเยื้อแต่นายโสภณระบุว่าตนทำหน้าที่คนเดียวไม่ไหวถึง7ชั่วโมงทำให้นายรังสิมันต์ได้เสนอที่ประชุมนับองค์ประชุมก่อนจะมีการประท้วงจากส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลตามมาโดยนายโสภณได้ขอปิดการประชุมในเวลา20นาฬิกา25นาทีตำรวจท่องเที่ยวพัทยานำโดรนบินดูความปลอดภัยนักท่องเที่ยวชายหาด Walking Street และแหลมบาลีไฮตำรวจท่องเที่ยวเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับมาเป็นเครื่องมือในการตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมืองพัทยาโดยมีการนำโดรนขึ้นบินตรวจการที่บริเวณชายหาดถนน Walking Street และท่าเรือแหลมบาลีไฮเพื่อสอดส่องสถานการณ์และดูแลนักท่องเที่ยวอย่างใกล้ชิดช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังเหตุผิดปกติและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวนอกจากนี้ระหว่างการปฏิบัติภารกิจยังมีการใช้ระบบเสียงประชาสัมพันธ์2ภาษาตลอดเส้นทางการบินเพื่อแจ้งเตือนประชาชนและประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติการนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากหลายคนหยุดชมการทำงานของโดรนและให้ความสนใจต่อเทคโนโลยีที่เจ้าหน้าที่นำมาใช้ในการดูแลความปลอดภัย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB4167-69A 3 2 1 0ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Quick Expo Mission Sale

0: 7% 1-6 กันยายนนี้ที่มีควิกทุกสาขาปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
4: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ

0: งินติดล้อ
1: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

0: เงินติดล้อ
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับ FM 102 MHz สุราษฎร์ธานีทุกท่านนะครับผมบ่าวตูนะครับชัยวุฒิวัยพรามนะครับวันนี้ก็มานั่งทำหน้าที่รายงานเข้ากันเหมือนเดิมนะครับทาง FM 102นะครับวันนี้ก็มีน้องนุ่มครับทำหน้าที่ควบคุมเสียงให้กับทางรายการวันนี้เราก็มาพบกันเหมือนเดิมวันศุกร์นะครับนะศุกร์ที่4กันยายน2569นะเดือนนี้ก็เป็นเดือนสุดท้ายสำหรับคนที่จะรับราชการนะถึงเวลาก็ต้องพักผ่อนนะครับตามอายุ60ปีนะครับแต่ว่าบางฐานก็ได้ต่อหรือว่าบางหน่วยงานเขาก็ให้ทำงานไปนู่นนะ75ปีก็ยังนะครับนะก็มีอยู่นะครับผมเอาวันนี้นะครับผมเราจะมากันที่เรื่องอะไรก่อนเดียโอ้นี่มาแต่ว่าก็ได้เจอท่านนายกสมนัสปริมแก้วนะครับนายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวที่ชั้นสามเซ็นทรัลสุราษฎร์นะครับนะแล้วก็ไปนั่งกินกาแฟที่ร้านชาวดอยนะครับไม่รู้ว่าใครร้านชาวดอยเนี่ยนะครับชั้นสามตรงนั้นยุ่งเยื่องครับบูธของบัตรกรุงศรีเฟิร์สชอยตรงนั้นแหละนะเราที่เราเล่นกันทุกวันตรงนั้นแหละนะครับนะก็ที่บัตรกรุงศรีเฟิร์สชอยก็คนไปทยอยไปทำบัตรกันเรื่อยๆไม่ยุดไม่ย่นนะครับเสร็จแล้วก็นายกส้มก็บอกว่าเดี๋ยวเราไปไปที่ร้านนี้วะร้านวูดดี้อะไรนะวูดสตูดิโอของเอาพีกมุนมีชัยพัฒนกิจนะครับแกเปิดไม่ตรงนั้นเป็นโรงเรือยแกก็ไปเช่าโรงเรือยแล้วก็เอามาทำเป็นร้านกาแฟนะครับก็ไปกันแต่ว่าเพราะว่าไปถึงก็ไปเจอร้านลวกๆนะครับเจอร้านลวกๆเอาไปกินก๋วยเตี๋ยวกันก่อนนะครับไปกินก๋วยเตี๋ยวกันแกก็พูดด้วยความว่าร้านเบเกอรี่นะครับนะจะต้องแบบว่าต้องทำสดไม่ทุกวันจึงจะร้อยนะครับนี่แหละที่มาที่บ่าวตู่แรงก่อนเพราะว่าตู่เดกาเฟ่เนี่ยเขาทำไม่ทุกวันสดทุกวันนะเรียกว่ามันร้อยแหละนะถ้าเบเกอรี่เนี่ยทำไม่สดทุกวันเนี่ยน่ากินน่าทานนะครับบอกว่าถ้าใครอยากจะกินได้ร้อยๆชาวดูอะไรแบบนี้ต้องสั่งนะไม่ใช่ว่าไปตั้งแต่ไปซื้อกินได้เลยนะบอกก่อนนะครับนะเอาตูเดคาเฟ่กับบางชอยนะเอาที่กับเล่งได้แนวนั่นแหละแกก็เล่าให้ควังว่าพนันนะครับผมเราก็มากันที่เรื่องของเทศบาลตำบลวัดประดูสักคิดหนึ่งก่อนนะครับนะเทศบาลตำบลวัดประดูนะครับโดยท่านนายกวรพลคงอุดนุ่นนะนี่แหละท่านก็ตั้งใจทำงานทำการนะครับตอนนี้ก็มีการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับทำผ้าป่าเต๊ะนะครับลายดอกประดูนะครับในโครงการที่ทางวัดสุนทรนิวาสนะครับได้รวมกับเทศบาลนะครับก็ได้จัดอบรมนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนั่นก็เป็นโครงการหนึ่งก็ถือว่าเป็นในส่วนของการสร้างองความรู้ให้กับชุมชนและชาวบ้านนะครับได้เอาไปหารายได้เสริมอะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับนะทางท่านนายกวรพลคงอดนุ่นนะครับก็ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารนะบรรดาส่วนอะไรต่างๆนะครับของเทศบาลก็ไปต้อนรับคณะเทศบาลตำบลนาสตนนะครับนะจังหวัดนครศรีธรรมราชก็มีการมาศึกษาดูงานช่วงนี้ก็ต้อนรับกันไม่ยุดไม่ย่นนะครับคณะศึกษาดูงานก็มาเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุนะครับแลกเปลี่ยนด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุก็มีคณะทำงานก็มีคณะต้อนรับนะครับผู้สูงอายุนะครับนางรำ ก็มาให้การต้อนรับสร้างความบันเทิงนะครับให้กับทางคณะของเทศบาลตำบลนาสตนนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผมก็ให้การต้อนรับแล้วก็ทางท่านนายกวรพลคงอุดนุ่นขอให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์นะครับช่วยทำเตือนเรื่องเด็กนะครับที่เสี่ยงเรื่องโครงการเปิดบัญชีมาเรื่องพวกนี้แหละก็ต้องให้ระวังกันนะครับเพราะว่าพวกสแกมมงสแกมเมอร์นี่ยังไม่หมดกับพี่น้องครับนี่มาแต่ว่านี่บ่าวตู้โทรมาเป็นเสียงผู้หญิงนะเสียงผู้หญิงมาเนี่ยครับคุณชัยวุฒิใช่ไหมครับครับคุณชัยวุฒิเนี่ยทางสำนักงานสพม.11ขอเชิญนะให้ไป อะไรสักเอกสารอะไรพวกนี้บ่าวตู้ขี้กันว่ามันเนี่ยพวกสแกมเมอร์นะบ่าวตู้ก็วางไส้ไปนะครับ
พราะพี่น้องต้องระวังให้ดีนะครับนะต้องระวังถ้าใครโทรมาเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องไรอย่าเชื่อเด็ดขาดนะครับนะอย่าเชื่อเด็ดขาดเพราะว่าพวกเนี้ยมันจะว่างมาเจียวตังนะครับจากที่เราสาธรับรำทำงานมานะโดยที่ป่าลอกมาล่วงอันนี้นะต้องระวังสักนิดนึงพี่น้องครับต้องระวังอะไรมากๆนะครับนี่ทางเทศบาลตำบลบัดประดูท่านนายกวรพลกงนุ่นท่านก็วังเวิร์ดเป็นว่วงพี่น้องนะครับก็เลยนี่แหละก็ออกมาเตือนมาอะไรกันเพราะว่ายังมีคนลงเชื้อกันอยู่เรื่อยๆไหม

ทางสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวขอบคุณมากนิวัฒน์จิตรภิรมย์นะครับน้องสุริยันติตกันนะครับผมนี่ก็ FC นะครับที่เข้ามาให้กำลังใจกันจนตอนนี้นะครับผมก็ขอบคุณกันนะครับในส่วนของต่อ TikTok นะครับเดี๋ยวจะมันขึ้นเตือนอะไรไม่รู้แหละนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเราก็มากันที่ข้าวนะครับของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็ได้แสดงความยินดีแล้วก็ภูมิใจรวมภูมิใจกับผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลคันทุลีอำเภอท่าชนาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับในโอกาสที่ได้รับรางวัลชุมเชยระดับประเทศจากการคัดเลือกพ้นความสำเร็จผู้นำการเปลี่ยนแปลงส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาตำบลในพื้นที่ตำบลให้มีความเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณ69ความสำเร็จคราวนี้นะครับนาทันพิชัยมณีลาภนะครับท่านก็ได้ไปรวมแสดงความยินดีและก็ความสำเร็จคราวนี้นะครับก็เกิดจากความมุ่งมั่นแล้วก็วิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนพัฒนาชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมของผู้นำของคันทุลีนะครับภายใต้แนวคิดเรียกว่าคันทุลี Green and Blue Model นะครับนี่ก็ชื่นชมนะครับในการทำงานของทางพัฒนาชุมชนนะครับแล้วก็ทางท่านพิชัยมณีลาภพัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนะก็ให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่นะครับสนับสนุนเรื่องของผ้าพุ่มเรียงของผู้ประกอบการกลุ่มทอผ้าพุ่มเรียงอำเภอชัยยาเพื่อให้ผู้เข้ารอบการประกวดยังดีไซเนอร์ทรงพันยี่พกนะครับระดับภาคใต้ได้นำเสนอต่อคณะกรรมการในการตัดชุดจากผ้าพุ่มเรียงที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็จะได้ไปนำเสนอกันนู่นแหละวันที่8กันยายนที่โรงแรมต้นออยแกรนตำบลโคหงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับผมก็จะไปรวมกันส่งเสริมจัดกิจกรรมกันนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นการผ้าพุ่มเรียงก็เป็นผ้าที่มีชื่อขึ้นชื่อของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรานะครับผมนะครับเราก็ถือว่าเป็นอะไรที่ประสบความสำเร็จนะครับเราก็ติดตามรายงานกันตรงนี้ให้ได้ทราบกันนะครับประชาสัมพันธ์นะครับงานวิ่งที่ไม่ได้มีแค่วิ่งนะครับเตรียมเสี่ยงเตรียมแรงนะครับเตรียมเสี่ยงเตรียมแรงแล้วก็ไปสนุกไปด้วยกันพบกับเน็ตราเชนนะครับพร้อมกับแมกกาซีนนัมเบอร์19แอนด์แมกกาซีนจูเนียร์ที่จะมาจัดเต็มทั้งเพลงแล้วก็ทั้งความสนุกเต็มบรรยากาศของสุราษฎร์มิวสิกในรันให้คึกคักแบบสุดๆวันที่12กันยายนนะครับ2569ที่ท่าปลาวันนะครับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับตั้งแต่เวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปชมฟรีนะครับนะไม่เป็นนักวิ่งก็มารวมกันได้นะครับนะไม่ใช่มีแค่วิ่งนะครับมีคอนเสิร์ตกันนะครับนั้นก็เชิญชวนกันนะครับมารวมถ้าไม่ได้ไปวิ่งก็มารวมสนุกสนานกันได้นะครับนะอันนี้ก็เป็นความตั้งใจของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับท่านนายกประเสริฐบุญประสบนะครับที่อยากจะให้เรามีกิจกรรมมีงานอีเวนต์นะครับเผื่อว่าจะได้กระตุ้นเศรษฐกิจกันอยู่เรื่อยๆนี่ก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมของที่ทางเทศบาลให้การสนับสนุนนะครับตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ นะครับเอาเราก็ไปกันตรงในต่อหลาวเทศบาลก็ไปแล้วนะครับเราก็มากันทีเรากาชาดกันสักนิดนึงนะครับนะเรากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็ได้ลงพื้นที่นะครับลงพื้นที่เพื่อไปรับบริจาคโลหิตนะครับก็ไปนี่ล่าสุดไปมาที่ไหนนะครับไปกันมาที่อำเภอเอาไปกันที่ศรีสุบรรณฟาร์มนะครับที่ศรีสุบรรณฟาร์มนะครับก็ได้ไปรับบริจาคโลหิตนะครับจากชาวบ้านจากเจ้าหน้าที่คนที่อยู่ในฟาร์มนะครับมางานเนี่ยศรีสุบรรณฟาร์มนี่ก็ผู้บริหารศรีสุบรรณฟาร์มก็คุณแทนเถือกสุบรรณอดีตประธานสโมสรกรุงไสยป่านะครับล่าสุด ในการแข่งขันนัดล่าสุดที่เจอกับภูเก็ตนี่แทนเถือกสุบรรณก็ไปเชียร์กันเต็มทีนะครับเต็มโรงยิมนะครับแน่นโรงยิมล้นก็เรียกว่าล้น

รงยิม 4,000 ที่นั่งนะครับผมก็ถือว่าเป็นเม็ดที่ไม่ใช่เป็นบิ๊กเม็ดนะครับความจริงแล้วนะครับนะถ้าเป็นบิ๊กเม็ดต้องเจอกับท่าเรือต้องเจอกับฮงยินท่าข้ามนะครับนะหรือไมค์โกเบคเพอร์ยูไนเต็ดนะครับหรืออะไรล่ะโอ้ไลท์ทีมนะครับนะเพชรบุรีและพวกนี้นะครับเพชรบุรีราชพัฒน์เพชรบุรีล่าสุดนี่เราก็ชนะกันมานะครับที่บ้านเราทีนึงแล้วนะครับก็ต่อวันเสาร์นี้ก็จะไปเยือนห้องเย็นท่าข้ามนะครับนะก็อยากสักคิดหนึ่งเพราะว่าอยู่อันดับหนึ่งของตารางแล้วก็ในทีมเขามีทีมชาติมากมายนะครับนะก็คอยลุ้นกันทางนู้นและกับทาง True Vision Now ได้บรรณาธิการเป็นสมาชิกก็ไปดูแลทางนั้นนะครับนะเอานี่เราก็พูดถึงเรื่องคงเล่ากาชาตินะครับมากันที่ข้าวจากทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีกันสักเล็กน้อยนะครับผมตอนนี้ทางจังหวัดนะครับก็ได้มีการเรียกว่ามีการประชุมนะครับที่องค์ประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลายวาดอำเภอกาญจนดิษฐ์นะครับท่านจักริดฟังชลจิตนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับท่านก็ไปเป็นประธานมอบสิ่งของพระราชทานข้อมูลนิธิรัฐประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์แก่ผู้ประสบอัคคีภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนะครับนะเหตุนี้เกิดขึ้นนะครับไฟไหม้บ้านของนางวันนี้แผ่แก้วหมู่ซ่องตำบลพลายหวานอำเภอกาญจนดิษฐ์นะครับโดยสาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรแล้วก็ขณะที่เกิดเหตุก็มีลมแรงนะครับ ส่งผลให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วแล้วก็สับสิ้นเสียหายนะครับก็มีผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน2คน1ครัวเรือนหลังจากเกิดเหตุนะครับทางภาครัฐนะครับสี่เกี่ยวข้องก็ได้รวมกันให้ความช่วยเหลือนะครับก็มาแต่ว่าทางท่านรองจักรพฤฒฟังชลจิตก็ได้ไปมอบนะครับช่วยเหลือนะครับระดับนึงแหละเป็นการเบื้องต้นนะครับผมก็ถือว่าเป็นในส่วนของการทำงานของทางจังหวัดนะครับแล้วก็มาแต่ว่านะครับน่าเสียดายบางตู้ก็ไม่ทราบ เพราะว่าทางจังหวัดเขาก็ไม่ก็ได้มอบไม้หรือว่ามีไม้อะไรต่างๆมาให้เราได้รู้ว่าโอ้ทางผู้ว่านี่ไปอะไรกันที่ไหนมั่งนะครับมาแต่ว่านะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็ได้มอบเงินรางวัลเชิดชูเกียรติตัวนักกีฬาตัวแทนจังหวัดนะครับที่สร้างผลงานจากฮามหกรรมกีฬาระดับชาตินะครับที่ห้องวิภาวดีหนึ่งภัตตาคารป๊อปอายวิภาวดีอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับนายจุมพจน์วรรณชัดสิรินะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เป็นประธานนะครับเป็นประธานในพิธีมอบเงินค่าเรียนรางวัลให้กับนักกีฬาตัวแทนจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีนางรุ่งเพชรรถแก้วผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเป็นผู้กล่าวรายงานกกต.สุราษฎร์ธานีนะครับก็ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับซึ่งก็มีกำนันพงศักดิ์จากแก้วนะครับ ขออภัยครับเป็นนายกสมาคมนะครับนะก็ได้รวมกันมอบเรียนมีรายการ5รายการนะครับก็มีรายการกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่39รัชบุรีเกมได้รับ13เหรียญทอง11เหรียญเงินแล้วก็25เหรียญทองแดงการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่40ชะลามเยาวชนเกมได้รับ10เหรียญทอง17เหรียญเงิน18เหรียญทองแดงการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่49จันเกมนะครับได้รับ12เหรียญทอง10เหรียญเงิน18เหรียญทองแดงการแข่งขันกีฬาคนพิการครั้งที่39อัญมณีเกมครั้งที่ได้รับ10เหรียญทอง23เหรียญเงินนะครับ13เหรียญทองแดงแล้วก็การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมนะครับได้30เหรียญทอง22เหรียญเงิน33เหรียญทองแดงนะครับคิดเป็นเงินรางวัลนะครับทั้งหมดทั้งเพย์เนี่ยนะครับ877,000บาทนะแต่ก็มอบเรียนได้มีการมอบแล้วก็ได้ให้โอวาทให้กำลังใจนะครับเงินมันอาจจะไม่มาครับแต่ว่ามันก็ถือว่าเป็นขวัญเป็นกำลังใจกับน้องๆนักกีฬาที่ตั้งหน้าตั้งตาโสมมาเป็นเวลานานนะครับผมนี่เราก็แจ้งตรงนี้ให้ทราบกันนะครับข้าวจากทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเราก็มากันดีตรงไหนต่อเดี๋ยวไปดู FC กันสักหน่อยลาวแลนะครับพี่ติ๊กนะครับพี่ติ๊กก็เข้ามานะครับพี่ติ๊กนี่ก็ FC ประจำพงศักดิ์สันติธารายนนะครับเดี๋ยวมาดูทางติ๊ก

TikTok สักนิดดินะทาง TikTok เนี่ยนะครับเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเวรคนนะครับนะมีใครเข้ามามั่งนะครับอืมก็มีนะมีและตรงตัวหนังสือจางๆนะครับนะเอาเป็นว่าเนนบัตอันนี้เด็กเข้าพลูนะครับนะที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับ FC ประจำของเรานะครับนะปีโป้นะครับขอบคุณมากนะครับ FC ทุกท่านนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจนะครับนะเอาเรามาต่อกันทีข้าวนะครับหลังจากที่ว่าได้ตักทาย FC กันนะครับตามสมควรจากที่มีการประชุมครม.นะครับที่จังหวัดสงขลาเนี่ยนะครับทางครม.ก็อนุมัติโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่นะครับรวม6โครงการนะครับนะเป็นแบ่งเป็นการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2สายใต้3โครงการนะครับผมก็เป็นวงเงินทั้งสิ้นเนี่ยเท่าไหร่อ่ะ 1,698.32 ล้านบาทนะครับนะนั่นตัวเลขนะ100,000ล้านนะครับนะเอานี่ตัวกลมๆนะให้ฟังง่ายๆ100,000ล้านโอ้นะไม่ใช่น้อยนะครับนะแล้วก็ในหลักการนี่ก็อีก3โครงการนะครับนะนี่ก็ ทำจากชุมพรมาที่สุราษฎร์นะชุมพรมาสุราษฎร์นี่โครงการนึงนะครับจากสุราษฎร์ไปหาดใหญ่จากหาดใหญ่ก็ไปนู่นเลยนะครับประดังเมสโอ้นู่นแหละนะครับไปออกมาเลเซียอะไรกว่านู่นแหละนะครับผมนี่ก็ถือว่าถ้าเซตขึ้นมาต่อได้นะครับ ก็คงจะทำให้เพราะว่ามันเป็นรถไฟที่สายที่ยาวที่สุดในประเทศไทยนะครับถ้าเราไปสายเหนือสายตะวันออกสายอีสานสายใต้นี่ยาวกว่าเพื่อนนะครับถ้าเซตก็คงจะทำให้พี่น้องต่างตายนะครับแล้วก็คงจะสะดวกในการเดินทางจากระยะเวลาเนี่ยมันจะต้องเร็วขึ้นใช่ไหมนะครับอย่างน้อยๆต้องเกือบครึ่งนึงแล้วนะถ้าเป็นทางคู่แล้ววิ่งส่วนกันได้มันจะต้องเร็วขึ้นนะไม่ใช่วิ่งส่วนกันได้อย่างเวลาเท่าเดิมแล้วเป็นอะไรนะครับนะเอานั่นก็เป็นเรื่องข่าวดีและนะข่าวดีที่ทางรัฐบาลอนุมัติโครงการนี้ให้นะครับนะเอาครับผมเรามากันที่อปจกันนะครับนะองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับปาโซภากาญจนานะครับนะครับก็ได้ลงพื้นที่นะครับอำเภอพุนพินนะครับเพื่อติดตามความคืบหน้าการขุดลอกโครงถากระโทนพร้อมกับตรวจสภาพเส้นทางคมนาคมในพื้นที่เพื่อรับทราบปัญหาและก็ความต้องการของประชาชนตลอดจนรวบรวมข้อมูลนะครับไปพิจารณาจัดสรรงบประมาณแล้วก็ปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชำรุดนะครับเพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกนะครับการลงพื้นที่คราวนี้นะครับได้สำรวจเส้นทางแล้วก็สภาพถนนนะครับในพื้นที่ตำบลท่าสะท้อนแล้วก็พื้นที่เชื่อมต่อนะครับในอำเภอพุนพินก็มีการปรับปรุงลาดย่างแอดฟันคอนกรีตนะครับซ้ายสามแยกทางข้าวโบนนำผู้โรนแยกทางล่วงหมายเลข4257ตำบลท่าสะท้อนอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับโครงการปรับปรุงถนนลาดย่างแอสฟัลติกคอนกรีตซ้ายบ่อตรังบ้านน่องโจกตำบลท่าสะท้อนอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเล็กซ้ายสากลดนเนียงนะครับหมู่1หมู่2นะครับพุนพินและเชื่อมต่อบ้านถาตะลิ่งชันหมู่ที่5ตำบลท่าข้ามอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับทางอบจ.ก็ได้นำข้อมูลทั้งหมดเนี่ยนะครับจะไปพิจารณาดำเนินการเพื่อจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมถนนนะครับไม่มีสภาพในการใช้งานต่อไปก็ไปได้เห็นจริงก้นนะครับว่ามันชำรุดสุดโทรมนะครับพอเห็นว่าถนนมันสุดโทรมแล้วก็ต้องไปทำเพ้นไปทำเพ้นนะพี่น้องมันไม่ใช่คิดปุ๊บถึงทำได้ปั๊บนะครับนะนี่ถ้าเขากระจายอำนาจได้อบจ.บอกว่าเอาตรงนี้เรามีงบตรงนี้ไปลงมือทำดำเนินการทันทีโอ้ตรงนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องนะครับนะแต่ว่าเขาก็ไม่ก็มีระเบียบทางราชการทำแบบนั้นไม่ได้นะครับก็ต้องไปสอบปิดกาเพนเพราะงั้นก็ไปนำเสนอเป็นงบประมาณเข้าสภาพิจารณานะครับนั้นพี่อุ้นปีนอนปีน้อยนะครับมันก็ต้องเป็นขั้นตอนพันธุ์นี้นะครับพี่น้องท่านผู้ฟังครับนี่ก็ต่างอบจนะครับปาโซภากาญจนาครับขอบคุณกันตรงนี้สักนิดนะครับบริษัทพัฒนา

0: ปันปามนะครับปามที่มีคุณภาพก็ให้นึกถึงที่นี่นะครับอ่างไปทองกงไปซ่านขอบคุณพี่บ่าวเรานะครับพี่วัฒนาพงษ์มานาวุฒินะครับขอบคุณนะครับนะมิสูสุราษฎร์เจ้าเร่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับพี่โซมนัสพิมพ์แก้วนะครับนายกสมาคมสื่อมวลชนประกาศท่องเที่ยวแล้วก็ร้านทูเดย์คาเฟ่นะครับไม่ทุกวันสดทุกวันต้องเบเกอรี่ที่ทูเดย์คาเฟ่นะครับทางส่งแห้งนะครับแล้วก็อ่านกลางวันตรงร่อยๆนะครับมิกซิกนี่เจอของสุราษฎร์ธานีตรงแอร์พอร์ตเรสตอรองนะครับผมพัทไชยยานะครับตรงนี้มีแน่นอนนะครับให้กินกันนะครับให้ทานกันนะครับแล้วก็สเตสบาลนครสุราษฎร์ธานีท่านนายกประเสริฐบุญประสบนะครับแล้วก็สหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีช่วงนี้ก็เปิดรับสมัครสมาชิกกับใครสนใจอยากจะเป็นสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรเมืองนะครับอย่าชักช้านะครับนะมาเป็นสมาชิกกันเพราะว่าผลประกอบการทุกปีมีกำไรกำไรนะครับจากการทำงานอย่างมืออาชีพของสหกรณ์การเกษตรเมืองนะครับที่มีคุณประธานก็มีพี่อุดมนะครับแล้วก็ผู้จัดการกัญญารัตน์เทพเรือนนะครับผู้ช่วยผู้จัดการนะครับคุณพีสวัสดิ์เฉยเทพเรือนนะครับผมก็ย้ำกันตรงนี้นะครับแล้วก็บัตรตรงซี่เฟิร์สชอยชั้นซ้ำเซ็นทรัลสุราษฎร์นะครับนี่เราก็ประชาสัมพันธ์กันตรงนี้ให้ทราบกันนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวครับช่วงหน้านะครับก็เบอร์ไซด์ไอ้คำมาแสดงความคิดความเห็นกันอย่างหลากหลายนะครับหน้ามีข่าวสารจากส่วนในของสุราษฎร์ธานีนะครับปัญหาความเดือดร้อนพี่น้องทุกข์เข้ามานะครับนะเข้ามาบอกกล่าวได้ทราบกันนะครับช่วงนี้น้องนุ่มครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวนะครับผมครับ
1: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: Mitsubishi สุราษฎร์บางกุ้งจัดเต็มเพื่อคุณออกรถใหม่วันนี้ที่ Mitsubishi สุราษฎร์บางกุ้งข้อเสนอสุดพิเศษที่ใครก็เป็นเจ้าของได้อนุมัติง่ายทุกอาชีพเงินเดือนหมื่นต้นๆก็ออกรถป้ายแดงได้รุ่นยอดฮิต Mirage Attrage Eco Car ประหยัดน้ำมันไททันแคปเตียพร้อมฟรีชุดแต่งรอบคันไททันตอนเดียว 4WD กระบะสายลุยพร้อมฟรีชุดแต่งออฟโรดมั่นใจด้วยประสบการณ์บริการด้วยใจยาวนานกว่า35ปีเจ้าแรกในสุราษฎร์ธานีสนใจสอบถามรายละเอียดโทร077-285-040หรือ084-098-8890
3: ห้างเพชรทองกอกไพศาลมาตรฐานคู่สุราษฎร์ธานี
4: ห้างเพชรทองกอกไพศาลร้านทองคุณภาพคู่เมืองสุราษฎร์ธานีมาอย่างยาวนานหลายสิบปีบริการซื้อขายทองคำแท่งไม่ต้องวางเงินค้ำประกันซื้อขายได้ทันใจสะดวกรวดเร็วทองคุณภาพเยาวราช 96.5 และทองสวิต 99.99% รับออมทอง 0% บริการเงินผ่อนผ่าน First Choice และ Eon ลดค่ากำหนดให้พิเศษเพียงท่านบอกว่าฟังจากวิทยุคลื่นนี้โทร0853569998
5: บริษัทพัฒนาพันธุ์ปาล์มปาล์มดีมีคุณภาพตั้งอยู่ที่262หมู่4ตำบลขุนทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้เชี่ยวชาญหลักผอ.กฤตชัยธนรักษ์อดีตผอ.ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานีจุดเด่นและความตั้งใจมุ่งเน้นการจัดหาพันธุ์ปาล์มที่มีคุณภาพให้กับพี่น้องเกษตรกรให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ยาวนานทั้งในเรื่องปาล์มและเรื่องดินโทรเลย0923709393เบอร์สำนักงานใหญ่0772725311
6: สถานเสริมความงามรถยนต์พลติพลัสสุราษฎร์ธานีคลินิกต้นตำรับเคลือบแก้วเซรามิกขัดสีเคลือบสีซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช์เปลี่ยนไทยน้ำมันเครื่องซ่อมแอร์เติมน้ำยาแอร์ซ่อมสีติดฟิล์มและอุปกรณ์ประดับยนต์ครบวงจรบริการซักเบาะกรมรถยนต์ล้างรถกลางคืนพร้อมบริการอาหารเครื่องดื่มระหว่างพักคอยกับแม่มณีคาเฟ่ครบจบเรื่องรถที่พลติพลัสภูธร8ถนนพ่อขุนทะเล 10/2 เปิดบริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงสอบถามโทร089-223-2069บริหารงานโดยเพียพลศรีสุขใส
2: Mitsubishi สุราษฎร์บางกุ้งจัดเต็มเพื่อคุณออกรถใหม่วันนี้ที่ Mitsubishi สุราษฎร์บางกุ้งข้อเสนอสุดพิเศษที่ใครก็เป็นเจ้าของได้อนุมัติง่ายทุกอาชีพเงินเดือนหมื่นต้นๆก็ออกรถป้ายแดงได้รุ่นยอดฮิต Mirage Attrage Eco Car ประหยัดน้ำมันไททันแคปเตียพร้อมฟรีชุดแต่งรอบคันไททันตอนเดียว 4WD กระบะสายลุยพร้อมฟรีชุดแต่งออฟโรดมั่นใจด้วยประสบการณ์บริการด้วยใจยาวนานกว่า35ปีเจ้าแรกในสุราษฎร์ธานีสนใจสอบถามรายละเอียดโทร077-285-040หรือ0840988889
7: 0จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
0: ครับผมขอบคุณน้องนุ่มนะครับในช่างเทคนิคนะฮะอสมท.เรากันนะครับ FM 102 MHz สุราษฎร์ธานีนะครับครับช่วงเวลาพันพื้นมังครับบ่าวตูทำหน้าที่รายงานข่าวครับวันนี้นะครับที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะครับพี่น้องครับมหากำหนดนะยังมีอยู่นะครับนะพักเช้านี้เขาจะมีพิธีไหว้ครูแล้วก็พักบ่ายจะมีการแข่งขันหนวดใครจะไปชมการแข่งขันหนวดนะไปแลกกันได้นะครับที่อาคารวชิราลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะไปกันตะเอาซ้ายยังอยู่ไหมครับน้องนุ่มครับมายุ่แล้วนะก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับผมบ่าวตูก็ประชาสัมพันธ์งานนวดให้กับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏแป๊บนึงนะครับเอามาตีสายกันเลยครับผมกับสายแรกครับสวัสดีครับ
9: สวัสดีครับน้องตู
0: อ๋อพี่ผู้ใหญ่ครับผมสวัสดีครับพี่ผู้ใหญ
9: ่ครับพอดี2อาทิตย
0: ์ครับ
9: เสียงไม่ครับ
0: โอ
9: ้พอดีเพื่อนก็ค่อยเลี้ยงรุ่นกันที่ท่านี่คุ้นต้าน
0: โอ้ครับ
9: ครับครับเพิ่งผีเพิ่งกลับมาครับสำหรับรถไฟทางคูยินดีด้วยนะครับจากพาดย่อยไปประดังเบซาระยะทาง45กิโลเองครับแล้วก็สายตรงจากพาดย่อยไปสุดด้วยโกลก214กิโลนะครับเพิ่งตอนนี้มีข้าวดีครับ
0: ครับ
9: ยินดีด้วยที่รัฐบาลได้นำโครงการสำรวจบ้านเรือนของรัษฎรที่ไม่มีบ้านเลขที
0: ่
9: ทั่วประเทศครับ
0: ครับ
9: ยินดีด้วยเพราะว่า ยุคปัจจุบันนี้ครับบ้านเรือนตามหมู่บ้านนี้ไม่มีบ้านเลขที่มากมายสาเหตุมาจากโอนไปให้อบต.นะครับเริ่มที่ผู้ใหญ่บ้านนี่รวดเร็วไม่มีปัญหาอะไรครับ
0: ครับ
9: คือผู้ใหญ่บ้านก็ยืนแบกผอมให้นะครับแล้วก็มาสำรวจตรวจอ่านเลยแต่พอไปถึงอบต.ต้องเขียนแกล้งด้วย รูปท้ายไม่ได้ซึ่งส่วนใหญ่นะครับบ้านเรือนแต่ละหมู่บ้านนี้ชายชังในพื้นที
0: ่
9: นะครับซึ่งชังต่างๆในหมู่บ้านไม่มีความรู
0: ้
9: ด้านการเขียนแกล้งยุ่งยากเขียนแกล้งเพราะว่าย่างน้อย 4-5,000 นี่พันเลยคุยเมื่อเจ้าที่ร้านนำจ่า
0: ครับ
9: บอกว่าไอ้บ้านเรือนที่ห้าชาวสินคำก็ไม่มีเงินที่ว่าไปจ้างฉังเขียนแปลนอย่างน้อย 4-5,000
0: ครับ
9: ครับนี่เป็นการที่ยุ่งยากมากเริ่มของผู้ใหญ่บ้านดีอยู่แล้ว
0: นะครับโอ้กระเบียไปวุ่นวายยุ่งยากนะเป็นภาระชาวบ้านเนาะ
9: ครับครับ
0: เป
9: ็นภาระมากครับ
0: ทำ
9: ไมก้อนนี่หงายแป๊บเดียว
0: นั่นเลยนี่คือเป็นที่ผู้ใหญ่ผีผู้ใหญ่ว่าเป็นข่าวดีใช่ไหมครับ
9: สำหรับพี่น้องที่ไม่มีบ้านเล็ก
0: ที ่
9: ทั่วประเทศนะครับ
0: เออแต่ว่าต้องลำบากกับขั้นตอนในราชการนี่เนาะ
9: ครับครับครับถึงกลับมาจากคุณตาลจะลาวบรรยากาศสักนิดเดียว
0: ได้ครับ
9: นะครับเพราะว่าท่านนี่คุณตาลนี่เป็นโชคดีของพื้นที่ตรงนั้นรถถูกกระบวนต้องหยุดมด
0: จังหวัดได้ครับพี่ผู้ใหญ่
9: จังหวัดคุณตาลนี่เขตปากคำลานโน่นติดจังหวัดลำพูนอำเภอแม่ทาทั้งปากคำลานลำปางขึ้นไปนี่ติดจังหวัดลำปาง
0: ครับ
9: นะครับเพราะว่ารถต้องจอดถูกกระบวนสายตัวอยู่บนยอดเขาต้องตรวจแข่งห้ามล้อมดถูกกระบวน
0: โอ้ครับ
9: ท่านี้เดียวในประเทศไทยที่รถทุกกระบวนต้องยุด
0: ครับ
9: มีท่านี้คุณต้านครับ
0: ตรงตรวจความเรียบร้อย
9: ครับครับเพราะว่าอยู่บนยอดเขา ท่านลงไปด้านเนื้อโน้นถึงท่าชมพูจากท่าชมพูเชียงใหม่มันจะเป็นทางราบหมด
0: ครับ
9: ทีนี้ชาติยนมาจากเนื้อออกคำคุณตานี่มาถึงท่านี่แม่ตาน้อยจะเป็นทางเข้าจากแม่ตาน้อยมาอ้างจัดลำปางนี่จะเป็นทางราบหมด
0: คร
9: ับครับครับวันนี้คิดถึง
0: มุ
9: ขการกับไม่ว่าน้องนุ่มกาโน่พี่ชายลุงตะไว้พี่โยกวนตุ้ยพี่โยโบแบทนี่กับพบนี่เป็นเครือญาติ
0: โอ้ครับ
9: ครับครับครับครับเอ้าวันนี
0: ้ขอบคุณครับพี่ยัยครับ
9: ครับผม
0: ครับสวัสดีครับนะพี่ยัยดำจากบ้านเดิมนะครับผมเราไปที่ซ้ายต่อไปกันเลยนะครับครับผมสวัสดีครับ
10: สวัสดีครับบาดู
0: ครับ
10: ผมก็คิดถึงพี่ยัยดำกันเลยจบมวยมันผมมาเลยบาดู
0: ครับ
10: ตอนนี้ปัตตยาบูมนะ
0: โอ้ครับ
10: เรือหลบอับดาห์ริมก้อนก้าวมาเมื่อกาจ้าเรือ5,000ลูกคนไม่กว่าบาบูบเลย
0: ครับมาเป่านักนะ
10: นั่นเลยก็บวกเบกาดีใกล้โค้งก็คงจะจืดเหมือนกันเลยนะ
0: เอาเลย
10: ปากโค้งมาใกล้กันแล้วเลย
0: ครับนั่นเลยใกล้ถูกย่างเลย
10: ฮัลโหลกันเลยนะใกล้โค้งง่ายนะ
0: บางคนก็ชอบตีกบ
10: โอเคตอนนี้แหละ
0: อ่ะลุงตะวายนะครับผมก็ยินดีครับต้อนรับทหารอเมริกันนะสหพันธ์ว่าคุณนะครับที่มาจากไปรบนะเล่นกันตรงๆนะไปรบเพื่อนมาเหนื่อยได้ผักพ้นนะเราก็ไปกันติดชาติต่อไปกันเลยครับสวัสดีครับครับผม
11: สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
11: ครับครับครับครับผมน้ำฟังเนี่ยไม่ได้ว่าแต่ซื้อนะ
0: พี่โยครับพี่โย
11: พี่โยเอามีคนรู้จักผมมาแกอยู่ภูพี
0: ลุงทวี
11: โอ้ลุงทวีโอแต่ว่าแกปักปัวพี่น้องแกมาจนกำแพงกำแพงบ้านกับมาจากกำแพงวัด คนช่องคนผมเป็นคนป่าชาววัดมนบตองอาชาไปปิกซบ
0: โอ้
11: ผมเดียวอยู่พอดีผมรู้ผมไปแจ้งตำรวจตำรวจมาปิดซ
0: อ
11: บมาเบ่งหน้าประตูบ้านเขาเสียชีวิตตั้งสองคนเลย
0: อุบัติเหตุนะ
11: ผมจำไม่ได้
0: ไม่เป็นไรล็อกนานแล้วถ้ามีประเด็นอื่นไหมเดียว
11: ครับยังมีสักเรื่องคนว่าเรื่องแกว่าเขาเดี๋ยวไอ้โครงการพาตายังไม่ดูตำตัวเลยต่างรถไฟ600-700ลูก
0: ครับ
11: ไม่ถึงไม่ถึงจ่าชุมพรไม่ถึง
0: จ่าชุมพรไปนู่นแหละไปสวยโกลกนู่นแหละครับ
11: จ่าอาจัยไปประดังเมซาไปนู่นไม่ดูนานไม่แต่ว่าถ้าว่าโครงการนี้สำเร็จคนไทยก็ดีขึ้นมาก
0: ครับ
11: มาเลเซียก็ไปได้ยังกันที่นี่วิ่งตัวไปคร
0: ับ
11: เห็นด้วยเห็นด้วย
0: ครับ
11: เห็นด้วยแต่ว่าผมยิบตัวจับมาตัวไม่ทัน
0: โอ้ครับไม่พรือ
11: ตัวไม่ทัน
0: ไม่เป็นไรครับ
11: ได้ผมว่าผมครับคนไล่ๆคนกันนิดกันมากบอกไอ้ลุงตะวีกันว่าจะมาโปรพรีให้มาบ้านผมแกควรซี่เดียวหน้ามาพบกันทักซี
0: ่เดี๋ยวพอตู้จัดพบเรียงรุ่นเรื่องตีนะ
11: ครับครับเดี๋ยวบ้านผมดีน้องตู้มากันน้องตู้ครับผมมันจะกุดน้องกันนั่น
0: กาผมได้กับพี่โยครับ
11: กลับมาเดี๋ยวบ้านผมดี
0: ได้ครับได้ครับพี่โยครับมีงานการเลยครับพี่โยก็บอกมาแล้วกันนะเดี๋ยวถ้าไปถ้าเจอลุงทวีเดี๋ยวชวนกันไปกลับ
11: ครับครับ
0: ครับ
11: เอาครับแค่นี้คร
0: ับครับพี่โยครับขอบคุณมากครับพี่โยครับผม
11: ครับ
0: ครับสวัสดีครับพี่โยคนซีนะครับ FC เราเหนียวแน่นนะครับจับละลายจุดนะครับข้าวมาช่วงนี้ไม่มีซ้ายดีประตูประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับเชิญอุดหนุนสินค้าชุมชนนะครับการอุดหนุนสินค้าชุมชนเนี่ยเท้าก็มาสร้างรายได้แล้วก็พลังให้กับคนในชุมชนนะครับโครงดีจากชุมชนวัดประดูนะครับส่งต่อคุณค้าให้ถึงมือ พี่น้องนะครับนะช่องทางการติดต่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับที่ทำการชุมชนบ้านกอเสนอ136/80หมู่1ตำบลวัดประดูนะโทร0951045554ซึ่งนี่ที่ประตูแรกเนี่ยมันมีอะไรบางมีกระเป๋านะครับนะกระเป๋าลักซี่นะครับนะแล้วก็มีได้ราวมีมวกอะไรพวกนี้แหละเอาไปติดซ้ายกันนะครับผมครับสวัสดีครับ
12: สวัสดีครับประตู
0: ครับ
12: ผมที่พูดเรื่องโรงพยาบาลสมิตรนะ
0: ได้ครับ
12: แต่ผมลำดับมาเลยตั้งแต่สมัยนายชวนเป็นนายกมา
0: ครับ
12: ไอโครงการ500บาทต่อหนึ่งครอบครัวต่อปีคือปีหนึ่งเขาเชื่อ500บาทกี่คนก็ไม่เกี่ยวต่อหนึ่งครอบครัว
0: ครับ
12: ตอนนั้นนั่นนะผมมันไปผ่าตัดอยู่สองครั้งผมยอมรับบริการดีมากแม้แต่ยากันนี้เอาข้ามเตียกันนี่แหละบริการดียาดีตั้งแต่คุณตัดทิ้งเข้ามาถึงมันมาไป500แต่ว่าเอาข้ามชิดบ้านให้ตายถูกโรไปเลย
0: คร
12: ับเรื่องนี้บอกตัวเห็นไม่ไหวเลยกินแต่ยาพารากันที่ใต้หาไม่แล้วเพราะว่ายาพารามันไม่แพง
0: ครับ
12: จึงผมว่าถ้าเปลี่ยนได้เอาพันนีไม้ถูกโรงพยาบาลฉันตั้งไว้เลยคนให้ยาเชี่ยครัวละ500ต่อปีก็เชี่ยมาเลยแล้วก็บริการให้เหมือนสมัยนายชวนใครที่เอา30บาทก็เอาเลยให้30บาทแต่ว่าหลักค่าให้เหมือนสมัยของศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละเอาหรือไม่เอาแล้วตดชอบเลยว่าเขาเอา500กับ30บาทไม่มันดีว่า
0: ครับ
12: บ้าตู้ทั้งเขตเลยจะคล้องแพงเท่าได้พูดให้ว่าคล้องแพงนี่เขาซื้อเพ่ยาแพงก็ซื
0: ้อ
12: แต่ว่าเป็นยาดีผมว่าถ้าทำได้พนันนั้นดีมานี่ผมสังเกตเลยหลายคนเลยท
0: ุ
12: กวันนี้ตั้งแต่ลั่งจากโควิดแล้วมงครอมักเลยผมเองก็เหมือนไม่รู้ไปตายหาต่อเลย เลยมันยุ่งชิบไปเลยเรื่องไอ้เรื่องหม้อเรื่องอะไรโจนี่ที่ไปโฉดหม้อก็ไม่ได้กับประตูผมว่าเอาโครงการถ้าใครเอา500เอาดีมันจะไม่ไหนชวนแต่ถ้าว่าใครที่เอา30บาทเอาไว้มันจะไม่ก็ตักทิ้งมาเฉลยกันนั้นได้กับลองแล่นะว่าใครเอาไว้ได้มาว่ากับ
0: ประดิษฐ์ครับผมนะลุงทวีนะครับ เรื่องของการรักษาพยาบาลหลายคนก็บ่นมานะเห็นเถียวบ่นโพสต์ทางโซเชียลอะไรฐานนะครับบอกว่าไม่อยากไปชายอะไรแบบนี้แล้วมันรู้สึกว่ามันดอยขาเลยป่ะประมาณว่าพนันใหญ่ย่าไม่มีคุณภาพบางอะไรบางอะไรบาตูก็วางกันไปนะครับนะบาตูก็ใช้30บาทได้แล้วนะครับก็รักษาอยู่ไรโรคถ้าเวลาไปโรงพยาบาลมีโรคประจำตัวอะไรมั่งความดันมีไหมเบาหวานมีไหมบาตูบอกไม่ครับไอ้ที่ว่าไม่นี่คือไม่ใช่เรื่องครับไม่ได้ตรวจก็เลยไม่มีถ้าตรวจก็เจอจะวนเลยนะครับตรวจได้ก็เจอนั่นแหละนะครับนะหวานไปแต่ว่าตอนนี้ก็พยายามจะออกกำลังกายนะครับทานอาหารไอ้มีไอ้หน่อยๆ นะครับนะเพราะว่าร่างกายเราไม่ได้อะไรมากมายแล้วนะครับผมศูนย์774สุนาทรีสีห้านะครับเบอร์โทรครับมาทางคุณพีวัฒนาพงษ์มนาวุฒินะครับน่าก็เป็นไปรวมข้อมูลมานะครับการให้การช่วยเหลือนะครับรวมคงไลออนนะครับในภาค 310B นะครับก็ได้มีสมาชิกแล้วก็สโมสรไลออนในภาค 310B ได้รวมกันบริจาคนะครับจนถึงวันที่2กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับรวมแล้วก็ 44,400 บาทนะครับนะให้ไปช่วยเหลือพี่น้องชาวเนปาล นะครับนะส่วนตัวพีวัฒนาพงษ์มนาวุฒิเองก็บริจาคไป1,100 US นะครับเราได้ก็ไปคูณกันเอาเองนะครับผมก็แล้วแต่จะบริจาคนะครับผมก็มีหลายฐานก็บริจาคนะครับไลออนหลายฐานนะครับในสภาค 310B เนี่ยนะครับ อย่างฐานสมชัยจิรานุษย์นี่ก็บริจาคนักเหมือนกันนะครับผมก็มีหลายฐานนะครับมีทันตแพทย์ยิ่งสุภลักษณ์จันทมงคลนะครับนะนี่ก็บาตัวเคยจวนแกแล้วนะครับแต่เพราะว่าคุณพีวัฒนาเนี่ยแกก็ชวนบาตัวไปทำข้าวตอนน้ำท่วมที่ฮัดเย้ยนะครับฐานนี่ก็ไปหลายฐานก็รวมกันนะครับอันนี้เราก็ ม่ซ้ายเข้ามานะครับเราก็ไปกติซ้ายต่อไปกันเลยนะครับผมสวัสดีครับ
13: ครับสวัสดีคร
0: ับ อ๋อครับพี่บ่าวครับสวัสดีครับ
13: ครับมีอบต.ก็มันดีอย่างนึง
0: ครับ
13: แต่ว่าประชาชนจมเบยคูดเลสปาร์ตี้คูดเองเออหมดหมากเรื่องเลย
0: โอ้
13: คู่ประชาชนเลยปาร์ตี้นู้นนี้เราเลยผมปาร์ตี้ที่บ้านไม่เคยเสียมา60ปีไม่เคยเสียนี่เพิ่งมาเสียต้องปีที่บ้านมา
0: ครับเสียไปตาได้อ่ะครับพี
13: ่มาตาได้ไม่ได้ว่ามันเสียความรู้สึกกัน
0: โ
13: อ้งอแกมืมีพอพอต้อนเงินเสีย
0: อืม
13: นี่ต้องอยู่จ้างมันลุงลุงบ้านเจ้าของบ้านนะถ้าหลัก30บาทท่านผมว่าลุงบ้านน้องๆคงไม่แฮด
0: อืม
13: เข้าใจไหมนี่แต่อัดกับ30บาทนั่นแ
0: หละโอ้
13: เป็นน้อยน้อยก็ไปแล้วเลยเอาโอเคดี
0: กราบผมครับขอบคุณมากครับ
13: ครับ
0: เออนะก็ต้องมีแหละเพราะว่ารายได้เราก็ยังประชากรเราก็ความยากจนก็ยังมากอยู่นะครับนะก็จำเป็นอยู่นะครับนะแต่ว่าจะมีวิธีการแก้ปัญหามันเพื่อไม่ปีปัญหาเรื่องคุณภาพก็ว่ากันไปผู้รับผิดชอบเลยพี่นู่นเลยไปดีไซน์ต่อไปกันเลยครับผมครับสวัสดีครับ
14: สวัสดีครับพี่ตู่คร
0: ับ สวัสดีครับผม
14: ก็แกกันนิดหนึ่งได้ไปปีก็เล่นเดียวว่าอยากจะบอกเหมือนเชิง30บาทเนี่ยเพราะว่ามันเป็นกับเป็นเรื่องดีๆเรื่องนึงเราว่าอย่างน้อยโรงพยาบาลก็มีรายได้เข้าโรงพยาบาลมั่งเราตอนนี้แต่ละโรงพยาบาลขาดทุนเป็นลักลายล้านทิพย์ล้านอะไรไปตัวไปโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็บ่นกันทางเพว่าขาดทุนขาดทุนทำไม่ยากดีที่มันไม่มีฟ้าได้ครับที่โรงพยาบาลเลยไปตัวเปรียบเทียบแลต่างคลินิกอะคลินิกยากดีที่เพ
0: ย
14: ์แต่ว่าทำไมในโรงพยาบาลไม่มีอะเราว่าโรงพยาบาลเขาไม่มีว่าอุดนุ่นจากกระทรวงสาธารณสุขมาเพียงพอในการใช้โดยตรงนี้เราก็ยอมรับนะพี่นะว่าไม่ใช่ว่าจะทำดีทีแต่เดียวแต่ว่ามีทางที่บาสก็เราค่อยได้เราก็เต้ว่าเราได้และการอีกเรื่องนึงก็เรื่องแสดงการกายกับการใช้ลงทวีแล้วเรื่องรถไฟฟ้าแล้วและกลับมาตอนนี้ลงทวีแกกาแฟที่ว่าแล้วปันดูไปแจ็คและก่อนนายกอบตที่นั่นปันดูพลักดันในลงทวีได้ใจสุขไฟฟ้าทีขณะที่แกยังมีชีวิตอยู่อย่าให้เข้าไปไปพักในเนินในลงทวีไม่อยู่แล้วตรงนี้เราก็ใจชาวเสียใจละเพราะด้านกว้างไปยังจะคงถือว่าการช่วยเรือแต่บุคคลที่ทิ้งที่ว่ามีชีวิตนี่มันได้บุญมหาศาล
0: อ
14: าจิฐานแม่เขาปักนี่มันเป็นบาปกันจริงย่อยคอยตันอีกสักนิดว่าส่วนตรงนี้ฐานได้ช่วยลงเดาดีได้ช่วยละหลายคนให้มีไฟควาชายได้มีนาประป้าชายตรงนี้พอฐานก็จะได้บุญกันจริงย่อยขอให้ฐานผู้ที่ดูแลทวดปานตรงนั้นละ
0: ครับ
14: ปุ๋ยคำเจ้าของเถรตีว่าให้เขาปักเติร์ดเพื่อให้ครอบครัวทุกชุมชนตรงนั้นได้ใช้น้ำมาสักพริกได้ใช้ไฟควาทีอีกเรื่องไปโตเนี่ยเดือนกองสแกมเมอร์ครับเมื่อคืนนี้เรื่องเมื่อเช้านี้ก็ฝั่งข้าวต่อจัดว่ามีพาแดงอายุ65ปีตกลงไปที่จุดสองล้านถ้ามาใส่ได้กองเป็นเจ้าหน้าที่กองเป็นตำรวจกองตำรวจปูทอนจังหวัดนึ่งที่ปากเนื้
0: อ
14: ก็มาบอกว่าคุณฟ้านี่ไปผัวพันกับยาเสพติดนำจุดจดิตในเรื่องกองการมีบัญชีตีว่าไม่ถูกต้
0: อง
14: ก็ให้ป้าโอนจ้างไปจำนวน4.2ล้านไปดูแต่ไม่ใช่เปล่าเปล่าแล้วไปกูท่าคนไหมคาเส้น
0: โอ้
14: ตัดหน้าบาทแล้วซึ่งพ่อว่า
0: ว่
14: า
0: ป้า
14: เองป้าก็มีความรู้เป็นเจ้าหน้าที่ของสาธารณสุขเข้ามาบอกว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐป้าทำผิดกฎหมายป้าทำผิดไรป้าต้องรู้แก่ตัว
0: ใช่
14: ซึ่งคนอายุ67ที่เป็นตัวคนยิ่งเลยมีความรู้แล้วซึ่งเราต้องคิดได้ได้เลยว่าอ๋อนี่มันต้องโลกไหนแล้ว
0: เออนั่นแหละต้องถ้าโลกแผ่นนี้ต้องโลกแน่นอน
14: กลับตัวมาโดยตัวเองเลยไปดูว่าไม่ใช่มาทางต่อทราบไปเลยมาโดยตัวเองเลยมาป้ามีกระซ่านมาเรียบร้อยป้าไปทอนเงินหน้าเรียบร้อยพ่อของพ่อเงินไปตรวจสอบถอนไปตรวจสอบแล้วซึ่งตรงนี้พ่อว่าว่าพ่อติดสมน้ำหน้าคำเอ็นใจแกแต่ว่าปลื้มแกว่าแกไม่ทุกข์กิจนิดหรอว่านั่นมันมาปลื้
0: ม
14: เราทำผิดไห
0: ม
14: เราต้องดูตัวเราเองไปดูถ
0: ้
14: าเราผิดเราก็หนิงเราผิดเราหนิงแล้วก็ให้ตำรวจเข้ามา
0: ต้องห้าคุณรู้จักมาปรึกษาคนนะ
14: นั่นแหละ
0: ซึ่ง
14: ท
0: ีน
14: ี้แกไม่เรียบร้อยเข้ามาพาแกไปธนาคารไปทำธุรกรรม
0: เออ
14: ที่ต้องกำ5บาทแกยังไปกู้เงินซะคนซะทุกใหม่ค่าเท่าละมา
0: ที่
14: ป้อมว่าโอ้ป้อมว่านี่ผลต่อยเป็นได้ถึงขนาดนี้แล้วป้อมว่าต่อไปข้างหน้าประเทศจะอยู่หรือไปดู
0: อืม
14: ซึ่งกาแต่แกมเมอร์นี่เป็นคนไทยนะไปดูนะเล่มนี่เป็นภาษาไทยเรียบร้อยฟังเครื่องทั้งฟังจัดเลยซึ่งมีในต้องมาชมหน้าลาวานั่นยกไว้ให้รักปันในบัญชีซึ่งป้าแกถ้ามาเดียวเลยมาก็บอกไม่เอาเลยพ่อแล้วป้าให้ถามแกมาที่จุดจองลาไปดูเลย
0: ตายจริงตายจริง
14: ไปดูเนี่ยยากใจรายการไปดูนี่เป็นคือที่ว่าแร่งกันเลยๆว่าให้คนได้เตือนสติคนว่าไอ้ดาวตอนนี้ถ้าแกมเมอร์กลับมาสมบูรณ์แบบไปแล้ว
0: ครับมันมาสมบูรณ์แบบแล้วตอนนี้ต้องระวังเป็นภัยใกล้ตัวที่มันมาจากคาเมนมาจากไวนูมันมาอยู่ในเมืองไทยแล้วนะก็ต้องให้ระวังให้มากขอบคุณมากครับหนุ่มกระน้อมครับนะพี่สมบัติพริมแก้วนายกสมาคมสื่อมวลชนประกาศตรงเทียบาตุกท่ามว่าปันในปันเหมือนพุทธสดใสปันไปด้วยกันนะครับนะปันพื้มังและปันเนียครับปันทุกวันพุธนะครับพบกันหน้าเซ็นทรัลตี5:40ทุกวันพุธนะครับท่านเป็นน้องนุ่มครับไม่ทันแล้วนะต้องขออภัยกันน่าจะไม่ทันแล้วนะครับก็เชิญชวนกันนะครับสำหรับสายปันนะครับนะก็เชิญชวนกันนะครับทุกวันพุธนะครับจากหน้าเซ็นทรัลนะครับไปที่สะพานกงบินเจ็ดนะครับวนกลับทางเดิมเนี่ยนะไปกันไปกันเป็นกลุ่มมันจะสนุกดีนะครับผมเอาวันนี้เวลาเม็ดเวลาต่อเช้าก็มาโจนกันนะครับครับต่อประธานรถยนต์กับโตโยต้าสุราษฎร์ธานีนะครับต่อเช้านะครับผมวันนี้บ่าวตูน้องนุ่มต้องลากันก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 9:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ปีนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลเตือนนายจ้างทั่วประเทศห้ามจ้างใช้บริการแรงงานต่างด้าวทำงานผิดกฎหมายชี้โทษหนักทั้งคนจ้างและแรงงานร้อยเอกหญิงภัทรรัตน์ทองสุริยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้อยู่ในระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการเชิงรุกตรวจสอบบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดกับสถานประกอบการนายจ้างและแรงงานต่างด้าวที่กระทำผิดกฎหมายทั้งนี้รัฐบาลเตือนไปยังนายจ้างสถานประกอบการรวมถึงประชาชนทั่วไปงดเว้นการจ้างงานหรือใช้บริการคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายอาทิงานนวดไทยงานตัดผมงานเสริมสวยงานขับขี่ยานพาหนะเนื่องจากเป็นการกระทำเข้าข่ายผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานคนต่างด้าวพุทธศักราช2560หากนายจ้างหรือสถานประกอบการรับคนต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือให้ทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์ทำจะมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างงาน1คนและหากกระทำผิดซ้ำจะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่ 50,000 ถึง 200,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างงาน1คนหรือทั้งจำทั้งและถูกห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานเป็นเวลา3ปีรัฐบาลเร่งดัน SME ใช้สิทธิ์ FTA ลดต้นทุนเพิ่มแต้มส่งออกนางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SME ผ่านการใช้สิทธิประโยชน์จากการตกลงการค้าเสรีเพื่อลดต้นทุนทางภาษีเพิ่มโอกาสเข้าสู่การค้าต่างประเทศเร่งเตรียมผู้ประกอบการรองรับความต้องการการตกลงการค้าเสรีไทย EFTA ที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ช่วงต้นปี70ล่าสุดกรมการค้าต่างประเทศกระทรวง

0: าณิชย์รายงานช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายน69ผู้ส่งออกไทยใช้สิทธิ์ที่ประโยชน์ทางการค้าภายใต้ FTA รวมมูลค่า 48,069 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 1.57 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.33 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนคิดเป็นสัดส่วนการใช้สิทธิ์ร้อยละ 80.83 มูลค่าสินค้าส่งออกได้รับสิทธิพิเศษภายใต้ FTA รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตัวเลขดังกล่าวสะท้อนว่า FTA สามารถช่วยลดต้นทุนสร้างแต้มต่อสินค้าไทยได้จริงแต่รัฐบาลมองว่ายังมีช่องว่างในการเพิ่มการใช้สิทธิ์โดยเฉพาะบางตลาดที่ผู้ประกอบการยังใช้ประโยชน์จากสิทธิทางภาษีไม่เต็มศักยภาพจึงต้องเร่งแก้ข้อจำกัดด้านข้อมูลความเข้าใจกฎถิ่นกำเนิดสินค้าขั้นตอนการใช้สิทธิ์เพื่อให้ผู้ประกอบการรายเล็กสามารถเข้าถึงประโยชน์ FTA ได้มากขึ้นไทยตอนบนยังต้องเฝ้าระวังฝนจับตาน้ำโขงสูงกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนช่วง 4-7 กันยายนประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากต้องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังขณะเดียวกันพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงยังต้องติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดจากน้ำที่ไหลลงมาตอนบนประกอบกับหลายพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักและฝนตกสะสมจึงต้องเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงในระยะนี้โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำชุมชนริมแม่น้ำส่วนพายุโซเดลขึ้นฝั่งและอ่อนกำลังลงแล้วโดยไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคออ
3: ืมดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ่นชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
5: สถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ

0: จากเงินติดล้อ
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

0: เงินติดล้อ
1: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: Good day morning เพลงฮิตฟีลดีทุกเช้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ผ่านทาง Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีGood day morning by DJ Simon สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆคนนะคะที่รับฟังอยู่ตอนนี้ทักทายกันตอนเช้าด้วยค่ะ Good day morning นะคะช่วงเช้าแบบนี้อยู่กับ DJ สายหมอกเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟัง 9:00 น. ถึง 9:30 น. นะคะเป็นครึ่งชั่วโมงที่เราอยู่ด้วยกันและฟังเพลงเพราะๆสาระดีๆไปด้วยกันในช่วงนี้ค่ะทักทายทุกๆคนด้วยนะคะไม่ว่าจะรับฟังผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 102 MHz หรือว่าจะรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Mcot Connect รับฟังผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net นะคะทักทายไปยังทุกๆคนด้วยรับฟังอยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดนะคะสามารถทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะในครึ่งชั่วโมงนี้ฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันและฟังข้อมูลสาระดีๆที่นำมาฝากด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะ

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีผู้ฟังคะในยุคที่มีช่องทางการสื่อสารมากมายการเลือกสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดน่าเชื่อถือและสร้างการจดจำได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจของการประชาสัมพันธ์และทำการตลาดหนึ่งในสื่อที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟังมาอย่างยาวนานยังคงความคลาสสิกต่อเนื่องนั่นก็คือสื่อวิทยุเพราะสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่บ้านระหว่างเดินทางหรือขณะทำงานพร้อมสร้างความใกล้ชิดผ่านเสียงเป็นกันเองและน่าเชื่อถือ M-Cord Radio Networkเครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการที่ต้องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สินค้าบริการหรือสร้างภาพลักษณ์องค์กรจุดเด่นของ M-Cord Radio Network คือการมีเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั่วประเทศทำให้สามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะต้องการสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือภูมิภาคเฉพาะก็สามารถวางแผนการออกอากาศให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพหากองค์กรของท่านกำลังมองหาสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้จริงสร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์การสื่อสารอย่างมืออาชีพสามารถสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจช่วงเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทร02-201-6512หรือ0894990909 M-Cord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีส่วนในช่วงนี้มีตัวช่วยดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมเลยนะคะหน้าร้อนแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นหน้าฝนโอ้โหต้องบอกเลยค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนเนี่ยจะมีแมลงหรือว่ามียุงต่างๆมารบกวนอยู่ตลอดเลยนะคะถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องของยุงใช่ไหมคะถ้าหน้าร้อนเนี่ยแมลงแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังแต่ยุงนะคะบอกเลยถ้ามาในช่วงหน้าฝนเนี่ยจะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันในเบื้องต้นก็ควรจะป้องกันนะคะเวลาที่เรานอนหลับค่ะคุณผู้ฟังเราไม่รู้เลยว่ามันจะมียุงมีมดมีแมลงต่างๆมากัดมาแคะมาแกะตัวเราหรือเปล่านะคะ เพราะฉะนั้นเราต้องมีตัวช่วยดีๆติดบ้านไว้ค่ะวันนี้แซมบอกมีมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตเป็นมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกเชือก4ด้านสามารถกันยุงและกันแมลงได้ครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันได้ยาวๆไปเลยค่ะสามารถครอบบนที่นอนที่มีขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาสะดวกจะพาไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกสุดๆโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้นะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้น

แถมฟรีอีก1ชิ้นไปเลยค่ะในราคาเพียง590บาทเท่านั้นค่ะราคาดีๆแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังต้องรีบโทรสั่งซื้อด่วนๆได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: MCOT Radio Network102อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: สถานีวิทยุอสมท.สุราษฎร์ธานี FM 102 MHz ช่วงเวลาของรายการเพลงรักจากเพศสัตว์โดยสาวสวยรวยเสน่ห์อ๋อยปริศนาณปัญญ์หยง

0: จากเรา
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับกันเข้าสู่บรรยากาศของเสียงเพลงในช่วงของยามเช้ากันเช่นเดิมนะคะรายงานตัวกันตรงนี้ค่ะสาวสวยรวยเสน่ห์อ๋อยปริศนาณตัญญงนะคะต้อนรับกันทางสถานีวิทยุอสมทสุราษฎร์ธานี FM 102 MHz ค่ะติดตามรับฟังรายการได้ทุกๆพื้นที่ไม่ว่าจะอยู่ในตัวเมืองสุราษฎร์ธานีจะอยู่ต่างอำเภอทุกๆอำเภอทั้ง19อำเภอของจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ตามนะคะหรือจะเป็นจังหวัดใกล้เคียงกระบี่พังงาชุมพรระนองแล้วก็นครศรีธรรมราชแล้วก็ทุกพื้นที่ทั่วโลกที่ติดตามผ่านทาง Facebook ของอสมทสุราษฎร์ธานี FM 102 MHz กันด้วยนะคะส่งความสุขส่งกำลังใจส่งเสียงเพลงเพราะๆให้กับทุกท่านที่มีความสุขในการทำงานเดินทางด้วยความปลอดภัยขับรถกันด้วยความไม่ประมาทกันด้วยนะคะนอกจากจะมีเพลงเพราะๆมาฝากกันค่ะเช่นเดิมค่ะเรายังมีเคล็ดลับดีๆในเรื่องของการเติมเสน่ห์ให้กับกลิ่นกายกับความหอมระดับตำนาน3กลิ่นหอมใหม่ของแป้งเย็นเพศัตว์รับรองค่ะว่าใครได้ใช้ติดใจหลงไหลในมนต์เสน่ห์ของกลิ่นความหอมของแป้งเย็นเพศัตว์อย่างแน่นอนซึ่งต้องบอกว่าสาวๆทั้งหลายไม่ต้องไปทำสวยไม่ต้องไปลงทุนให้เปลืองสตุ้งสตางค์เพียงแค่คุณใช้แป้งเย็นเพศัตว์ของเรารับรองค่ะว่าเสน่ห์ล้ำลึกอย่างแน่นอนใครเห็นก็ต้องมนต์เสน่ห์ที่ชนิดเรียกว่าหาใครเทียบเทียมได้นะครับเพราะว่าแป้งเย็นเพศัตว์ของเรานั้นนอกจากจะเย็นสดชื่นแล้วยังมีความหอมที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนกันด้วยฉะนั้นให้คุณได้สัมผัสความหอมกันวันนี้ค่ะตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปกับแป้งเย็นเพศัตว์ค่ะ
2: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
3: ยั่วโมโหหรอ
2: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
3: ้ไม่รู้ไม่ชี
2: ้แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
4: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตว์ชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
2: ทำไมถึงหอมขนาดนี
4: ้แป้งเย็นเพศัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจ

0: จริงๆที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศสัตว์ชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพศัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: แป้งเย็นเพศัตว์ค่ะกลิ่นหอมหอมเกินห้ามใจนะคะทำไมถึงหอมขนาดนี้โอ้โหต้องบอกว่าถ้าหากว่าคุณฟังอยากรู้นะคะว่าทำไมถึงหอมขนาดนี้ต้องรีบไปซื้อแป้งเย็นเพศัตว์ของเรามาใช้กันรับรองได้ค่ะว่าติดอกติดใจแน่นอนหลงไหลในมนต์เสน่ห์ของกลิ่นความหอมของแป้งเย็นเพศัตว์ของเราแล้วจะบอกว่าคุณสาวสาวทั้งหลายนะคะที่ใช้แป้งเย็นเพศัตว์นั้นจะทำให้คุณยิ่งสาวยิ่งสวยยิ่งเซ็กซี่แล้วก็ยิ่งมีเสน่ห์ยั่วยวนขึ้นไปอีกถึง 200% แน่นอนโอ้โหล้ำลึกจริงๆล่ะกับแป้งเย็นเพศัตว์ของเราพลังความหอมนั้นสุดยอดจริงๆนะคะ3สี3กลิ่นหอมค่ะคุณฟังขานั่นก็คือแป้งเย็นเพศัตว์กระป๋องสีชมพูกับกลิ่นมาดามกลิ่นจะหอมหอมหอมแบบเย้ายวนใจค่ะแป้งเย็นเพศัตว์กระป๋องสีฟ้ากับกลิ่นคาเมร่ากลิ่นจะหอมหอมหอมแบบเร้นลับหน้าค้นหาค่ะและแป้งเย็นเพศัตว์กระป๋องสีเขียวกับกลิ่นปรินเซสจะหอมแบบเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจหนุ่มๆเลยโอ้โหไม่ว่าจะหอมแบบไหนผู้ชายก็ชอบค่ะรับรองได้ว่าติดหนึบไม่ยอมห่างกายไปไหนแน่นอนนะคะฉะนั้นอยากจะให้ทุกท่านได้สัมผัสกลิ่นความหอมกันวันนี้ค่ะกับแป้งเย็นเพศัตว์ของเรารับรองติดอกติดใจแล้วก็มีความพิเศษล้ำลึกคือใครอยู่ใกล้ก็จะต้องหลงไหลในมนต์เสน่ห์ของกลิ่นความหอมอดใจไม่ไหวแน่ฉะนั้นจะเรียกหาที่รักที่รักทั้งวันเลยนะคะจะมีโมเมนต์กุ๊กกิ๊กหวานแหววแบบนี้รับรองว่ามีความสุขตลอดการทำงานทั้งวันด้วยเพราะว่ากลิ่นกายหอมสดชื่นทาตั้งแต่เช้าก่อนออกจากบ้านกลับมาถึงบ้านตอนเย็นกลิ่นกายยังคงหอมสดชื่นแล้วก็ทาอยู่บ้านนี้หอมไปถึงบ้านโน้น8บ้าน10บ้านแน่นอนกับแป้งเย็นเพศัตว์ของเราฉะนั้นรีบไปหาซื้อมาใช้กันได้ค่ะตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ

0: ื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เภสัชหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: สบู่เภสัชของเรานะคะหอมไกลไปถึงข้างบ้านค่ะคุณฟังขาบางท่านบอกเอ๊ะจริงหรือน้องอ๋อยจริงแน่นอนค่ะยืนยันนั่งยันนอนยันได้เลยว่าสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซฟของเรานะคะหอมไกลไปถึงข้างบ้านอาบน้ำอยู่บ้านนี้หอมไปถึงบ้านโน้นอย่างแน่นอนแล้วจะทำให้สาวๆอาบน้ำได้บ่อยขึ้นแล้วก็นานขึ้นด้วยค่ะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ดีๆที่มีคุณภาพอย่างสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซฟของเรานั้นจะช่วยดูแลในเรื่องของการทำความสะอาดผิวพรรณของคุณได้เป็นอย่างดีค่ะทำให้ผิวสะอาดผิวหอมผิวสวยผิวสว่างกระจ่างใสบำรุงผิวพรรณของคุณกันด้วยจะอาบน้ำได้บ่อยแค่ไหนก็ไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวว่าเอ๊ะผิวจะแห้งจะตึงจะมีปัญหาโน่นนี่นั่นหรือเปล่าไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่าสบู่เภสัชของเรานั้นอาบน้ำบ่อยแค่ไหนใช้ได้บ่อยแค่ไหนก็จะทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งตึงค่ะแล้วนอกจากนี้จะทำให้ผิวหอมผิวสดชื่นช่วยทำให้ผิวนั้นดูสว่างกระจ่างใสขึ้นได้อีกด้วยค่ะนะคะน้องอ๋อยพิสูจน์ด้วยตัวของน้องอ๋อยเองใช้มานานแสนนานแล้วผิวจะออร่าฉ่ำๆเลยฉะนั้นรับรองค่ะว่าอาบน้ำเพลินๆฟองสบู่นุ่มๆฟองเยอะกลิ่นหอมๆล้างตัวสะอาดแล้วสดชื่นดมผิวของคุณดูได้เลยโอ้โหหอมหอมสดชื่นแล้วก็มีความสุขในการอาบน้ำอย่างแน่นอนทำให้คุณได้มีความรู้สึกว่าอยากจะอาบน้ำบ่อยขึ้นอยากจะอาบน้ำนานขึ้นอย่างแน่นอนกับสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซฟค่ะ2สี2กลิ่นหอมนั่นก็คือกล่องสีเขียวไรซ์มิลที่มีความหอมละมุนละมุนแบบกลิ่นน้ำนมข้าวคือสูตรนี้จะหอมละมุนแนวธรรมชาติตามสไตล์น้ำนมข้าวค่ะแล้วก็กล่องสีม่วงค่ะมิกซ์เบอร์รี่ที่มีความหอมสดชื่นกลิ่นฟุสตี้จะกลิ่นหอมสดชื่นแนวผลไม้ตระกูลเบอร์รี่หลายชนิดรวมกันให้ความสดชื่นอย่างที่สุดอย่างที่บอกว่ามีบลูเบอร์รี่มันเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่อะไรต่างๆที่ลงท้ายด้วยเบอร์รี่ยกเว้นลอตเตอรี่ไม่รวมถ้ารวมลอตเตอรี่ด้วยก็น่าจะดีนะอาจจะมีคนถูกรางวัลบ้างนะคะฉะนั้นใครที่ใช้สบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซฟของเรารับรองค่ะว่าผิวสวยผิวหอมผิวละมุนอย่างแน่นอนออร่าฉ่ำๆแน่นะคะรักใครชอบใครอย่าลืมค่ะเลือกใช้สบู่เภสัชของเรากันได้แนะนำให้เขาใช้แชร์ความรู้สึกดีๆนี้กันไปหรือว่าท่านที่ยังนึกภาพไม่ออกว่าเอ๊รูปลักษณ์หน้าตาของสบู่เภสัชเป็นอย่างไรหรือรูปลักษณ์หน้าตาของแป้งเย็นเภสัชเป็นแบบไหนเวลาไปหาซื้อจะได้หยิบได้ง่ายๆก็ดูภาพผ่านทาง Facebook ค่ะของอสมทสุราษฎร์ธานี 102 เมกะเฮิรตซ์ของเราได้เพราะในช่วงที่จัดรายการของน้องอ๋อยก็จะมีภาพขึ้นโชว์ให้ดูว่ามีรูปลักษณ์หน้าตาเป็นแบบนี้แล้วสามารถไปซื้อใช้ก็ได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปตามห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อร้านขายยาร้านขายของชำก็มีจำหน่ายกันด้วยค่ะ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหาดเมียหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: ต้องบอกว่าสาวๆคนไหนนะคะอยากให้หนุ่มๆทำโทษโอ้โหนี่แน่นี่แน่อุ้งน่ารักอย่างนี้นะคะก็ต้องรีบไปซื้อแป้งเย็นเพสัตของเรามาใช้กันค่ะคุณผู้ฟังคะได้ผลดีอย่างไรบอกน้องอ๋อยให้ทราบด้วยนะว่าใช้แล้วน้องอ๋อยจ๋าได้ผลดีมากเลยประมาณนี้จะได้มีความรู้สึกแบบโอ้โหฟีลแบบว่าน่ารักน่ารักกุ๊กกิ๊กหวานแหววกันบ้างนะคะฉะนั้นคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการของน้องอ๋อยอย่าลืมค่ะหนุ่มๆเขาจะหลงใหลคลั่งไคล้เราได้ก็ต้องใช้แป้งเย็นเพสัตของเรานะคะอย่างที่บอกว่าไม่ต้องลงทุนไปทำฉีดนู่นนี่นั่นอะไรให้เป็นเปลืองสตุ้งสตางค์ให้เจ็บเนื้อเจ็บตัวเพียงแค่คุณใช้แป้งเย็นเพสัตรับรองค่ะว่าเอาอยู่ฮะเพราะว่าแป้งเย็นเพสัตของเรานั้นไม่ใช่แค่เย็นสดชื่นเท่านั้นแต่ยังมีความหอมที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนกันด้วยนะคะแล้วถ้าอยากรู้ว่าเวลาที่หนุ่มๆเขาได้กลิ่นหอมๆยั่วๆแบบนี้เขาจะมีอาการเป็นยังไงต้องรีบไปซื้อแป้งเย็นเพสัตของเรามาใช้กันรับรองค่ะว่าติดอกติดใจทุกสีทุกกลิ่นกันเลยทีเดียว3สี3กลิ่นหอมค่ะนั่นก็คือกล่องสีเขียวแป้งเย็นเพสัตกระป๋องสีชมพูนะคะกับกลิ่นมาดามหอมแบบเย้ายวนใจหรือจะเป็นแป้งเย็นเพสัตกระป๋องสีฟ้ากับกลิ่นคาเมร่ากลิ่นจะหอมแบบเร้นลับน่าค้นหาและแป้งเย็นเพสัตกระป๋องสีเขียวกับกลิ่นพรินเซสหอมแบบเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจหนุ่มๆค่ะน้องอ๋อยใช้สีเขียวเลยอยากจะขยี้หัวใจหนุ่มๆนะคะฉะนั้นคุณผู้ฟังล่ะคะจะใช้สีไหนแบบไหนมีจำหน่ายตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะวันนี้เวลากับช่วงของรายการหมดลงแล้วขอบคุณทุกๆการติดตามรับฟังรายการนะคะมีความสุขกันทุกๆวินาทีอย่าลืมว่าความสุขอยู่รอบๆตัวเราหยิบเอาความสุขใส่ตัวแล้วเราก็จะมีความสุขนะคะสำหรับวันนี้ลากันก่อนปริศนานัตตัญญงสวัสดีค่ะ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา10นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกเปิดประชุม Data Center นัดแรกรับทราบข้อกังวลประชาชนส่งภาครัฐเร่งกำหนดมาตรการสร้างความเชื่อมั่นลดผลกระทบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1ทับ2569โดยมีนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรกต้องขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือกำหนดทิศทาง Data Center เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัลแต่การเติบโตของ Data Center มาพร้อมกับการท้าทายและการใช้ไฟฟ้าน้ำที่ดินและสาธารณูปโภคส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมความมั่นคงความปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นหน้าที่ภาครัฐต้องเร่งกำหนดมาตรการลดความเหมาะสมเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นฝากให้คณะกรรมการชุดนี้พิจารณาประเด็นสำคัญอย่างรอบคอบโดยเฉพาะสถานะทางกฎหมายให้ชัดเจนด้านผู้ว่าชัดชาติยอมรับกฎหมายมีช่องว่างชงทบทวนแก้ผังเมืองนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวก่อนการประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center ถึงความคืบหน้าการตรวจสอบ Data Center พื้นที่กทมว่ากรมธุรกิจพลังงานเข้าตรวจสอบที่ถนนพระราม9ซอย6จากการตรวจสอบย้อนหลังพบว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้รับการร้องเรียนเรื่องกลิ่นน้ำมันแต่เมื่อมีข่าวมีการร้องเรียนเข้ามาในส่วนของกทมจะดูแลเรื่องใบรับรองการก่อสร้างอาคารปัจจุบัน Data Center แห่งนี้ยังไม่ได้รับใบรับรองการเปิดให้ใช้อาคารได้ต้องมีใบอนุญาตจากหน่วยงานต่างๆมีการก่อตั้ง Data Center 6จุดแต่ได้รับอนุญาตเพียง3จุดการประชุมวันนี้จะพูดคุยเรื่องผังเมืองและคำจำกัดความของ Data Center ว่าจะต้องมีขนาดเท่าใดต้องมีการแก้ไขกฎหมายควบคุมอาคารหรือไม่ขณะที่คพ.จับตาเสียง Data Center เดินหน้าตรวจสอบเชิงป้องกันและเปิดข้อมูลให้ความรู้ชุมชนนายสุรินทร์วรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าลงพื้นที่ร่วมกันกับนายพรพรหมวิกิเศษ

0: รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตรวจติดตาม Data Center 2แห่งได้แก่ Telehouse Thailand เขตห้วยขวางและ Damax Digital Thailand เขตสวนหลวงโดยดูระบบการทำงานด้านประเด็นสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและเห็นว่าเสียงประเด็นที่ควรติดตามเนื่องจากเป็นหนึ่งข้อกังวลของประชาชนจึงแนะนำให้มีการตรวจวัดระดับเสียงร่วมกันเพื่อให้ทราบข้อมูลและความสามารถในการวางแนวทางป้องกันหรือแก้ไขทั้งนี้ Data Center ทั้ง2แห่งที่ลงพื้นที่ยังไม่มีการร้องเรียนเรื่องเสียงโดยคพ.แนะนำผู้ประกอบการพิจารณาจัดทำแดชบอร์ดเป็นข้อมูลระดับเสียงเพื่อให้ชุมชนโดยรอบสามารถรับรู้และติดตามข้อมูล Data Center ทั้ง2แห่งซึ่งยังไม่พบความผิดปกติที่เป็นประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมโดยระบบทำความเย็นมีลักษณะไม่แตกต่างจากระบบที่ใช้ในอาคารขนาดใหญ
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.

0: จากเงินติดล้อ
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

0: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ควิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go GreenMCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: มอบเพลงด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับวาไรตี้ออนเรดิโอโดยดีเจกระเผาฤดีพร

0: ช่วงนี้ไม่ได้อัปเดตราคาทองจากพี่ยุ้ยนะคะต้องขออภัยคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการด้วยก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวกระเพรากลับไปจัดรายการสดเมื่อไหร่นะคะก็จะได้อัปเดตราคาทองจากพี่ยุ้ยกันต่อค่ะแต่ก็ฝากไว้นะคะในส่วนของโปรโมชั่นดีๆจากห้างทองแม่มาลี7นะคะเรามีโปรโมชั่นพิเศษค่ะซื้อทองแถมทองนะคะโปรโมชั่นนี้ที่นี่ที่เดียวนะคะกับห้างทองแม่มาลี7หัวมุมตลาดสันเจ้าและยังมีบริการผ่อนชำระนะคะจากบริการบัตรชั้นนำอีกหลากหลายเลยนะคะให้กับคุณผู้ฟังได้เลือกซื้อกันค่ะส่วนใครที่สนใจในส่วนของการลงทุนทองคำรูปแบบโกออนไลน์นะคะที่ไม่ใช่ทองกระดาษเป็นการซื้อทองจริงรับทองจริงซื้อขายทองคำแท่งไม่มีค่าบล็อกค่ะฉลาดซื้อไม่เสียโอกาสการลงทุนนะคะแถมราคาซื้อถูกกว่าสมาคมราคาขายรับซื้อคืนก็สูงกว่าสมาคมแถมมีเครดิตค้างจ่ายให้7วันที่นี่ที่เดียวค่ะซื้อขายง่ายๆได้บนมือถือนะคะสะดวกรวดเร็วแถมยินดีให้คำแนะนำปรึกสาฟรีค่ะกับการลงทุนทองคำที่ศูนย์ซื้อขายทองคำแท่งบริษัทแม่มาลีโกลบูเลียนจำกัดติดต่อเรานะคะ0772069900หรือจะเข้าไปที่ศูนย์เลยก็ได้ค่ะอยู่หัวมุมตลาดสันเจ้าเช่นกันโกออนไลน์ที่นี่ที่เดียวค่ะที่ให้คุ้มค่ากว่าการลงทุนทองคำ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้

0: กันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เต็มขอดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เต็มขอดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: มอบเพลงด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับวาไรตี้ออนเรดิโอโดยดีเจกระเผารดีพร

0: ดียลเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: บริษัทซูเปอร์

0: ได้ที่สาขาตลาดใหม่แสงเพชรบางกุ้งบ้านนาสารบ้านนาเดือเวียงสักพระแสงเชียงสักควนสามัคคีชัยบุรีถนนบ้านตาขุนข้าชนะชัยยาพุ่นผินกาญจนดิษฐ์บ้านในขนมเกาะสมุยและเกาะพังงา
1: ใครใครก็ใช้รถฮอนด้าที่ซื้อจากเศรษฐกิจมอเตอร์คิดถึงฮอนด้าคิดถึงเศรษฐกิจมอเตอร์
2: ตลอดเดือนกันยายนนี้ค่ะจนถึง30กันยายนเลยค่ะคุณผู้ฟังคะสุภกิจมอเตอร์มีโปรดีกระชากใจมาฝากทุกคนกันด้วยค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังเล็งๆแล้วก็มองอยู่นะคะกับรถมอเตอร์ไซค์ Honda Scoopy อีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีมากๆสำหรับรถมอเตอร์ไซค์ Honda ที่สุภกิจมอเตอร์ค่ะออก Scoopy วันนี้นะคะตลอดเดือนกันยาเลย0บาทค่ะแถมสุภกิจมอเตอร์ยังใจดีนะคะช่วยดาวให้อีก 3,500 บาทกันไปเลยค่ะอายุ20

0: มีงานประจำขั้นต่ำ6เดือนขึ้นไปนะคะหรือจะมีอาชีพทำสวนก็สามารถออกรถได้อย่างสบายๆค่ะไม่ต้องมีคนค้ำประกันอีกด้วยนะคะใช้บัตรประชาชนใบเดียวได้เลยนะคะอยู่ต่างพื้นที่ต่างชาติออกรถกับเราได้ค่ะที่สุภกิจมอเตอร์ที่เดียวเท่านั้นนะคะจองที่ไหนก็ได้นัดรับรถที่สาขาไหนก็ได้ค่ะสอบถามเพิ่มเติม0811882828 0811882828ได้เลยหรือจะแวะเข้าไปที่สำนักงานใหญ่โชว์รูมสี่แยกแสงเพชรก็ได้ค่ะหรือจะเป็นสาขาใกล้บ้านก็ได้นะคะเรามีสาขาครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานีและสาขาขนอมที่นครศรีธรรมราชด้วยค่ะใครๆก็ใช้รถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าที่ซื้อจาก
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี

0: ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเลขานายกเผยเลื่อนกินข้าวกระชับความสัมพันธ์พรรคร่วมรัฐบาล6กันยายนนี้ออกไปก่อนเนื่องจากนายกติดภารกิจนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในฐานะนายทะเบียนพรรคภูมิใจไทยกล่าวว่าจากกำหนดการเดิมวันที่6กันยายนที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้นัดหมายรัฐมนตรีและแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลร่วมรับประทานอาหารณบ้านพักส่วนตัวย่านบางพลีนั้นเบื้องต้นได้เลื่อนกำหนดการดังกล่าวออกไปก่อนเนื่องจากในสัปดาห์หน้านายกรัฐมนตรีมีภารกิจสำคัญส่วนจะจัดงานดังกล่าวเมื่อไหร่นั้นนายกรัฐมนตรีจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งอนุทินสวนเทงณัฐพงศ์บอกไม่รู้เรื่องหลังวิจารณ์รัฐใช้งบแก้ไฟใต้ล้มเหลวย้อนถามหากไม่กล้าหาญจะเป็นรัฐบาลได้อย่างไรนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีนายณัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนวิพากษ์วิจารณ์การใช้งบประมาณแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ล้มเหลวโดยนายกรัฐมนตรีหัวเราะก่อนจะกล่าวว่าเขาไม่

0: เรื่องรัฐบาลไม่มีทางจะใช้งบอะไรแล้วล้มเหลวซึ่งรัฐบาลต้องใช้งบประมาณทุกอย่างของประเทศให้คุ้มค่าและงบประมาณทุกอย่างที่รัฐบาลใช้ต้องคิดมาก่อนไม่ใช่เหมือนมีเงินในกระเป๋าอยากใช้อะไรก็ได้ส่วนนายณัฐพงศ์ขอให้นายกรัฐมนตรีใช้ความกล้าหาญทางการเมืองในการแก้ปัญหานายกรัฐมนตรีหัวเราะอีกครั้งก่อนบอกว่ารัฐบาลไม่มีความกล้าหาญจะเป็นรัฐบาลได้อย่างไรขอสื่ออย่าถามอะไรที่เป็นการตอบโต้ไปมาซึ่งเรามีระบบรัฐสภาในการตรวจสอบก็สามารถเรียกรัฐมนตรีไปตอบกระทู้หากเกิดความไม่มั่นใจก็สามารถยื่นยติอภิปรายทั่วไปหรืออภิปรายไม่ไว้วางใจได้พันธบัตรรัฐบาลออมพลัสครั้งที่2ประชาชนจองซื้อเกลี้ยง 2,000 ล้านในเวลาไม่กี่วินาทีผู้สื่อข่าวรายงานพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสเป็นที่ฮอตฮิตโดยเช้านี้เวลา 8:30 นาทีกระทรวงการคลังเปิดจองพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสบนวอลเล็ตสบม.ในปีงบประมาณ 2,569 ครั้งที่2ประชาชนจองซื้อเต็มวงเงิน 2,000 ล้านบาทในเวลาไม่กี่วินาทีขณะที่การเปิดขายผ่านวอลเล็ตสบม.รอบแรกช่วงเดือนกรกฎาคมใช้เวลาเพียง21วินาทีเท่านั้นพันธบัตรรอบนี้มีให้เลือก2รุ่นรุ่นอายุ3ปีดอกเบี้ยคงที่ 1.80% ต่อปีรุ่นอายุ10ปี 2.80% ต่อปีและปรับเงื่อนไขจากรอบแรกจากเดิมรอบแรกที่จำกัด3ล้านบาทต่อครั้งปรับลดลงเหลือสูงสุดไม่เกิน1ล้านบาทต่อครั้งเพื่อชะลอการเหมาซื้อจำนวนมากและเพิ่มโอกาสการกระจายให้คนอื่นเพิ่มมากขึ้นทั้งนี้ยังคงเกณฑ์การจัดสรรให้คงเดิมคือใช้ระบบจองก่อนได้ก่อนธนาคารกรุงไทยระบุพันธบัตรที่หมดอย่างรวดเร็วตอกย้ำความสำเร็จการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงการลงทุนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมทั้งนี้กระทรวงการคลังระบุหากพลาดโอกาสจองผ่านวอลเล็ตสบม.ยังมีโอกาสการจองซื้อออมพลัสผ่านบอนด์คอนเน็กต์แพลตฟอร์มหรือผ่านบัญชีหุ้นวงเงิน 2,000 ล้านบาทในวันที่ 7-9 กันยายนนี้จองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาทผ่านธนาคารพาณิชย์รวมถึงแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งจัดสรร Small Lot First จะทราบผลการจัดสรร10กันยายนหากไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับไม่ครบตามจำนวนวงเงินจองซื้อจะได้รับเงินคืนในวันเดียวกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ. อสมท.

สถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ใช้เท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าใช้เท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยใช้เท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน

0: เงินติดล
1: ้อรู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนค่าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
4: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
5: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
6: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
7: MCOT Radio Networkร้อยสองอสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: ความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดยดีเจกระเพราฤดีพร

0: เน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: บริษัท PO Power Tech จำกัดรับออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงระบบไฟฟ้าแรงต่ำทุกประเภทพร้อมจำหน่ายอุปกรณ์ทางด้านระบบไฟฟ้าแบบครบวงจรควบคุมงานโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบไฟฟ้าโดยตรงบริหารงานโดยคุณโอ๊ตธีรเดชวิโรจน์และทีมงานมืออาชีพประสบการณ์กว่า25ปีตั้งอยู่ปากซอยวิภาวดี6ถนนวิภาวดีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.สอบถามเพิ่มเติมโทร077-295-111
2: บริษัท BO Power Tech จำกัดเราดำเนินงานทางด้านการออกแบบแล้วก็ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงแล้วก็ระบบไฟฟ้าแรงต่ำทุกประเภทเลยค่ะคุณผู้ฟังคะไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาห

0: ฉินเครื่องสำรองไฟฟ้าค่ะเราดำเนินงานนะคะโดยทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญและชำนาญการมืออาชีพโดยตรงนะคะมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า25ปีรวมถึงทีมงานทุกคนนะคะมีประสบการณ์ทางด้านระบบไฟฟ้าโดยตรงเลยค่ะบริหารงานโดยพี่โอ๊ตนะคะคุณพีระเดชวิโรจน์ค่ะบริษัท BO Power Tech จำกัดอยู่ปากซอยวิภาวดี6นะคะอยู่หน้าถนนเลยค่ะคุณผู้ฟังคะหาไม่ยากนะคะถนนวิภาวดีตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีหรือว่าเข้าทางซอยถังทองนะคะเส้นทางที่จะไปสวนอาหารป๊อปอายถนนข้างค่ายวิภาวดีรังสิตนั่นเองค่ะโทรสอบถามได้นะคะ0772951111หรือ0864713221และ0894708288ได้เลยค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังคิดจะติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงหรือระบบไฟฟ้าแรงต่ำนะคะหรือต้องการติดตั้งอุปกรณ์เกี่ยวกับป้องกันระบบไฟฟ้าทุกประเภทนะคะอย่าลืมนึกถึงเราค่ะบริษัท BO Power Tech จำกัดเพราะว่าเราเป็น King of Electrical ราชาแห่งไฟฟ้าบริษัทของเราค่ะเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะกับบริษัท BO Power Tech จำกัด
1: M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: เคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้

0: iOS และ Android M-Pod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
1: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: ความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดยดีเจกระเพรารดีพร

0: เบิก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: ช่วงนี้นะคะฝากไว้ค่ะกับพี่น้องเกษตรกรนะคะชาวสวนปาล์มที่มองหาก้าปาล์มน้ำมันนะคะพันธุ์แท้พันธุ์ดีดกดีทุกต้นค่ะทนโรคทนแล้งนะมองหาก้าปาล์มน้ำมันไปปลูกนะคะใครที่โค่นยางแล้วจะปลูกปาล์มน้ำมันหรือว่ามีพื้นที่ว่างอยากจะปลูกปาล์มน้ำมันนะคะมองหาก้าปาล์มน้ำมันพันธุ์แท้พันธุ์ดีมีให้เลือกเยอะต้องที่นี่เลยค่ะแปลงเพาะนายหัวพันธุ์ปาล์มแม่โจ้50นะคะอยู่ใกล้กับศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานีบ้านภูผาท่าแร่หมู่4ตำบลท่าอูแทอำเภอกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีอยู่ติดถนนสายหลักสุราษฎร์นครศรีเลยหาไม่ยากค่ะคุณผู้ฟังค่ะสำหรับที่นี่นะคะเราผลิตก้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีจากแหล่งพันธุ์แท้หลากหลายสายพันธุ์มากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นซีราดสปริงแบ็กสุราษฎร์ธานีท็อปเทเนอร่ายูนิคโคนอนเดลิคคอมแพคนะคะ ML 161สาวิคินาบลู KB 4คาลิก Q 6คาลิก600 AA ไฮบริด 1S ค่ะเป็นสถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าที่ได้รับการรับรองโดยกรมวิชาการเกษตรนั่นเองสำหรับลูกค้านะคะที่มองหาก้าปาล์มน้ำมันและนะคะโดยเฉพาะที่ใครเป็นเกษตรกรมือใหม่เนี่ยไม่มีความรู้เรื่องของการดูแลเลยบอกที่แปลงเพาะได้บอกนายหัวขาวได้เลยค่ะเจ้าของแปลงเพาะเราจะมีทีมงานไปช่วยดูนะคะตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกไปจนถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยวเลยอยากจะรู้เทคนิคดีๆเรื่องของการใส่ปุ๋ยให้ถูกวิธีปรึกษาได้เช่นเดียวกันค่ะเรายินดีให้คำแนะนำปรึกษาวิชาการฟรีเลยโดยอดีตเกษตรอำเภอขาวนะคะโทรศัพท์099-222-6964 099-222-6964 ค่ะหรือจะเป็นที่นักวิชาการสายรุ้งลูกสาวคนสวยค่ะ091-852-6262 091-852-6262 หรือจะเข้าไปดูได้นะคะทางแอปฟ้าของเราค้นหาคำว่านายหัวพันป่าแม่โจ50ณสุราษฎร์ธานีค่ะแปลงเพาะของเราเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะสะดวกวันไหนไปกันได้เลยหรือไปซื้อด้วยตนเองก็ได้หรือจะโทรสั่งซื้อก็ได้เราก็มีบริการจัดส่งค่ะที่นายหัวพันป่าแม่โจ50ค่ะ
0: M-Quad Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444 ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: องซื้อพันธบัตรรัฐบาลออมพลัส 2,000 ล้านบาทหมดภายในไม่กี่วินาทีจอแจ๊บุกชาร์จสุดหล่อสิงคโปร์คลุ้มคลั่งสั่งยาพิษในดักเว็บวางแผนเทใส่แทงน้ำคอนโดหวังสังหารหมู่เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดจ่อยิงพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวเป็ด5นัดซ้อนก่อนใช้ปืนกระบอกเดียวกันปลิดชีพตัวเองดับสยองลิซ่าเดบิวต์ MV เพลงสวัสดีค่ะ7โมงเช้ายอดวิวพุ่งทะลักใกล้แตะ3ล้านวิวแล้วทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะข่าวพักเที่ยงมาแล้วนะคะวันนี้อยู่กับคุณเยมินแหวนเครือดิฉันศศิธรกุวังคดิโลค่ะอยู่ด้วยกันจนถึง 12:30 นาทีนะคะข่าวความเคลื่อนไหวจากทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยค่ะก็ทักทายไปยังทุกท่านที่รับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศด้วยค่ะวันนี้ก็มีหลากหลายประเด็นนะคะ
1: ใช่ประเด็นแรกขอมาที่เรื่องนี้ก่อนแล้วกันนะคะก็เป็นความคืบหน้าเรื่องของ Data Center ที่วันนี้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการด้าน Data Center ครั้งที่1ทับ2569มีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนายชัชชาติสิทธิพันธุ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมซึ่งนายกรัฐมนตรีบอกว่าครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรกเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือร่วมกันกำหนดทิศทาง Data Center เป็นโครงสร้างพื้นฐานมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจดิจิทัลแต่การเติบโตของ Data Center ก็มาพร้อมกับความท้าทายนะคะอย่างเช่นเรื่องของการใช้ไฟฟ้าน้ำที่ดินและสาธารณูปโภคผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมความมั่นคงความปลอดภัยทางไซเบอร์ก็เป็นหน้าที่ของภาครัฐค่ะที่ต้องเร่งกำหนดมาตรการเพื่อความเหมาะสมแล้วก็ให้เกิดความเชื่อมั่นลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจึงอยากจะฝากให้คณะกรรมการชุดนี้ไปพิจารณาประเด็นสำคัญอย่างรอบครอบรอบด้านโดยเฉพาะสถานะทางกฎหมายนะคะตรงนี้ก็ต้องดูให้ชัดเจนไม่ให้มีปัญหาภายหลังค่ะ
2: ค่ะมีทางผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธุ์ด้วยนะคะผู้ว่ากทม.ค่ะวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center นะคะเรื่องของการตรวจสอบ Data Center ในพื้นที่กทม.คือกรมธุรกิจพลังงานเขาก็เข้าไปตรวจสอบนะคะอย่างที่ถนนพระราม9ซอย6เนี่ยตรวจสอบย้อนหลังค่ะก็พบว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่มีการร้องเรียนเรื่องกลิ่นน้ำมันนะคะแต่ว่าพอมีข่าวเรื่อง Data Center ก็มีการร้องเรียนเข้ามาบ้างส่วนกทม.จะดูแลเรื่องใบรับรองการก่อสร้างอาคารปัจจุบัน Data Center แห่งนี้นะคะก็ยังไม่ได้รับใบรับรองค่ะการจะเปิดใช้อาคารได้ต้องมีใบอนุญาตจากหน่วยงานต่างๆนะคะซึ่งก็ให้ข้อมูลนะคะว่าการก่อตั้ง Data Center 6จุดนะคะได้รับอนุญาตเพียง3จุดเท่านั้นในที่ประชุมก็จะมีการคุยเรื่องผังเมืองและคำจำกัดความของคำว่า Data Center ต้องมีขนาดเท่าไหร่ต้องมีการแก้ไขกฎหมายควบคุมอาคารหรือไม่ค่ะส่วนทางอธิบดีกรมควบคุมมลพิษนะคะนายสุรินทร์วรกิจธำรงค์ค่ะบอกว่าได้ลงพื้นที่ร่วมกับนายพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่ากทม.ตรวจติดตาม Data Center 2แห่งนะคะก็คือ Telehouse Thailand เขตห้วยขวางค่ะแล้วก็ส่วนกทม.จะดูแลเรื่องตาม Data Center 2แห่งนะคะก็คือ Telehouse Thailand เขตห้วยขวางค่ะแล้วก็อีกแห่งหนึ่งก็คือDAMAC Digital Thailand เขตสวนหลวงค่ะก็ดูระบบการทำงานดูเรื่องสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนเห็นว่าเรื่องเสียงก็เป็นประเด็นที่ควรติดตามเนื่องจากเป็นหนึ่งในข้อกังวลของประชาชนนะคะก็แนะนำว่าให้มีการตรวจวัดระดับเสียงร่วมกันค่ะทั้งนี้ Data Center ทั้ง2แห่งที่ลงพื้นที่ก็ยังไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องเสียงเข้ามานะคะกรมควบคุมมลพิษแนะนำให้ผู้ประกอบการพิจารณาจัดทำแดชบอร์ดเปิดเผยข้อมูลค่ะเช่นระดับเสียงเพื่อให้ชุมชนโดยรอบสามารถรับรู้และติดตามข้อมูลได้และทั้งสองแห่งดังกล่าวก็ยังไม่พบความผิดปกติที่เป็นประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมนะคะโดยระบบส่วนที่มีข้อกังวลเรื่องของระบบความเย็นของ Data Center นะคะก็บอกว่ามีลักษณะไม่แตกต่างจากระบบที่ใช้ในอาคารขนาดใหญ่อื่นๆค่ะ
1: ค่ะมาที่เรื่องที่นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์สื่อวันนี้นะคะพูดถึงนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิกรณีนะคะที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การที่รัฐใช้งบดับไฟใต้ตัวนายณัฐพงษ์มองว่าเป็นการใช้งบที่ล้มเหลวนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพูดถึงกรณีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนวิพากษ์วิจารณ์การใช้งบประมาณแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ล้มเหลวโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีหัวเราะนะคะก่อนจะกล่าวบอกว่าตัวคุณเท้งเนี่ยไม่น่าจะรู้เรื่องนะคะรัฐบาลไม่มีทางที่จะใช้งบอะไรที่ล้มเหลวรัฐบาลต้องใช้งบประมาณทุกอย่างของประเทศให้คุ้มค่างบประมาณทุกอย่างที่รัฐบาลได้ใช้ไปตรงนี้คิดมาก่อนอยู่แล้วไม่ใช่มีเงินในกระเป๋าอยากจะใช้อะไรก็ใช้ตรงนี้นายณัฐพงษ์ไม่น่าจะเข้าใจส่วนที่นายณัฐพงษ์ขอให้นายกรัฐมนตรีใช้ความกล้าหาญทางการเมืองในการแก้ปัญหานายกรัฐมนตรีหัวเราะอีกครั้งค่ะก่อนจะบอกว่ารัฐบาลที่ไม่มีความกล้าหาญจะเป็นรัฐบาลได้อย่างไรขอสื่ออย่าถามอะไรที่เป็นการตอบโต้ไปมาซึ่งเรามีระบบรัฐสภาในการตรวจสอบก็สามารถเรียกรัฐมนตรีไปตอบกระทู้ได้หากเกิดความไม่มั่นใจก็สามารถยื่นยติอภิปรายทั่วไปหรือว่าอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ค่ะนอกจากนี้นะคะประเด็นเรื่องของการนัดทานข้าวที่ก่อนหน้านี้นะคะถ้าจำได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ประชุมครม.สัญจรมีการพูดถึงการจะนัดทานข้าวกันนะคะระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลวันที่6กันยายนล่าสุดเลื่อนแล้วค่ะนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในฐานะนายทะเบียนพรรคภูมิใจไทยนะคะบอกว่าจากกำหนดที่วันที่6กันยายนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนัดหมายรัฐมนตรีแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลร่วมทานอาหารด้วยกันที่บ้านพักย่านบางพลีบ้านพักนายกนะคะเบื้องต้นก็เลื่อนกำหนดออกไปก่อนเนื่องจากสัปดาห์หน้านายกมีภารกิจสำคัญค่ะส่วนงานการทานข้าวจะนัดกันอีกเมื่อไหร่นั้นเดี๋ยวนายกรัฐมนตรีแจ้งให้ทราบค่ะ
2: ค่ะก่อนจะไปพักนะคะดูเรื่องของบอนออมพลัสกันนะคะเป็นรอบสองแล้วนะคะก็ปรากฏว่าวันนี้เปิดให้มีการจองซื้อนะคะบอนออมพลัสนะคะก็เป็นการซื้อผ่านสบวอลเล็ตสบมในแอปเป่าตังนะคะก็ปรากฏว่าฮอตฮิตมากๆเลยค่ะเปิดขายตอน 8:30 นะคะก็จองเต็มวงเงิน 2,000 ล้านบาทในเวลาไม่กี่วินาทีเท่านั้นเองค่ะเปิดรอบแรกไปตอนเดือนกรกฎาคมตอนนั้นใช้เวลา21วินะคะครั้งนี้ก็ในเวลาที่ไล่เรียกกันเลยนะคะพันธบัตรรอบนี้ก็มีให้เลือกนะคะอายุ3ปีดอกเบี้ย 1.8% ต่อปีและอายุ10ปีดอกเบี้ย 2.8% ค่ะแต่ก็ยังมีทางเลือกให้กับผู้ที่พลาดนะคะสามารถจองซื้อผ่านบอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์มค่ะหรือผ่านบัญชีหุ้นวงเงิน 2,000 ล้านในวันที่ 7-9 กันยายนจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาทผ่านธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์นะแล้วก็แอปพลิเคชันสตรีมมิ่งจะจัดสรรแบบ small lot first นะคะก็คือจะจัดสรรในจำนวนที่น้อยก่อนนะคะจนกว่าจะครบวงก็ถึงจะจัดสรรเพิ่มขึ้นค่ะโดยจะทราบผลการจัดสรร10กันยายนค่ะด้านการประปานครหลวงหรือกปน.เขามีการแถลงความสำเร็จในการระดมทุนจัดหาเงินกู้ในรูปแบบสัญญาเงินกู้เพื่อสิ่งแวดล้อมหรือว่ากรีนโลนครั้งแรกของรัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปโภคด้านน้ำวงเงิน 3,200 ล้านบาทมีผู้เสนอวงเงินกู้สูงถึง3เท่าของวงเงินที่ต้องการค่ะเงินที่ได้จากการระดมทุนจะนำไปสนับสนุนการขยายกำลังการผลิตน้ำประปาของโรงงานผลิตน้ำประปามหาสวัสดิ์นะคะให้พร้อมรองรับปริมาณความต้องการของน้ำที่จะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะ
1: ค่ะช่วงหน้าค่ะติดตามนะคะรองจ๋อสารวัตรแจ๊ค่ะรวบหนุ่มลอดช่องหนีคดียาเสพติดมาซ่อนตัวในไทยกว่า3ปีนะคะก็ไปพบว่ามีการสั่งซื้อสารพิษแล้วก็สารประกอบวัตถุระเบิดจำนวนมากด้วยอ้างว่าจะทำร้ายตัวเองนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตำรวจไม่ปักใจเชื่อรายละเอียดติดตามช่วงหน้าค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: วไทยฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ติดตามข่าวกันต่อนะคะคนเดียวทำเสียวทั้งคอนโดค่ะเมื่อตำรวจไปรวบตัวชาวสิงคโปร์หนีคดียาเสพติดมาซ่อนตัวอยู่ในไทยนะคะพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมสารวัตรแจ๊นะคะเข้าจับกลุ่มโจแอลอายุ40ปีสัญชาติสิงคโปร์ในคอนโดดังย่านบางแคยึดของกลางไอซ์3กรัมอุปกรณ์การเสพสารเคมีประกอบวัตถุระเบิดสารอันตรายดินประสิวครึ่งกิโลโซเดียมเมตาไบซัลไฟด์สารละลายแอมโมเนียนะคะมีกรดไนตริกด้วยบอแร็กซ์ด้วยอุปกรณ์2ชิ้นกระป๋องแก๊ส5กระป๋องเงินสด 200,000 โทรศัพท์มือถือ2เครื่องแล้วก็หลักฐานการสั่งสารพิษสังหารหมู่นะคะรวมมูลค่า 18,000 ขออภัยค่ะ 18,000 บาทสำหรับพฤติการค่ะเมื่อปลายเดือนมกราคมปี69นะคะทางปปส.ได้รับแจ้งเบาะแสมีชาวสิงคโปร์คนหนึ่งมากบดานอยู่ในไทยมีพฤติกรรมเสพยาไอซ์คุ้มคลั่งลงมือทำกระทำความรุนแรงกับร่างกายนะคะกักขังหน่วงเหนี่ยวในลักษณะคล้ายพวกวิปริตทางเพศหลังรับแจ้งค่ะทางพลตำรวจตรีธีรเดชนะคะนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจแกะรอยนานกว่า3เดือนค่ะเพราะว่าตัวตนของมิสเตอร์โจแอลนี้เป็นคนลึกลับมีการประสานงานกับสำนักงานปราบปรามยาเสพติดกลางสิงคโปร์จนมาสืบทราบว่ามิสเตอร์โจแอลคืออาชญากรระดับเฝ้าระวังเป็นพิเศษเลยของสิงคโปร์หลังจากก่อคดีอาญาแล้วก็คดียาเสพติดยาวเป็นหางว่าวที่สิงคโปร์นะคะใช้ใบหน้าที่หล่อเหลาดูอ่อนกว่าวัยแฝงตัวมาในไทยนานเกือบ3ปีในคราบนักศึกษาเล็ดล่อสายตาเจ้าหน้าที่มาได้เพราะว่าไม่มีชื่อในบัญชีหมายจับอินเตอร์โพล2สัปดาห์แห่งการไล่ล่าผู้ต้องหารายนี้ค่ะชุดสืบสวนก็ไม่พบร่องรอยใดๆได้เพียงเบาะแสเล็กน้อยเท่านั้นนะคะว่าคนร้ายชอบไปหาสาวเอ็นย่านกลางเมืองแม้จะยากนะคะแต่ว่าก็เป็นทางเดียวที่เหลืออยู่ในการสืบสวนเจ้าหน้าที่จึงมีการแฝงตัวเป็นนักท่องเที่ยวตระเวนหาข่าวในย่านนั้นนานนับสัปดาห์จนกระทั่งพบสาวเอนเตอร์เทนคนหนึ่งระหว่างที่ชุดสืบสวนปลอมตัวเป็นเสี่ยไปพูดคุยก็ปรากฏว่าพบว่าผู้หญิงคนนี้รู้จักมิสเตอร์โจแอลชุดสืบสวนไม่รอช้าค่ะก็รีบไปถอนเงินเพื่อจะมาซื้อดื่มกับผู้หญิงคนนี้นะคะเพื่อเป็นการจะมาพูดคุยนะคะซึ่งหญิงสาวรายนี้นะคะก็พูดกับตำรวจบอกว่ามิสเตอร์โจแอลมักจะใช้ความรุนแรงกับเธอกระทำด้วยความรุนแรงจนเส้นเลือดในตาเธอแตกและยังเล่าอีกว่าปัจจุบันเนี่ยมีอาการคุ้มคลั่งตัดเพ้อชักชวนให้เธอกระโดดตึกไปพร้อมๆกันขู่ว่าจะใช้มีดทำร้ายเธอและที่น่ากลัวที่สุดคือการวางแผนจะนำยาพิษใช้สังหารหมู่นะคะใส่ในแท้งน้ำในคอนโดด้วยนะคะอันนี้เป็นคำขู่ที่ผู้หญิงคนนี้ให้การไว้ในตอนแรกชุดสืบสวนคิดว่าเป็นเพียงเทคนิคการสร้างเรื่องราวให้กับสาวดิ้งเท่านั้นเพื่อเรียกร้องความสนใจจากแขกนะคะจนกระทั่งสืบสวนได้เจาะลึกลงไปจนพบหลักฐานนะคะทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ต้องทำงานอย่างรวดเร็วและรัดกุมก็ไปพบว่ามิสเตอร์โจแอลเขาสั่งซื้อยาพิษจริงๆนะคะเพื่อจะใช้สังหารหมู่นะคะซึ่งยาพิษตัวนี้มีความรุนแรงกว่ามอร์ฟีน 10,000 เท่าจำนวน20กรัมยาที่ใช้ในการการุณยฆ่าสัตว์หรือว่าการประหารชีวิตอีกจำนวน10กรัมสั่งซื้อจากดาร์กเว็บค่ะพร้อมกับชำระเงินอย่างเรียบร้อยแล้วตามทฤษฎีทางเคมีปริมาณยาดังกล่าวสามารถจะฆ่าชีวิตผู้คนได้จำนวนมากนะคะหากลงมือจริงๆทั้งนี้นะคะเมื่อวานนี้ค่ะทางตำรวจนะคะบุกเข้าไปคอนโดย่านบางแควางกำลังเฝ้าก่อนบุกชาร์จจับกุมตัวมิสเตอร์โจแอลได้สำเร็จค่ะตรวจค้นยาเสพติดนะคะแล้วก็ของกลางอย่างที่กล่าวไปในช่วงแรกในชั้นจับกุมนายโจแอลรับสารภาพให้การว่าตนเองอยู่ที่สิงคโปร์ถูกจับกุมดำเนินคดีข้อหายาเสพติดมาแล้ว3ครั้งนะคะทั้งนี้นะคะครั้งที่1นะคะติดคุกนะคะ2ปีครั้งที่2 3ปีครั้งที่3 5ปีแล้วก็ยังถูกเคี่ยนอีก3ครั้งด้วยนะคะแล้วก็หลังก่อเหตุนะคะเมื่อออกมาก็มาอยู่ที่ประเทศไทยทางรอพลตำรวจตรีธีรเดชนะคะก็บอกว่าจากพยานหลักฐานก็ถือว่าเป็นแผนประทุษกรรมที่เราพบในโทรศัพท์มือถือของผู้ต้องหาแล้วก็มีการเตรียมการเกี่ยวกับสารพิษร้ายแรงด้วยน่ากลัวมากๆเลยค่ะ
2: กับอีกเหตุการณ์นึงนะคะเป็นคดียิงกันนะคะ ยิงกันตายนะคะโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ลพบุรีค่ะมีเหตุการณ์ยิงกันขึ้นที่บริเวณตลาดโต้รุ่งวงเวียนสระแก้วอำเภอเมืองลพบุรีค่ะผู้เสียชีวิตชื่อนายเพ็ญภาคอายุ62ปีนะคะก็ถูกยิงด้วยปืน11มม.เข้าที่ชายโครงซ้ายทะลุขวาที่แขนซ้ายที่หัวไหล่ขวารวมทั้งหมด5แผลด้วยกันค่ะเมื่อตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุนะคะนอกจากจะพบศพของนายเพ็ญภาคแล้วห่างกันไป10เมตรริมฟุตบาทก็พบศพนายกู้เกียรติอายุ64ปีค่ะก็ถูกยิงนะคะเป็นการยิงตัวเองค่ะที่ขมับขวาทะลุซ้ายค่ะแล้วก็ข้างตัวก็มีปืนพกออโตเมติกขนาด11มม.ตกอยู่1กระบอกนะคะตรวจในร่างกายก็พบปืนขนาด11มม.อีกกระบอกนะคะเน็บอยู่ที่เอวในสภาพพร้อมขึ้นลำพร้อมใช้งานเลยค่ะและในกระเป๋ากางเกงก็ยังมีแมกกาซีนสำรองบรรจุกระสุนขนาด11มม.เต็มแม็กอีก7นัดนะคะภรรยาของนายเพ็ญภาคนะคะให้การทั้งน้ำตาว่าก่อนเกิดเหตุสามีนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ที่ด้านหลังร้านเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดค่ะส่วนตนเองนั้นอยู่หน้าร้านค่ะต่อมาได้ยินเสียงปืนดังหลายนัดนะคะหันไปก็เห็นนายกู้เกียรติกระหน่ำยิงสามีค่ะตนก็อุ้มลูกวิ่งหนีเอาชีวิตรอดผ่านไปประมาณ3นาทีได้ยินเสียงปืนดังอีกนัดหนึ่งเมื่อปืนสงบลงก็พบว่าสามีเสียชีวิตและนายกู้เกียรติหลังจากยิงสามีของตนแล้วก็เดินไปที่ข้างร้านนั่งสูบบุหรี่แล้วก็ใช้ปืนยิงตัวเองตายค่ะสำหรับสามีและก็นายกู้เกียรติเคยเป็นเพื่อนรักกันมาก่อนค่ะแต่ว่าขัดแย้งเรื่องการยืมเงินเคยมีเหตุชกต่อยกันนะคะเหตุการณ์ก็ผ่านมานานค่ะต่างคนต่างอยู่นะคะแต่ว่านายกู้เกียรติก็ยังคงมาเดินวนเวียนหน้าร้านวันละหลายรอบค่ะจนวันเกิดเหตุนายกู้เกียรติมานั่งกินลำไยที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อนั่งมองสามีของตนที่กำลังขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดอยู่สักพักก็เดินไปเจาะยิงสามีจนล้มคว่ำค่ะเจ้าหน้าที่ก็ร่วมกันพิสูจน์ศพนะคะก่อนที่จะมอบให้ทางมูลนิธิร่วมกตัญญูนำส่งนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะ
1: ค่ะอีกข่าวหนึ่งสั้นๆนิดนึงนะคะเพราะเมื่อกลางดึกเจ้าหน้าที่ส่วนที่กำลังตรวจร้านคาราโอเกะในหมู่11ตำบล นางแลอำเภอเมืองเชียงรายค่ะก็ไปพบเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีให้บริการ4คนนะคะก็เลยตั้งข้อหากับเจ้าของร้านนะคะแล้วก็พบว่าไม่มีใบอนุญาตตั้งสถานบริการมีพนักงานหญิง10คนในจำนวนนี้เยาวชนต่ำกว่า16ปี2คนอายุ17ปี2คนแล้วก็ยังมีเด็กหญิง14ปีมารอรับพี่สาวด้วยก็แจ้งข้อหาไป5ฐานความผิดนะคะทางนี้เจ้าหน้าที่นำตัวทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการของทีมสหวิชาชีพสัมภาษณ์คัดแยกผู้ที่อาจเข้าข่ายเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ก่อนดำเนินการตามกฎหมายช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งค่ะ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
0: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: อนุญาตถูกต้องตามกฎหมายอยู่ในพื้นที่ตำบลเสม็ดเป็นตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าซึ่งก็พบนะคะมีตัวแทนชาวไทยค่ะยื่นขออนุญาตจัดตั้งในปี2564แต่ภายหลังมีชาวบ้านประมาณ60คนนะคะแล้วก็มีชุมชนใกล้เคียงกับสุสานรวมตัวกันหน้าสุสานคัดค้านไม่ให้นำศพเข้าฝังบริเวณสุสานโดยใบมรณบัตรระบุว่าฝังที่สุสานยิวเนื่องจากตั้งอยู่ใกล้ชุมชนโรงเรียนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและแหล่งน้ำเกษตรกรรมเหตุการณ์มาโป๊ะแตกในปี2567ความจริงปรากฏว่าเมื่อมีรถบรรทุกศพมาส่งผิดบ้านทำให้ชาวบ้านช่วยกันสกัดกั้นไม่อนุญาตให้นำศพเข้าไปฝังตรวจสอบพบมีการลักลอบฝังไปแล้ว1ศพแล้วก็มีการขุดหลุมรอไว้อีก 4-5 ศพด้านอบต.เสม็ดใต้ชี้แจงว่าเคยอนุญาตให้สร้างรั้วและเรือนรับรองเท่านั้นแต่ใบอนุญาตหมดอายุตั้งแต่ปี2567และคณะกรรมการอำเภอมีมติไม่อนุญาตให้ต่ออายุชาวบ้านยังคงหวาดระแวงนะคะแล้วก็เฝ้าระวังความผิดปกติอย่างเข้มงวดทั้งการสร้างกำแพงสูงการปรับหน้าดินล่าสุดค่ะทางอำเภออบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเข้าเปิดประตูตรวจค้นพื้นที่อย่างละเอียดในวันนี้เพื่อจะดำเนินการตามกฎหมายช่วงนี้พักสั้นๆครู่นึงค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ค่ะมาเรื่องที่เภสัชกรที่ป่าตองภูเก็ตเขาเตือนภัยนะคะก็เป็นการโพสต์ข้อความเตือนภัยจากเภสัชกรหนุ่มคนหนึ่งค่ะผ่านทาง Facebook นะคะก็เตือนร้านขายยาในพื้นที่ป่าตองค่ะบอกว่าตัวเขานั้นเจอเหตุการณ์ระทึกกลางดึกนะคะวันที่2กันยายนประมาณหลังเที่ยงคืนนิดๆ นะคะมีลูกค้าชาวอาหรับเข้ามาขอซื้อยาค่ะแล้วก็มาพูดคุยขอความช่วยเหลือก็เลยวางใจนะคะพอได้คุยกันแต่จากนั้นเนี่ยลูกค้าคนดังกล่าวไปหยิบกระเป๋าผ้าที่อยู่ใต้เบาะรถจักรยานยนต์แล้วหยิบน้ำหอมออกมาพ่นใส่ตนจนเปียกชุ่มค่ะโดยเภสัชกรท่านนี้บอกว่าพอถูกไอ้เจ้าน้ำหอมนี้พ่นใส่นะคะแค่20วินาทีเริ่มมีอาการใจเต้นเร็วแน่นหน้าอกแล้วรู้สึกว่าจะวูบค่ะก็เลยตัดสินใจไล่คนดังกล่าวเนี่ยบุคคลดังกล่าวออกจากร้านไปแล้วก็โทรเรียกรถพยาบาลจากโรงพยาบาลป่าตองมารับนะคะต่อมาเจ้าตัวก็มาเผยความคืบหน้าค่ะว่าตอนที่ขึ้นรถพยาบาลไปทีมแพทย์ก็วัดความดันโลหิตได้160/100 มิลลิเมตรนะคะแล้วก็มีจำเป็นจะต้องให้สารน้ำทางหลอดเลือดด้วยค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่เวนเปลนะคะก็บอกว่าเนี่ยทางเภสัชกรท่านนี้ก็เป็นคนที่2แล้วในพื้นที่ป่าตองที่ประสบเหตุดังกล่าวนะคะเขาก็เลยออกมาเตือนนะคะความปลอดภัยของเภสัชกรในพื้นที่แล้วก็ฝากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ช่วยดูแลความเรียบร้อยด้วยค่ะ
1: ค่ะกรณีมีหมอปากแซบด่าคนไข้แล้วก็เหยียดเรื่องของการใช้สิทธิ์รักษาบัตรทองนะคะล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยประเด็นแพทย์ในคลินิกเอกชนซึ่งเป็นคู่สัญญากับระบบหลักประกันสุขภาพหรือบัตรทองนะคะออกมาด่าคนไข้นะคะว่าใช้สิทธิ์30 บาทเป็นคนชั้นล่างตามที่ปรากฏข่าวตามสื่อออนไลน์สร้างความกังวลใจต่อประชาชนจำนวนมากตรงนี้กระทบความรู้สึกของผู้ป่วยครอบครัวผู้ป่วยโดยตรงรัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขไม่นิ่งนอนใจกับกรณีที่เกิดขึ้นสั่งตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงทันทีเพื่อชี้แจงให้ประชาชนรับทราบพร้อมกันนี้เลขาธิการแพทยสภาได้ดำเนินการตรวจสอบจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมตามข้อเท็จจริงตามพยานหลักฐานและกระบวนการทางกฎหมายหากผลการตรวจสอบพบมีการกระทำที่ไม่เป็นไปตามข้อบังคับหรือจริยธรรมแห่งวิชาชีพตรงนี้ก็จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะ
0: ค่ะเมื่อช่วงเช้านะคะตั้งแต่7 โมงนะคะก็มาเปิดดู MV ใหม่ของลิซ่านะคะลาลิสามโนบาลซึ่งก็มีการเดบิวต์เป็นเขาเรียกว่าเป็น EP นะคะเหมือนเป็นอัลบั้มขนาดเล็กออกมาแต่ว่าเพลงแรกที่โปรโมทออกมาก่อนนะคะแล้วก็มาเปิดแบบเต็มๆวันนี้ก็คือสวัสดีค่ะนะคะเป็น Official Music Video ค่ะก็ปรากฏว่ายอดก็พุ่งแรงนะคะเพราะว่าคนไทยก็รอดูผลงานของเธอแล้วก็เช่นเดียวกับแฟนๆของเธอที่อยู่ทั่วโลกด้วยค่ะทีนี้วันนี้เนี่ยหลังจากที่ดู MV ของลิซ่ากันไปแล้วสวัสดีค่ะนะคะก็ใช้คำทักทายในภาษา

0: ไทยเข้ามาเป็นชื่อเพลงแล้วก็ปรากฏว่านอกจากนั้นเนี่ยก็มีความเป็นไทยใส่เข้าไปเพียบเลยนะคะเราเห็นมวยไทยนะเราเห็นรถตุ๊กตุ๊กนะคะเราเห็นสถานที่ถ่ายทำที่เป็นอาคารที่มีเอกลักษณ์นะคะอาจจะเป็นอาคารเก่าที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพรวมไปถึงสถานีรถไฟหัวลำโพงด้วยค่ะก็มีการบอกว่าลิซ่าเองก็นำเรื่องราวความเป็นไทยนั้นมาตีความและเรียบเรียงใหม่ในแบบฟิวเจอริสติกค่ะแล้วก็มีท่าเต้นที่ทรงพลังการแต่งกายที่ก็มีการดัดแปลงมาผสมผสานความเป็นไทยลงไปนะคะก็แน่นอนค่ะท่อนที่ติดหูก็คงจะเป็นคำว่าสวัสดีค่ะเฮลโลสวัสดีค่ะนะแล้วก็ต่อจากนี้ไปก็คงจะทำให้คนทั่วโลกนะคะก็ได้รู้ถึงคำว่าสวัสดีค่ะของคนไทยค่ะล่าสุดก็เปิดผ่านไปแล้ว5ชั่วโมงนะคะก็มียอดวิวไปแล้ว10ล้านวิวค่ะ
1: ค่ะก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ชอบที่มักจะสร้างปรากฏการณ์นะคะเวลาที่เธอมีผลงานออกมาเนี่ยคนก็ติดตามกันเยอะเลยนะคะในเวลาไม่ถึงชั่วโมงเมื่อช่วงเช้าเนี่ยเหมือนแบบล้านแป๊บเดียวเนี่ยล้านเลยนะ
0: ก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงปีทองหรือช่วงเวลาทองของผู้หญิงไทย
1: ผู้หญิงไทย
0: เพราะว่าสร้างชื่อเสียงมากเลยนะคะไม
1: ่
0: ว่าจะเป็นน้องเน่เน่นะคะหรือว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงไทย
1: ใช่นะคะก็เนี่ยแหละค่ะก็มาถึงทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยที่ตอนนี้เขาไปแล้วนะคะบินไปญี่ปุ่นเตรียมพร้อมลุยศึกเอเชียนเกม2026ซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยมีแฟนคลับไปรอส่งแน่นสนามบินเลยค่ะทั้งนี้นะคะในช่วงเวลา 22:30 นของเมื่อคืนที่บริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีบรรดากองเชียร์แฟนคลับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยค่ะเดินทางไปส่งทัพนักตบสาวไทยไปกันคึกคักเลยนะคะสำหรับนักตบสาวไทยก็ไปทำภารกิจสำคัญในการแข่งขันเอเชียนเกม2026โดยหนึ่งในภาพความประทับใจก็คือออมสินสสิภาพรจันทวิสูตรเป็นนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยตำแหน่งหัวเสานะคะเธอได้พบกับคุณแม่และบรรดาญาติพี่น้องที่เดินทางมาจากอยุธยาเพื่อมาส่งและให้กำลังใจนะคะซึ่งตัวออมสินสสิภาพรพูดเองเลยว่าเพิ่งจะได้พบคุณแม่เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ช่วงสงกรานต์เพราะว่าต้องเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างหนักเลยสำหรับการแข่งขันรายการต่างๆการที่ได้พบแม่ญาติพี่น้องในครั้งนี้ถือเป็นกำลังใจสำคัญอย่างมากเลยนะคะทำให้มีกำลังใจเต็มเปี่ยมก่อนจะไปทำหน้าที่เพื่อทีมชาติไทยออมสินและแม่ต่างผลัดกันหอมแก้มนะคะบรรยากาศอบอุ่นรอยยิ้มของครอบครัวรวมไปถึงแฟนคลับที่เดินทางมาร่วมส่งทัพนักกีฬาด้านกัปตันผู้พรพันธ์เกิดปราดมือเซตและกัปตันทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวถึงความพร้อมก่อนออกเดินทางนะคะบอกว่านักกีฬาทุกคนมีสภาพร่างกายและจิตใจที่พร้อมแม้ต้องพบกับทีมที่แข็งแกร่งแต่ทุกคนก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจเกินร้อยที่จะทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดกัปตันผู้นะคะยังฝากถึงแฟนกีฬาชาวไทยทุกคนที่ส่งกำลังใจมาให้ทีมโดยตลอดพร้อมขอให้ติดตามเชียร์เป็นกำลังใจให้ทัพนักกีฬานะคะเป็นกำลังใจให้นักกีฬาทุกคนแล้วก็ย้ำว่าทีมชาติไทยจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อชื่อเสียงของประเทศเมื่อคืนได้ติดตามไลฟ์เหมือนกันนะคะเห็นคุณรัศมีแขเดินทางไปส่งที่สนามบินด้วย
0: ค่ะ
1: นะคะก็คนนี้เขาก็แก้บนต้องแก้บนด้วยไหม
0: เขาวิ่งไปแวะบ้างแล้วนะคะเพราะว่ามีการ
1: วิ่งผ่อน
0: วิ่งรอบวัดพระแก้วใช่ไหมคะแล้วก็แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนื่องจากว่าเห็นบอกว่ารอบหนึ่งมันประมาณ2กิโลอ่ะบนว่าก
1: ี่รอบอ่ะ
0: 100รอบอ่ะก็เลยขอผ่อนนะแล้วก็มีการโพสต์ข้อความว่าเหมือนจะวิ่งไปแล้ว3รอบเลยแล้วจำลองเนี่ยนะ
1: คะ
0: มาที่ข่าวต่างประเทศค่ะข้อพิพาทเหนือหมู่เกาะฟอกแลนด์นะคะที่เคยทำให้อาร์เจนตินาทำสงครามกับสหราชอาณาจักรปะทุเป็นความตึงเครียดขึ้นมาอีกค่ะหลังจากโดนัลด์ทรัมป์ค่ะผู้นำสหรัฐจะเปลี่ยนนโยบายชาติแล้วก็ยุติการสนับสนุนอังกฤษในข้อพิพาทนี้ค่ะท่าทีของนายทรัมป์ก็เป็นเหตุผลหลักที่นายฮาเวียร์มิเลประธานาธิบดีของอาร์เจนตินาที่เป็นพันธมิตรแนบแน่นกันนำมาเปิดแถลงข่าวค่ะโดยบอกว่าจะออกกฎหมายเร่งรัดมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อบริษัทที่ขุดเจาะน้ำมันใกล้กับหมู่เกาะฟอกแลนด์ซึ่งเขายืนกรานว่าเป็นพื้นที่อธิปไตยของอาร์เจนตินาทั้งในทางประวัติศาสตร์และทางกฎหมายโดยเขาบอกว่ากระแสลมแห่งการเปลี่ยนแปลงมาถึงแล้วนะคะเพื่อสนับสนุนการอ้างสิทธิ์ของอาร์เจนตินาเหนือหมู่เกาะฟอกแลนด์ค่ะโดยยกถึงคำกล่าวของนายทรัมป์นะคะที่ว่าจะพิจารณาจุดยืนของสหรัฐค่ะปัญหา

0: การแย่งชิงดินแดนอธิปไตยเหนือหมู่เกาะฟอกแลนด์ในมหาสมุทรแอตแลนติกก็ผ่านมากว่า40ปีแล้วนะคะที่2ประเทศเขาทำสงครามแย่งชิงดินแดนกันแต่ก็ยังคงเป็นประเด็นพิพาทอย่างดุเดือดอยู่จนขณะนี้บริษัทน้ำมัน2แห่งของอังกฤษและอิสราเอลมีกำหนดจะเริ่มการสำรวจในแหล่งน้ำมันซีไลออนที่มีปริมาณน้ำมันสำรอง 1,700 ล้านบาร์เรลค่ะซึ่งนายมิเลบอกว่าอาร์เจนตินานั้นยอมไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นอันตรายร้ายแรงอย่างชัดเจนค่ะซึ่งท่าทีของผู้นำอาร์เจนตินาก็ออกมาหลังจากที่ไม่กี่วันก่อนทรัมป์บอกว่าเขาอาจจะทบทวนท่าทีเป็นกลางเกี่ยวกับอธิปไตยของหมู่เกาะฟอกแลนด์ถ้าสหราชอาณาจักรไม่เพิ่มงบประมาณด้านการป้องกันประเทศค่ะ
1: หมดเวลาแล้วค่ะข่าวพักเที่ยงวันนี้นะคะติดตามได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะคุณศศิธรกุวังคดิโลกดิฉันเยมินแหวนเครือและทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปพร้อมกัน
0: สวัสดีค่ะ

0: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมทยะลา
2: ปักใต้บ้านเรา
1: ปักใต้บ้านเรา

0: วัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะก็ขอต้อนรับค่ะเข้าสู่รายการปักใต้บ้านเรานะคะวันนี้ก็กลับมาพบกันนะคะเช่นเคยค่ะนะพบกันในช่วงเวลา 12:30 น.เป็นต้นไปนะคะจนถึง 13:00 น.ค่ะสำหรับวันนี้นะเราก็กลับมาเจอกันนะคะกับปักใต้บ้านเรานะในวันศุกร์ที่4 กันยายน 2569นะคะสำหรับวันนี้ค่ะก็ทางวิทยุอสมทยะลานะคะก็รับหน้าที่เป็นแม่ข่ายสำหรับสัปดาห์นี้แล้วก็ในวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกันนะคะกับดิฉันนะคะช่อฟ้าชูแก้วประกาศนั่นเองค่ะที่เป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงเวลานี้ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะนะข่าวภาคใต้นะคะของเราค่ะก็จะขอนะคะเริ่มด้วยเรื่องของสภาพอากาศก็แล้วกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้แบบก็มีนะเดี๋ยวฝนตกหนักนะคะเหมือนที่ผ่านมานะคะที่ยะลาอำเภอเมืองนะคะก็แบบว่าฝนพายุฝนนะคะกระหน่ำกันเลยทีเดียวเมื่อช่วงเย็นนะคะวันที่2กันยายนที่ผ่านมานั่นเองค่ะและสำหรับในช่วงนี้นะคะก็สำในช่วงนี้กับสภาพอากาศของภาคใต้ตอนล่างนะคะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสนะคะก็ต้องเฝ้าระวังฝนฟ้าคะนองด้วยนะคะเพราะว่า40%นะคะของพื้นที่ค่ะคุณผู้ฟังก็จะมีฝนนะคะ40%นั่นเองนะคะระหว่างวันที่4 ถึง 7 กันยายนนี้ค่ะทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็แจ้งเตือนสภาพอากาศนะช่วงวันที่4 ถึง 7 กันยายน 2569นะคะในช่วงนี้นะคะประเทศไทยนะในช่วงประเทศไทยตอนบนนะคะก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะจากร่องมรสุมค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกของเรานะคะโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนะคะได้แก่จังหวัดสงขลานะคะปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสนะคะก็มีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่นั่นเองค่ะสำหรับคลื่นลมนะคะในทะเลอ่าวไทยค่ะก็ห่างฝั่งนะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรนะคะส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรค่ะก็ขอให้ประชาชนและชาวเรือในพื้นที่นะคะระมัดระวังในการเดินทางและการสัญจรทางเรือกันด้วยนะคะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะก็คือจะมีฝน40%ค่ะภาคเหนือนะคะฝนฟ้าคะนองจะอยู่ที่60%นะคะแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็จะมีฝนฟ้าคะนอง70%นั่นเองค่ะภาคกลางนะภาคกลางก็จะมีฝนฟ้าคะนอง60%นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังนะคะช่วงนี้นะทางภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางนะคะก็จะเสี่ยงในเรื่องของน้ำป่าไหลหลากนะในเรื่องของน้ำท่วมนั่นเองนะภาคใต้ของเราก็ยังคงต้องเฝ้าระวังเช่นกันค่ะคุณผู้ฟังนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะอากาศก็แบบแปรปรวนนะเดี๋ยวฝนตกหนักบ้างแบบหนักแบบว่ามีแบบพายุนะในช่วงนี้นะคะยังไงก็ติดตามนะคะประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะได้ตลอด24 ชั่วโมงค่ะนะคะก็อัปเดตกันไปนะคะในเรื่องของสภาพอากาศค่ะและสำหรับใน เรื่องของข่าวในวันนี้นะคะทาง5 จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะทางกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ได้จับมือมูลนิธิสารใจไทยสู่ใจใต้นะคะดึงปลัดอำเภอค่ะพัฒนากร5 จังหวัดภาคใต้นะร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนนะคะด้วยกระบวนการแผนพัฒนาเชิงพื้นที่หมู่บ้านรอบสถาบันศึกษาปอเนาะนั่นเองค่ะทางด้านนายอารีวงอารยะนะคะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสารใจไทยสู่ใจใต้ค่ะก็เป็นประธานนะในเมื่อวานนะคะวันที่3กันยายนเวลา9 นาฬิกาค่ะก็ได้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่5 จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะด้วยกระบวนการแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ค่ะระหว่างวันที่3 ถึง 5 กันยายนนี้นะคะที่ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะโดยมีนายวิรุณสิทธิวงศ์ค่ะรองอธิบดีกรมการปกครองค่ะนายวชระนะธรรมมะปัญญาสกุลนะผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนค่ะนะและรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลานะคะแล้วก็จังหวัดสงขลาค่ะนายกสมาคมสถาบันศึกษาปอเนาะ5 จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะแล้วก็ ผู้แทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะและก็หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนราธิวาสพัฒนาการจังหวัดปัตตานีค่ะยะลานราธิวาสสงขลาแล้วก็จังหวัดสตูลค่ะและผู้เชี่ยวชาญนะคะเฉพาะด้านการพัฒนาชุมชนนายกสมาคมเยาวชนสานใจไทยสู่ใจใต้และผู้เข้าร่วมโครงการนะคะก็ทางด้านนายอารีวงอารยะนะคะประธานกรรมการบริหารมูลนิธินะสานใจไทยสู่ใจใต้สู่ใจใต้นะคะก็ได้เปิดเผยว่าด้วยกรมการพัฒนาชุมชนนะคะได้ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะด้วยกระบวนการแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ค่ะเพื่อพัฒนาทักษะและศักยภาพนะคะของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนนะคะและภาคีเครือข่ายค่ะสู่การเป็นผู้นำกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่นะคะเพื่อที่จะถอดบทเรียนค่ะทบทวนปัญหาอุปสรรคนะคะแล้วก็ปัจจัยความสำเร็จของการขับพื้นที่ขับเคลื่อนพื้นที่ในระยะที่ผ่านมานะคะและเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่หมู่บ้านรอบสถานศึกษาปอนอค่ะที่สอดคล้องนะคะกับวิถีชีวิตและบริบทพื้นที่ในระยะต่อไปค่ะ
1: ภาคใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายตาย
2: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังภาคใต้บ้านเรา
1: ภาคใต้บ้านเรา
3: ภาคใต้บ้านเรา

0: และเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ฟังนะคะในวันที่3กันยายนนะคะที่ลานสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลาตำบลสเตงอำเภอเมืองยะลาค่ะจังหวัดยะลานะคะก็บรรยากาศค่ะเต็มไปด้วยความอบอุ่นนะคะเบิกบานแล้วก็อิ่มบุญด้วยจากการรวมพลังของทุกภาคส่วนในพื้นที่นะคะในพิธีเปิดกิจกรรมการกุศลนะคะเพื่อหารายได้สนับสนุนการดำเนินงานของชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดยะลาภายใต้โครงการอาสาด้วยใจคืนคนดีสู่สังคมมาแกนาซิกาบูนั่นเองค่ะโดยได้รับเกียรตินะคะจากนายเกียรติศักดิ์มณีรัตน์ค่ะหัวหน้าสำนักงานจังหวัดยะลาเดินทางมาเป็นประธานค่ะในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะคะพร้อมด้วยนายสามารถสาและประธานชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดยะลาค่ะแล้วก็คณะผู้จัดงานนะคะเครือข่ายคุมประพฤตินะคะแล้วก็หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็พี่น้องประชาชนชาวยะลานะคะที่เดินทางมาร่วมงานกันอย่างคึกคักค่ะกับกิจกรรมมาแกนาซิกาบูนะหรือการร่วมรับประทานข้าวยำล้อมวงกินข้าวด้วยกันนั่นเองค่ะก็เป็นการสะท้อนนะคะถึงวิถีชีวิตนะคะวัฒนธรรมแล้วก็ความผูกพันค่ะอันแน่นแฟนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นเองนะคะงานนี้ค่ะก็ไม่เพียงแต่จะจัดขึ้นนะคะเพื่อระดมทุนสนับสนุนภารกิจในการติดตามนะคะการแก้ไขฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้กระทำผิดผู้พ้นโทษเด็กและเยาวชนนะคะให้สามารถกลับมายืนในสังคมได้อย่างปกติสุดเท่านั้นค่ะแต่ยังเป็นพื้นที่ในการแบ่งปันนะคะแล้วก็ร่วมกันสร้างโอกาสทางอาชีพนะคะสร้างรายได้เพื่อไม่ให้เกิดการกระทําผิดซ้ํานั่นเองค่ะสําหรับรายได้นะคะจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังหลังหักค่าใช้จ่ายนะคะชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดยะลาค่ะก็จะนําไปใช้สนับสนุนนะคะภารกิจการช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ถูกคุมความประพฤติและเยาวชนอย่างคุ้มค่าแล้วก็โปร่งใสนะคะก็สามารถตรวจสอบได้นะคะสำหรับในกิจกรรมในครั้งนี้นะคะมาแกนาซิกาบูนะคะก็ได้พิสูจน์แล้วว่าพลังแห่งการอภัยนะคะแล้วก็การให้โอกาสค่ะก็สามารถที่จะเริ่มต้นได้จากมือเล็กๆนาที่เปลี่ยนไปด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่ค่ะการรวมพลังของชาวยะลาในครั้งนี้นะคะก็ไม่ได้เป็นเพียงสะท้อนถึงความรักความสามัคคีนะคะแล้วก็การเกื้อกูลกันในสังคมเท่านั้นก็ยังเป็นเสมือนนะคะประตูด่านแรกค่ะที่เปิดกว้างนะคะเพื่อต้อนรับผู้ก้าวพลาดให้กลับคืนสู่สังคมอย่างมีเกียรตินะมีศักดิ์ศรีแล้วก็พร้อมที่จะกลับมาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนอย่างยั่งยืนต่อไปนั่นเองค่ะนะและนี่ก็เป็นข่าวในจังหวัดยะลานะคะแล้วเราก็ไปกันต่อค่ะที่จังหวัดนราธิวาสกันบ้างนะคะที่นราธิวาสค่ะคุณผู้ฟังนะก็จะมีสำหรับงานสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดนะคะลดค่าครองชีพประชาชนด้วยนะคะกับในงานของดีเมืองนราค่ะประจำปี2519ที่จะจัดขึ้นนะคะในวันที่12ถึง21กันยายนนี้นะคะที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสค่ะนะก็ขอเชิญชวนนะคะคุณผู้ฟังในจังหวัดนราธิวาสแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะคะก็สามารถที่จะไปเลือกซื้อของในราคาประหยัดกันได้เลยนะคะในวันที่12ถึง21กันยายนนี้นะคะที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษานั่นเองค่ะและนะคะที่นราธิวาสค่ะคุณผู้ฟังก็จะมีการจัดงานประชันเสียงนกเขาชวาด้วยนะคะชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะงานของดีเมืองนราค่ะในวันที่16ถึง17กันยายนนี้นะคะที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาเทศบาลเมืองนราธิวาสอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสด้วยนะคะก็มีด้วยกัน2งานค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็ไปช็อปกับสินค้าราคาประหยัดแล้วก็ในวันที่16ถึง17นะคะก็จะมีการจัดงานประชันเสียงนกเขาชวานะคะสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถไปร่วมเชียร์กันได้เลยนะกับการประชันเสียงนกเขาชวานั่นเองนะคะในวันที่16ถึง17กันยายนนี้ค่ะและเรานะคะก็ นะคะจบกันไปสำหรับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปนะคะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกันบ้างนะคะสำหรับเมื่อวานนี้นะคะที่ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะนายจุมพศวรรณชัดสิรินะคะผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็ได้เป็นประธานการประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมนะคะและรับสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้งค่ะในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะโดยมีนายจักริดฝั่งชลจิตค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายสงบสโตนนะคะหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการผู้แทนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้เข้าร่วมการประชุมนะคะเพื่อบูรณาการความร่วมมือแล้วก็เตรียมความพร้อมนะคะในการรับมือกับสภาพอากาศที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนนั่นเองค่ะที่ประชุมนะคะได้มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์นะคะเพื่อเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยนะคะวาตภัยดินถล่มแล้วก็คลื่นลมแรงด้วยนะคะตลอดจนศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภัยแล้งของจังหวัดนะคะพร้อมทั้งรับฟังนะคะการรายงานคาดการสภาพอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะและสถานการณ์การบริหารจัดการน้ำจากโครงการชลประทานและหน่วยงานทรัพยากรน้ำที่เกี่ยวข้องนั้นทั้งนี้ที่ประชุมนะก็ได้เน้นย้ำถึงการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและเผชิญเหตุในระดับพื้นที่นะคะโดยเฉพาะการรับมืออุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอพระแสงและอำเภอชัยยาค่ะรวมถึงการรับมือภัยแล้งนะคะในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยและอำเภอเกาะพังงานค่ะเพื่อให้การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองค่ะนะและนี่ก็เป็นข่าวนะคะจากอสมทสุราษฎร์ธานีที่ส่งกันเข้ามาก็ต้องขอขอบคุณมากเลยเดี๋ยวไปพักสักครู่ค่ะ
1: ภาคใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายตายวันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือว่าจะลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ทันรับฟังภาคใต้บ้านเรา
2: ปักใต้บ้านเรา
3: ปักใต้บ้านเรา

0: ไปกันที่นะคะจังหวัดพัทลุงกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังนะคะทางด้านนางสาวสรณนงค์สงสมพันธ์นะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงค่ะก็ได้นำทีมรับมอบโล่เชิดชูเกียรติ10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2569นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราไปรับฟังนะคะข่าวจากจังหวัดพัทลุงค่ะจากดีเจพี่จ๋าจ๋าค่ะ
1: นางสาวสรณนงค์ทรงสมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนำทีมพัทลุงเข้ารับโล่รางวัล10สุดยอดชุมชนต้นแบบบ้านลำปำเที่ยวชุมชนยนต์วิถีจังหวัดพัทลุงจากท่านสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนางอภิญญาสุวรรณวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยนางสุภาวดีพรหมมากนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการเข้าร่วมพิธีเปิดมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Color of Thai ไทยการจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างที่2ถึง6กันยายน2569ณศูนย์แสดงสินค้า Impact เมืองทองธานีอาคาร7ถึง8อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีโดยจังหวัดพัทลุงมีผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกร้านค้าให้เข้าร่วมจำหน่ายภายในงานจำนวน6ร้านคือนันทธาดากระเป๋ากระจูดบ้านศิวนาถผ้าบาติกลายโบราณเมืองชัยบุรีสาคูชัยบุรีเจ๊มาลีลานใบแอดอีโคปรินท์บ้านโนราและบูธสาธิตเวิร์กช็อปจำนวน2บูธคือการร้อยลูกปัดโนราและการทำโพลนอกจากนี้ยังมีการออกบูธ10สุดยอดเที่ยวชุมชนยนต์วิถีจากชุมชนบ้านลำปำนำเสนอมันกรอบและกุ้งหวานลำปำในการนี้นางสภิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเปิดโดยมีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมแขกผู้มีเกียรติสื่อมวลชนนักท่องเที่ยวและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากร่วมเดินเยี่ยมชมกิจกรรมและพื้นที่การจัดงานภายในงานจัดเต็มความบันเทิงแบบครบทุกมิติมีทั้งการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของทุกภาคอาทิลิเกหนังใหญ่หมอลำมโนราพร้อมคอนเสิร์ตสากลและศิลปินดังอีกมากมายกฤตชนิพานิลเขตจากสถานีวิทยุอสมทจังหวัดพัทลุงรายงานค่ะ
0: ค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะข่าวจากอสมทจังหวัดพัทลุงนะคะกับพี่ดีเจจ๋าจ๋านั่นเองค่ะและสำหรับในช่วงนี้12นาฬิกากับอีก49นาทีนะคะคุณผู้ฟังเราไปกันต่อที่จังหวัดชุมพรกันบ้างค่ะทางด้านนายเทียนชัยนะคะชูกิตติวิบูลค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนะคะก็เป็นประธานในพิธีอัญเชิญค่ะและมอบถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะในโครงการจัดงานสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติค่ะครั้งที่20ประจำปี2569นะคะโดยมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารนะคะสถานศึกษาคณะครูแล้วก็นักเรียนก็ได้เข้าร่วมพิธีนะคะที่โรงเรียนสะอาดพเดิมวิทยาค่ะอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนั่นเองค่ะด้านนายไกรวันสังคสานะคะผู้อำนวยการโรงเรียนสะอาดพเดิมวิทยาค่ะก็ได้กล่าวถึงการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวนะว่าด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะและดำเนินตามรอยพระยุคลบาทในการอนุรักษ์ภาษาไทยให้ถูกต้องนะโดยแบ่งการแข่งขันนะออกเป็น3ระดับรวม21ทักษะค่ะครอบคลุมนะคะในเรื่องของการคัดลายมือนะการเขียนตามคำบอกนะการเปิดพจนานุกรมนะคะแล้วก็การแต่งคำประพันธ์ด้วยนะคะซึ่งได้รับความสนใจนะคะจากสถานศึกษาในจังหวัดชุมพรทุกสังกัดนะคะรวม113แห่งค่ะโดยมีนักเรียนเข้าร่วมนะคะกว่า 1,175 คนค่ะนายเทียนชัยชูกิตติวิบูลนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็ได้กล่าวแสดงความยินดีนะคะกับเยาวชนค่ะและสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลนะคะว่าความสำเร็จในครั้งนี้นะคะก็ได้แสดงถึงความภาคเพียรนะคะแล้วก็ทักษะค่ะที่เชี่ยวชาญนะพร้อมเน้นย้ำถึงพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถขออภัยนะคะบรมนาถบพิตรค่ะที่ทรงมีพระราชดำรัสนะคะว่าเรามี เราโชคดีนะที่มีภาษาของตนเองมาแต่โบราณกาลนั่นเองนะจึงสมควรอย่างยิ่งค่ะที่จะรักษาไว้นะคะดังนั้นการปลูกฝังให้เด็กนะคะและเยาวชนค่ะได้ตระหนักถึงความสำคัญนะคะในการศึกษาและต่อยอดวัฒนธรรมภาษาไทยค่ะจึงเป็นภารกิจที่สำคัญนั่นเองนะคะโดยผลการแข่งขันคะแนนรวมสูงสุดนะในแต่ละระดับที่ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานนะคะก็คือในระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง3นะคะก็ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานค่ะคุณผู้ฟังได้แก่โรงเรียนสหศึกษานั่นเองค่ะและในระดับประถมศึกษาปีที่4ถึง6นะคะที่ได้รับรางวัลก็คือโรงเรียนอนุบาลชุมพรนะคะแล้วก็ในระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ก็ที่ได้รับรางวัลนะคะก็จะเป็นได้แก่โรงเรียนสวนศรีวิทยานั่นเองนะก็ขอแสดงความยินดีนะคะของน้องๆกันด้วยนะคะที่ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานนะแต่ละโรงเรียนด้วยนะคะอ่ะก็เป็นข่าวนะคะจากอสมทจังหวัดชุมพรค่ะที่ส่งกันเข้ามาก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วเราไปกันต่อนะคะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างนะคะกับการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีค่ะก็มีการติดตามผลการบริหารจัดการหนี้นะคะพร้อมแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิร่วมขับเคลื่อนงานนั่นเองค่ะเมื่อวานนี้นะคะที่ห้องประชุมสิริธรรมพัฒนาชั้น1ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะนายสมชายลีลาน้อยค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายนะคะให้นายธีรพงษ์ช่วยชูนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก็เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนะคะบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครศรีธรรมราชครั้งที่5นะคะประจำปี2519เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานค่ะและพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการกองทุนค่ะให้เกิดประสิทธิภาพและความยั่งยืนนะคะโดยมีคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมค่ะโอกาสนี้นะคะที่ประชุมก็ได้รับทราบนะคะสรุปผลการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะโดยข้อมูลณวันที่20สิงหาคม2569นะคะก็ได้พบว่ามีโครงการลูกหนี้คงเหลือทั้งสิ้น690โครงการค่ะจำนวนเงินลูกหนี้นะคะก็คงเหลือณปัจจุบันนะคะที่ 45,811,957.11 บาทนะคะโดยเป็นหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระนะอยู่ที่5ล้านกว่าบาทค่ะคุณผู้ฟังนะแล้วก็มีโครงการที่ดำเนินคดีแล้วนะคะ529โครงการก็คิดเป็นจำนวนเงินนะที่ดำเนินคดีค่ะคุณผู้ฟัง42,287,796 บาทนะคะขณะที่หนี้เกินกำหนดชำระนะก็อยู่ที่100,000กว่าบาทนะหรือร้อยละ 0.26 นั่นเองค่ะทั้งนี้นะผลการติดตามข้อมูลย้อนหลังนะคะก็สะท้อนให้เห็นว่าหนี้เกินกำหนดชำระนะคะมีแนวโน้มลดลงนะคะอย่างต่อเนื่องค่ะจากร้อยละ 1.96 นะคะเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานะคะก็เหลือร้อยละ 0.26 ในเดือนสิงหาคมนะคะซึ่งเป็นผลจากการบริหารจัดการหนี้อย่างเป็นระบบนั่นเองนะคะการติดตามลูกหนี้อย่างใกล้ชิดและการดำเนินงานที่มุ่งเน้นความโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้นะคะนอกจากนี้ค่ะทางที่ประชุมนะคะยังได้พิจารณาค่ะเรื่องการแต่งตั้งนะคะคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการกันกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอค่ะเพื่อที่จะทดแทนผู้ทรงคุณวุฒิเดิมนะคะที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดยพิจารณาคุณสมบัติและรายชื่อนะคะที่เหมาะสมค่ะเพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนในระดับอำเภอเป็นไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีประสิทธิภาพนั่นเองนะคะสำหรับการประชุมในครั้งนี้นะคะก็มุ่งเน้นนะคะในเรื่องของการกำกับนะคะติดตามและก็บริหารจัดการกองทุนนะคะพัฒนาบทบาทสตรีค่ะให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสมาชิกนะคะและประชาชนในพื้นที่นะคะพร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นนะคะในการบริหารจัดการกองทุนอย่างมี นะอย่างมีประสิทธิภาพนะคะโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้นะคะอันจะนำไปสู่ความเข้มแข็งนะคะแล้วก็ความยั่งยืนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไปค่ะนะและนี่ก็เป็นนะคะข่าวนะที่ส่งกันเข้ามาจากอสมทนะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็สำหรับในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังกับรายการปักใต้บ้านเรานะคะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันนะคะช่อฟ้าชูแก้ประการนะคะวันนี้ที่ทำหน้าที่ดำเนินรายการในช่วงเวลานี้นะคะก็ที่ส่งข่าวนะในส่วนของภาคใต้ของเรานั่นเองค่ะคุณผู้ฟังสำหรับสัปดาห์หน้านะคะก็สามารถติดตามรับฟังกันได้ใหม่กับปักใต้บ้านเราในวันจันทร์นะคะสำหรับวันนี้นะคะดีเจฟ้าช่อฟ้าก็ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะเราก็ค่อยเจอกันใหม่ในรายการปักใต้บ้านเราในวันจันทร์ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ไป
3: มาไปไหนนะ
2: ไปปักใต้บ้านเรา
4: อ๋อเขาบอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
3: เล่สวยน้ำตกภูเขาของกินร้อยมีเพศนี้

ังฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 13:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรัฐบาลชวนประชาชนติดตามคุยกับครม.อนุทินเปิดมุมคิดเจาะนโยบายฟังคำตอบจากรัฐมนตรีโดยตรงทุกวันเสาร์ 9:05 น.เริ่ม5กันยายนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินรายการที่จะเปิดมุมคิดเจาะนโยบายเบื้องหลังการทำงานและทิศทางการบริหารประเทศผ่านการพูดคุยกับรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยตรงเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจว่ารัฐบาลกำลังทำอะไรมีเป้าหมายอย่างไรและจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างไรสำหรับรายการคุยกับครม.อนุทินจะชวนรัฐมนตรีมาพูดคุยแบบตรงไปตรงมาไม่ในประเด็นสำคัญที่อยู่ในความสนใจของประชาชนทั้งแนวคิดเบื้องหลังการกำหนดนโยบายการขับเคลื่อนงานในแต่ละด้านตลอดจนคำถามและข้อสงสัยที่ประชาชนต้องการคำตอบรัฐบาลต้องการเพิ่มช่องทางการสื่อสารที่ให้ทำให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลจากผู้กำหนดและรับผิดชอบนโยบายโดยตรงเพราะนอกจากการรับรู้ว่านโยบายคืออะไรแล้วสิ่งสำคัญคือประชาชนควรได้ทราบถึงเหตุผลเป้าหมายและผลที่จะเกิดจากการดำเนินงานของรัฐบาลเพื่อให้ทุกคำถามมีคำตอบประชาชนสามารถติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินได้ทุกวันเสาร์เวลา 9:05 น.ทางโทรทัศน์ NBT M.HD หมายเลข30และททบ5และช่องทางออนไลน์กรมประชาสัมพันธ์ NBT Connect และไทยคู่ฟ้าพอ JIC สวนเดือดอาชญากรรมสงครามไม่ใช่เรื่องพาดหัวย้อนถามกัมพูชา BM21 กระยิงพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการสถานการณ์และผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือพอ JIC ได้กล่าวถึงกรณีที่สื่อกัมพูชานำความเห็นของช่างภาพข่าวชาวฝรั่งเศสมาระบุว่าการกระทำของทหารไทยอาจเข้าข่ายอาชญากรรมสงครามว่าประเทศไทยเคารพเสรีภาพของสื่อและสิทธิ์ในการตั้งคำถามแต่คำว่าอาชญากรรมสงครามเป็นข้อกล่าวหาทางกฎหมายที่ร้ายแรงจำเป็นต้องพิสูจน์ด้วยข้อเท็จจริงและหลักฐานไม่ใช่จากความเห็นหรือภาพเพียงด้านเดียวพลอากาศเอกประภาสกล่าวว่าหากจะตรวจสอบว่าใครละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศควรตรวจสอบเหตุการณ์ทั้งหมดด้วยมาตรฐานเดียวกันโดยประเทศไทยมีหลักฐานเกี่ยวกับการยิงจรวด BM21 จากฝ่ายกัมพูชาเข้าสู่พื้นที่พลเรือนของไทยรวมถึงเหตุการณ์เมื่อวันที่14 ธันวาคม 2568ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศรายงานว่าจรวด BM21 ตกในพื้นที่พลเรือนอำเภอกันทารักษ์จังหวัดศรีสะเกษพลเรือนไทยเสียชีวิต1 รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายคำถามทางกฎหมายจึงง่ายกว่าใครยิงจากที่ใดเป้าหมายคืออะไรและผลกระทบต่อพลเรือนคืออะไรการตัดสินใจเหตุการณ์ใดเป็นอาชญากรรมสงครามเป็นเรื่องของกระบวนการทางกฎหมายและมีผู้มีอำนาจตามกฎหมายไม่ใช่หน้าที่ของ JIC ที่จะตัดสินแทนศาลทรงศักดิ์สั่งสทนชเร่งสำรวจ22ลุ่มน้ำหาที่กักเก็บน้ำทำแก้มลิงนายสมศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีและในฐานะกำกับดูแลสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมความพร้อมรับมือน้ำเหนือที่จะไหลลงมาว่าพยายามเน้นย้ำให้สทนช.เร่งสำรวจลุ่มน้ำต่างๆซึ่งมีมาตรการในการป้องกันอยู่แล้วโดยแจ้งไปยังทุกจังหวัดทุกหน่วยงานให้เตรียมความพร้อมโดยเฉพาะเรื่องการดูแลประชาชนที่อาจจะเกิดภัยต่างๆและเห็นตรงกันว่าจะต้องทำพื้นที่รับน้ำเพิ่มเติมภายหลังจากรถหายไปหรือถูกทำลายไปบ้างทั้งนี้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่หาดใหญ่นายณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่เสนอทำแก้มลิงเพื่อรองรับน้ำซึ่งตรงกับแนวทางของตนที่เห็นว่าควรทำพื้นที่รองรับน้ำเพิ่มเติมโดยจะต้องทำในทุกพื้นที่ซึ่งนอกจากจะขยายพื้นที่รับน้ำและระบายน้ำแล้วจะต้องทำพื้นที่รับน้ำเพื่อกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในตอนหน้าแล้งดังนั้นต้องเริ่มสำรวจใน22ลุ่มน้ำที่มีอยู่ว่าตรงจุดใดที่จะสามารถทำ

0: พื้นที่เก็บกักน้ำหรือแก้มลิงตามโครงการพระราชดำริได้บ้าง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสูสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริ

0: ริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมเอ็มคอตเรดิโอโกกรีน
6: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
7: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
8: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
9: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
5: MCOT Radio Networkร้อยสองอสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: เน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการอสมทเพื่อชุมชนค่ะวันนี้พบกันเวลาเดิมนะคะบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ผ่านทางสถานีวิทยุอสมท102สุราษฎร์ธานีวันนี้ก็เดินทางมาถึงวันศุกร์สุดสัปดาห์กันอีกแล้วนะคะวันนี้ศุกร์ที่4กันยายน2569ค่ะทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังผ่านทางวิทยุ FM 102.0 MHz ค่ะรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Mcord Connectแอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้บันเทิงทุกที่ทุกเวลานะคะสามารถรับฟังกันได้ทั่วโลกเลยมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตค่ะไม่ว่าคุณผู้ฟังจะอยู่ที่ไหนมีแอปนี้แอปเดียวนะคะก็สามารถติดตามทั้งข่าวสารบันเทิงนะคะสาระต่างๆซีรีส์เนาะหรือว่าสามารถเลือกฟังเพลงฟังข่าวสารผ่านทางคลื่นวิทยุอสมทเครือข่ายได้ทุกคลื่นเลยนะคะทั้งภูมิภาคแล้วก็ส่วนกลางด้วยค่ะติดตั้งดาวน์โหลดกันได้ง่ายๆนะคะคุณผู้ฟังที่ติดตั้งไม่ถูกก็ไม่เป็นไรค่ะตอนนี้น้องสายหมอกก็ได้ทำคลิปวิดีโอนะเราโพสต์ปักหมุดไว้ให้ที่หน้าเพจ Facebook ของอสมทสุราษฎร์ธานีตั้งแต่ขั้นตอนการดาวน์โหลดแล้วก็ขั้นตอนการเข้าใช้งานค่ะไม่ยุ่งยากเลยดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS ได้เลยค่ะช่วงแรกนะคะกับอสมทเพื่อชุมชนค่ะคุณผู้ฟังคะมาไวไปไวนิดนึงเนาะวันนี้วันศุกร์ก็สบายสบายติดตามข่าวสารในพื้นที่กันสักนิดนึงค่ะเมื่อวานนี้ค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะท่านจักริดฝั่งชนจิตค่ะเป็นประธานในพิธีนะคะในการมอบสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็เป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยค่ะสืบเนื่องจากเมื่อวันที่30กรกฎาคม2569ที่ผ่านมานะคะ

0: น1ครัวเรือนค่ะภายหลังจากเกิดเหตุค่ะหน่วยงานภาครัฐภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะก็ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะได้ร่วมกันให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลพรายวาดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะรวมถึงการดำเนินการฟื้นฟูแล้วก็ก่อสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อให้ผู้ประสบภัยสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วซึ่งในโอกาสนี้นะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้ให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัยค่ะพร้อมกับย้ำนะคะว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีและก็ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะร่วมกันดูแลแล้วก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้สามารถก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปให้ได้ซึ่งการมอบสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้นะคะนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อประสบนิกรผู้ประสบความเดือดร้อนและก็สะท้อนถึงความห่วงใยที่มีต่อประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับครอบครัวของคุณพี่วันนี้แพแก้วด้วยนะคะเมื่อวานนี้เช่นเดียวกันค่ะในช่วงเวลา 9:30 นาทีค่ะคุณผู้ฟังหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีค่ะได้มาเยือนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะพร้อมกับบรรยายพิเศษในหัวข้อจะประพฤติปฏิบัติสิ่งใดขอให้รำลึกในความเป็นไทยใต้ร่มพระบารมีให้แก่ครูและก็นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจาก11โรงเรียนค่ะในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานีชุมพรณอาคาร100ปีหอประชุมครูลำยองโรงเรียนสุราษฎร์ธานีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะซึ่งในโอกาสนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านจุมพจน์วรรณชัดสิริก็ได้กล่าวต้อนรับนะคะโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น180คนประกอบด้วยตัวแทนนักเรียน140คนและผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาอีก40คนค่ะซึ่งการบรรยายในครั้งนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญนะคะที่เยาวชนและก็บุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมการรับฟังข้อคิดและก็ประสบการณ์อันทรงคุณค่าเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตการยึดมั่นในคุณธรรมความดีความรับผิดชอบต่อสังคมและก็การตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนในฐานะพลเมืองไทยซึ่งก็สอดคล้องกับเป้าหมายของการสร้างคนดีสู่สังคมพร้อมกับปลูกฝังจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมและก็ความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในสถานศึกษานั่นเองค่ะซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ค่ะร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานีชุมพรภายใต้การขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาผ่านกระบวนการของสภานักเรียนเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้ที่มีวินัยรับผิดชอบยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตสามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนแล้วก็ประโยชน์ส่วนรวมแล้วก็มีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมสุจริตในโรงเรียนด้วยนอกจากนี้นะคะการรับฟังบรรยายพิเศษแล้วผู้เข้าร่วมงานค่ะก็ยังได้ร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติเวิร์กช็อปนะคะที่เน้นการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงทั้งวางแผนโครงการส่งเสริมคุณธรรมประยุกต์ใช้กระบวนการสภานักเรียนในการแก้ปัญหาแล้วก็สร้างธรรมาภิบาลในโรงเรียนรวมถึงการนำเสนอผลงานแล้วก็การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันโดยมีประธานคณะกรรมการสภานักเรียนจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมถ่ายทอดประสบการณ์แล้วก็แนวทางการดำเนินงานของสภานักเรียนเพื่อสะท้อนบทบาทของเยาวชนในการร่วมพัฒนาสถานศึกษาค่ะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานีชุมพรนะคะก็มีการคาดหวังกับกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะว่าจะช่วยส่งเสริมให้กับนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยมีจิตสำนึกทางด้านคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็ความโปร่งใสพร้อมกับร่วมกันสร้างสถานศึกษาในพื้นที่แห่งความดีแล้วก็วัฒนธรรมสุจริตซึ่งก็จะนำไปสู่การพัฒนาพลเมืองคุณภาพแล้วก็สังคมที่เข้มแข็งได้อย่างยั่งยืนในอนาคตด้วยค่ะและนี่ก็คือกิจกรรมดีๆนะคะกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวไปพักฟังเพลงกันในช่วงนี้นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีกันค่ะ
1: M-Quad Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี102 สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์

0: น้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท

0: เน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: ช่วงนี้กลับมาติดตามข่าวสารจากทางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีกันค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้3กันยายน2569ค่ะมีพิธีมอบทุนการศึกษาค่ะแล้วก็ให้ความช่วยเหลือนักเรียนประจำปีงบประมาณ2569นะคะซึ่งก็จัดขึ้นที่ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีชั้น9โดยท่านนายกแป๊ะประเสริฐบุญประสบค่ะนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแล้วก็ให้ความช่วยเหลือนักเรียนประจำปีงบประมาณ2569เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนแล้วก็นักศึกษาที่มีความประพฤติตนเป็นคนดีต่อสังคมนะคะซึ่งในโอกาสนี้ก็มีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลรองปลัดเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการพนักงานเทศบาลคณะครูนักเรียนนักศึกษาและก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีด้วยค่ะเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีได้จัดโครงการนี้ขึ้นมาก็เพื่อที่จะให้นักเรียนนะคะนักศึกษาที่ได้โอกาสในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีได้รับทุนการศึกษาแล้วก็ความช่วยเหลือในการศึกษาอย่างเท่าเทียมแล้วก็เสมอภาคค่ะอีกทั้งยังให้นักเรียนนักศึกษาที่ได้โอกาสนะคะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในด้านการศึกษาด้วยโดยมีนักเรียนแล้วก็นักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาในครั้งนี้นะคะจำนวนทั้งสิ้น333ทุนค่ะจาก16สถาบันการศึกษาได้แก่โรงเรียนเทศบาล1ตังอ่อนพะเดิมวิทยาจำนวน36ทุนโรงเรียนเทศบาล3ตลาดล่างจำนวน35ทุนโรงเรียนเทศบาล4วัดโพธาวาสจำนวน49ทุนโรงเรียนเทศบาล5จำนวน49ทุนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีจำนวน29ทุนโรงเรียนบ้านสันติสุขจำนวน16ทุนโรงเรียนวัดท่าทองจำนวน17ทุนค่ะโรงเรียนบ้านโพหวายจำนวน18ทุนโรงเรียนบ้านบางใหญ่จำนวน19ทุนโรงเรียนวัดโพนิมิตจำนวน19ทุนโรงเรียนวัดกลางใหม่จำนวน14ทุนโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีจำนวน7ทุนค่ะโรงเรียนสุราษฎร์ธานีจำนวน10ทุนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาจำนวน7ทุนวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีจำนวน4ทุนและวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุราษฎร์ธานีจำนวน4ทุนนะคะรวมทั้งสิ้น333ทุนด้วยกันค่ะทั้งนี้ค่ะทางด้านนายกแป๊ะนะคะท่านนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีก็ยังได้กล่าวให้โอวาทกับน้องๆ นักเรียนนักศึกษาให้ปุ่งเน้นในเรื่องของการตั้งใจศึกษาเล่าเรียนประพฤติตนเป็นคนดีมีระเบียบวินัยแล้วก็พัฒนาตนเองเพื่อประเทศชาติต่อไปค่ะพี่กระเพราก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับน้องๆ นักเรียนนักศึกษาทุกคนที่ได้รับทุนการศึกษาจากผู้ใหญ่ใจดีในครั้งนี้ด้วยค่ะและในวันเดียวกันนะคะยังมีพิธีจัดมอบเงินค่าเหรียญรางวัลให้กับน้องๆ นักกีฬาที่ประสบผลสำเร็จจากการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาตินะคะสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้เช่นเดียวกันค่ะทางด้านนายศักดาสมบูรณ์ลักษณารองนายกเทศมนตรีได้เข้าร่วมพิธีมอบเงินค่าเหรียญรางวัลแก่นักกีฬาแล้วก็ผู้ฝึกสอนตัวแทนจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านจุมพจน์วรรณชัดสิริเป็นประธานในพิธีค่ะและนางรุ้งเพชรรอดแก้วผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวรายงานพร้อมด้วยคณะกรรมการกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานีคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนักกีฬาผู้ฝึกสอนแล้วก็แขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานนะคะที่ห้องวิภาวดี1ภัตตาคารป๊อปอายอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแล้วก็เป็นขวัญกำลังใจให้กับน้องๆ นักกีฬาแล้วก็ผู้ฝึกสอนนะคะที่ประสบความสำเร็จจากการแข่งขันกีฬาระดับชาติแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะโดยมอบให้กับนักกีฬาที่แข่งขันในรายการต่างๆนะคะประกอบด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่39ราชบุรีเกมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่40ฉลามเยาวชนเกมการ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่49จันเกมการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่39อัญมณีเกมและก็การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมนะคะรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 827,000 บาทค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ นักกีฬานะคะแล้วก็สตาฟโค้ชทุกท่านด้วยค่ะที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราค่ะและนี่ก็คือข่าวสารจากทางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีค่ะที่หยิบมาฝากกันในวันนี้ค่ะช่วงสุดท้ายของรายการนะคะก็ฝากไว้สักนิดนึงค่ะเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะคุณผู้ฟังค่ะจะเห็นได้ว่าเมื่อวานนี้ฝนตกหนักมากนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงค่ะช่วงนี้ยังไงก็ฝากรักษาสุขภาพดูแลตัวเองกันดีๆด้วยแล้วก็อย่าลืมว่าตอนนี้โควิด-19 นะเริ่มกลับมาระบาดกันอีกแล้วนะคะจะไปไหนมาไหนในที่ผู้คนเยอะๆนะชุมชนที่ไปเจอกับคนเยอะๆในตลาดในห้างอะไรก็แล้วแต่อย่าลืมสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อความปลอดภัยกันด้วยค่ะแล้วก็หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่บ่อยๆนะคะกินของร้อนใช้ช้อนกลางใช้ชีวิตไม่ประมาทรักษาสุขภาพกันดีๆค่ะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมรายการค่ะคุณผู้ฟังคะเวลาที่เหลือก็ไปฟังเพลงกันต่อวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์ก็สบายๆกันสักนิดนึงกลับมาเจอกันใหม่เช้าวันจันทร์ค่ะวันนี้กระเพาต้องลาทุกคนไปก่อน

M-Con Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 14:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันบอร์ด Data Center เร่งจัดทำข้อมูลให้เป็นชุดเดียวกันและเร็วที่สุดนายเอกนิตินิติธรรมประภารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center หรือบอร์ด Data Center เปิดเผยภายหลังการเรียกประชุมคณะกรรมการนัดแรกว่าที่ประชุมได้พิจารณา4ประเด็นและได้ข้อสรุปคือการเร่งจัดทำและบูรณาการข้อมูล Data Center ให้เป็นชุดข้อมูลเดียวกันและเร็วที่สุดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติอนุญาตประกอบธุรกิจ Data Center จัดส่งข้อมูล Data Center ตามประเภทเช่นประกอบกิจการแล้วก่อสร้างแล้วเสร็จอยู่ระหว่างก่อสร้างอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขอรับเป็นหน่วยงานรวบรวมข้อมูลดังกล่าวภายในวันที่11กันยายนรวมทั้งมอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าพิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดรหัสธุรกิจหมวดเฉพาะของ Data Center ตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเร่งจัดระเบียบและวางกติการ่วมกันในการกำกับดูแล Data Center โดยเห็นชอบให้ Data Center ครอบคลุมถึง Data Center ทุกประเภททั้งที่มีวัตถุประสงค์ใช้เองภายในกิจการของตนเองหรือบริษัทในเครือหรือบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัทในเครือการกำกับดูแลกิจการจะใช้กับ Data Center ทุกประเภทเห็นชอบร่างนโยบายกำหนดให้ Data Center มากกว่า2เมกะวัตต์เป็นกิจการประเภทอุตสาหกรรมจัดตั้งกลไกการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมและความคุ้มค่าของ Data Center แบบรวมศูนย์เพื่อประโยชน์ในการจัดสรรไฟฟ้าและน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศกำหนดเกณฑ์การประเมินในมิติต่างๆเพื่อพิจารณาจัดทำมาตรฐานทางเทคนิคและกรอบแนวทางปฏิบัติทั้ง4มิติและมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการจัดทำประเด็นเสนอคณะกรรมการบอร์ดภายในเดือนกันยายน2569นี้ชัยชนกเดินหน้าจัดระเบียบ Data Center เปิดตัวแดชบอร์ดรวมศูนย์ดึงข้อมูลทุกกระทรวงติดตามเรียลไทม์นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการจัดระเบียบการทำงานของหน่วยงานภาครัฐร่วมกันเป็นหลักเพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกันหลังจากที่ผ่านมาข้อมูลและการทำงานกระจายอยู่ตามกระทรวงต่างๆโดยรับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานอาทิกรุงเทพมหานครกระทรวงพลังงานกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการส่งมอบข้อมูลที่จำเป็นทางนี้นายชัยชนกกล่าวว่าจากข้อมูลที่ได้มานำมาจะทำแดชบอร์ดรวมศูนย์แบบไลฟ์ซึ่งรวบรวมข้อมูลสำคัญทุกมิติไว้ในจุดเดียวไม่ว่าจะเป็นข้อมูลโครงการ Data Center ทั้งหมดข้อมูลโครงข่ายสายไฟฟ้าข้อมูลผังเมืองและข้อมูลกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องการรวบรวมข้อมูลเข้าสู่แดชบอร์ดเดี๋ยวนี้จะช่วยให้ทุกหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลเข้าใจภาพรวมและติดตามสถานะของ Data Center ได้แบบเรียลไทม์ตั้งแต่กลุ่มโครงการที่กำลังจะสร้างอยู่ระหว่างการก่อสร้างไปจนถึงโครงการที่เปิดดำเนินกิจการแล้วซึ่งจะกลายเป็นฐานข้อมูลสำคัญในการประสานงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในอนาคตเร่งล่าคนร้ายซุกบึ้ม20กิโลกรัมระเบิดระบบสูบน้ำอบต.ลิดลเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงพร้อมชุดพิสูจน์หลักฐานและ EOD เข้าตรวจสอบพื้นที่โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ของอบต.ลิดลอำเภอเมืองจังหวัดยะลาหลังเมื่อช่วงกลางดึกคืนที่ผ่านมาได้รับแจ้งเกิดเสียงดังคล้ายระเบิดดังสนั่นในพื้นที่ที่เกิดเหตุพบแผงโซลาร์เซลล์กว่า10แผงเสียหายจากแรงระเบิดใกล้กันพบตู้ควบคุมแผงวงจรระบบสูบน้ำถูกเผาเสียหายและยังมีผ้าชุบน้ำมันที่คนร้ายใช้ในการก่อเหตุเบื้องต้นพบคนร้ายใช้ระเบิดแสวงเครื่องบรรจุในถังดับเพลิงพร้อมบรรจุดินระเบิดและเหล็กเส้นดัดและเหล็กเส้นตัดน้ำหนักรวม20กิโลกรัมก่อเหตุโดยใช้วงจรระบบตั้งเวลาพร้อมใช้ผ้าชุบน้ำมันรอบวางเพลิงหลังก่อเหตุคนร้ายอาศัยความชำนาญในพื้นที่หลบหนีเจ้าหน้าที่จึงปิดกั้นพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวม DNA และรอยนิ้วมือแฝงของคนร้ายอย่างละเอียดเพื่อติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียว ลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.

0: จากเงินติดล้อ
1: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชายเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชายเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชายเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ

0: จ้าเงินติดล้อ
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้นยุคสมัยใหม่เทคโนโลยีใหม่ๆแต่สิ่งเหล่านี้เป็นดาบสองคมยิ่งโลกหมุนเร็วเท่าไหร่โซเชียลมีเดียก็ยิ่งมีบทบาทมากยิ่งขึ้นไซเบอร์บูลลี่ปัญหาสังคมที่ไม่ใช่เพียงการกลั่นแกล้งหยุดทำร้ายคนอื่นด้วยตัวอักษรหยุดตอบโต้ด้วยอารมณ์หันมาพูดคุยกันด้วยเหตุผลและความห่วงใยเพื่อสุขภาพจิตของตัวเราและคนรอบข้างค่ะ
4: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: Afternoon Songฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเฟลินทุกวันกับ DJ สายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีAfternoon Song สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะช่วงบ่ายแบบนี้อยู่กับดีเจสายหมอกเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟังบ่าย2ถึง4โมงเย็นอยู่เป็นเพื่อนกันตอนบ่ายฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันในตอนบ่ายแบบนี้ช่วงเวลาดีๆแบบนี้2ชั่วโมงเต็มๆเลยค่ะชั่วโมงแรกมาเจอกันในช่วงเพลงเพื่อชีวิตที่คิดถึงเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงลูกทุ่งลูกกรุงนะคะหรือว่าจะเป็นเพลงเพื่อชีวิตก็ได้ชั่วโมงนี้แนะนำกันเข้ามาได้หมดเลยค่ะวันศุกร์สุดสัปดาห์นะคะทักทายคุณผู้ฟังกันทุกๆคนด้วยค่ะศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้ทุกคนเนี่ยต้องมีหน้าตาที่แบบว่ายิ้มแย้มแจ่มใสเปรมปรียิ้มแบบตลอดทั้งวันเลยเพราะว่าได้พักผ่อนนะคะได้หยุดพักผ่อนเสาร์อาทิตย์แล้ววันศุกร์ก็เป็นวันศุกร์จริงๆค่ะคุณผู้ฟังได้พักผ่อนนะคะวันนี้วันศุกร์อยู่เป็นเพื่อนกันค่ะตอนบ่ายแบบนี้2ชั่วโมงนะคะด้วยบรรยากาศดีๆชั่วโมงดีๆแบบนี้วันศุกร์ก็จะชิลๆหน่อยเนาะสบายๆนะคะอยากฟังเพลงเพราะๆเพลงไหนคอมเมนต์แนะนำกันเข้ามาได้เลยค่ะช่วงเพื่อชีวิตที่คิดถึงฟังเพลินทุกบ่ายไปกับอสมท.สุราษฎร์ธานีเมื่อช่วงเช้าสายหมอกได้ไปร่วมงาน Grand Opening มานะคะเป็นการเปิด Counter Brand ค่ะของแบรนด์ Max Cosmetics Thailand นะคะถ้าใครที่เป็นสายเมคอัพหรือว่าสายที่แบบแต่งหน้าสาวๆสวยๆอย่างเงี้ยต้องรู้จักแบรนด์นี้แน่นอนค่ะเพราะว่าเขามีชื่อเสียงมากนะคะแบรนด์เครื่องสำอางที่เปิดตัวนะคะเปิดตัวในเคาน์เตอร์ฝั่งของโรบินสันค่ะคุณผู้ฟังก็ต้องบอกเราเป็นเคาน์เตอร์แบรนด์ที่เปิดตัวแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ต่างๆนะเครื่องสำอางเยอะแยะมากมายเลยค่ะเป็นแกรนด์โอเพนนิ่งนะคะเครื่องสำอางแบรนด์แม็กค่ะสิ้นสุดการรอคอยต้องบอกว่ามีหลากหลายคนรอคอยมากๆเลยเพราะว่ามีลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์นะคะสินค้าของแม็กเนี่ยเยอะมากเลยค่ะวันนี้เปิดตัววันแรกอย่างเป็นทางการนะคะต้องบอกเลยว่าใครที่เป็นสายเครื่องสำอางนะคะต้องไปเลยต้องรีบไปนะคะไปเทสเตอร์ได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นลิปสติกนะคะฟาวเดชั่นแป้งพับต่างๆ

0: นะคะจะมีส่วนลดแบบเยอะมากแล้วก็คุ้มแน่นอนเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสายช้อปปิ้งเครื่องสำอางคอสเมติกนะคะแบรนด์ MAC เนี่ยบอกเลยว่าเป็นอีกแบรนด์นึงที่ต้องซื้อติดบ้านแล้วก็ต้องแบบว่ามีติดบ้านไว้นะมันจะเป็นลิปสติกของเขาที่ติดทนนานนะคะแล้วก็เนื้อครีมต่างๆไม่ว่าจะเป็นรองพื้นนะคะหรือว่าจะเป็นแป้งพับนะติดทนจริงๆนะคะติดทนแบบลองทามเลยเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสายรักสวยรักงามอย่าพลาดไม่ได้เลยนะคะชั้น1โรบินสันสุราษฎร์ธานีค่ะเดินไปปุ๊บก็จะเห็นเลยนะคะฝั่งที่เป็นทางเดินเชื่อมไปฝั่งเครื่องสำอางแล้วก็มีหลากหลายแบรนด์มากๆนะคะวันนี้เนี่ยเปิดจะเป็นทางการแล้วนะคะสามหมอก็ไปร่วมงานมาเมื่อตอนเช้านี้อยากจะบอกว่ารีบเลยนะคะศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้มีโปรโมชั่นเด็ดๆเยอะมากถ้าอยากซื้อแล้วแบบคุ้มค่าและได้ของลดของแถมนะคะโอ้สิทธิพิเศษมากมายเลยเพราะฉะนั้นรีบไปช็อปกันนะคะของสินค้าเครื่องสำอางแบรนด์ MAC ค่ะ MAC Cosmetic Thailand
1: กำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

0: สวัสดีพี่เลยบัวตูมนะคะภาคเหนือฝนตกพี่เลยบอกว่าที่บ้านพี่เนี่ยฝนตกปล่อยๆจ้าสุราษฎร์ธานีแบบครึ้มๆนะคะไม่ตกแต่ก็มืดๆมัวๆหน่อยทักทายสายเขียวนะคะแล้วก็ทักทายพี่ออสจากทุ่งเต้าใหม่ด้วยค่ะ
1: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
3: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
0: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับดีเจสายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย2ถึง4โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.

0: ฉันมันจนเพลงเพราะๆค่ะคุณผู้ฟังคัฟเวอร์นะคะเพลงนี้เป็นเพลงของพี่แบงค์ Power Bank นะคะพี่แบงค์ Power Bank เนี่ยสามารถมีโอกาสได้เจอตัวจริงตอนที่ไปร่วมงานเลี้ยงฉลอง101 ล้านวิว1ล้านวิวของเพลงทองคำสาบานของพี่อะตอมนะคะพี่แบงค์ Power Bank เนี่ยเป็นคนบ้านนาเดิมเป็นคนบ้านนาเดิมนาสารแถวๆนั้นแหละได้เจอตัวจริงนะคะแล้วก็ได้ร้องเพลงสดๆเลยเพราะมากเพลงนี้ซึ่งเวอร์ชันที่จบไปเมื่อสักครู่ที่เป็นเวอร์ชันคัฟเวอร์จากน้องลิลได้หมดถ้าสดชื่นนะคะเป็นอีกเพลงหนึ่งที่เปิดแล้วมันโดนใจอ่ะถ้าประสาทตายมันเข้าหัวใจฟังแล้วมันร้อยนะคะก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่เป็นบทเพลงเพราะๆค่ะขวัญใจเด็กใต้ของเรานำมาฝากกันในชั่วโมงนี
1: ้คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานี
0: พูดคุยกันในชั่วโมงนี้ค่ะคุณผู้ฟังใครที่เป็นลูกจ้างทุกคนต้องรู้เลยนะคะมนุษย์เงินเดือนทุกคนวันที่1ตุลาคมนี้ค่ะลูกจ้างบางกลุ่มนะคะเตรียมที่จะถูกหักเงินเดือนกันด้วยนะจ๊ะแต่หักไม่เยอะค่ะคุณผู้ฟังหักเงินเดือนเพิ่มเติม 0.25% เพื่อเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างค่ะแต่ไม่ได้หักทุกคนนะคะลองตรวจสอบดูนะคะไม่ได้หักทุกคนนะคะต้องตรวจสอบนะเฉพาะกลุ่มเท่านั้นโดยนายจ้างเนี่ยต้องควักเงินสมทบให้อีก 0.25% เท่ากันนะคะก็คือคนละครึ่งนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังส่วนเงินส่วนนี้นะคะจะเก็บไว้เป็นหลักประกันให้กับลูกจ้างเมื่อสิ้นสุดการจ้างงานค่ะใครเข้าข่ายหรือว่าเข้าเกณฑ์เนี่ยสามารถเช็คได้เลยนะคะใครเข้าข่ายบ้างนะคะเช่นเช็คได้เบื้องต้นตอนนี้ก็คือบริษัทใครที่ทำงานในบริษัทสถานประกอบการมีลูกจ้างตั้งแต่10คนขึ้นไปไม่มีกองทุนสำรองชีพและไม่ได้รับการยกเว้นตามกฎหมายนะคะต้องจ่ายเท่าไหร่บางคนถามเยอะมากๆเลยก่อนที่จะโดนหักเงินเดือนนะในเดือนต่อไปอ่ะเดือนตุลาคมก็เดือนต่อไปแล้วนะคะต้องจ่ายเท่าไหร่ก็คือคำนวณเป็นลูกจ้างเนี่ยถูกหักอยู่ที่ 0.25% ของค่าจ้างนะคะและนายจ้างเนี่ยสมทบเพิ่มให้อีก 0.25% ก็คนละ50-50เนาะนะคะก็เราก็ต้องช่วยกันเนาะถ้ารวมกันก็เป็น 0.50 นะคะคุณผู้ฟังนายจ้างครึ่งนึงเราครึ่งนึงนะคะสมมติถ้าเงินเดือน 15,000 ลูกจ้างเนี่ยต้องจ่ายอยู่ที่ 37.50 สตางค์ค่ะนะคะก็อยู่ที่ประมาณนี้นะคะ 37.50 สตางค์ส่วนนายจ้างเนี่ยก็จ่ายเหมือนกันค่ะคนละครึ่งนะคะคุณผู้ฟังเนี่ยก็เป็นส่วนลดนะคะไม่ใช่ส่วนลดเขาเรียกว่าเป็นส่วนที่โดนหักไปนะแต่ว่าเราก็จะได้การช่วยเหลือจากนายจ้างเหมือนกันนะคนละครึ่งส่วนใครที่เข้าข่ายเข้าเกณฑ์เนี่ยก็สามารถไปตรวจเช็คได้นะจ๊ะแต่ต้องรู้นะบางคนบอกว่าทำไมเงินเดือนมันเป็นเศษเดี๋ยวก็งงๆอีกปกติได้15,000แต่มาได้เป็น15,000แล้วเศษเป็น100กี่บาทอะไรเงี้ยเดี๋ยวงงๆว่ามันหายไปไหนอย่างงั้นก็ต้องรู้นะคะว่าวันที่1ตุลาคมนี้ค่ะเขาก็มีการแบบหักเงินเพื่อให้เราด้วยแหละเป็นกองทุนสงเคราะห์ของลูกจ้างนะคะเพราะฉะนั้นลองตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็ลองตรวจสอบเกณฑ์ของตัวเองดูค่ะคุณผู้ฟัง
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
0: พี่ไลบัวตูมแนะนำบทเพลงขอจองเป็นแรงใจเวอร์ชั่น AI ใช่ไหมจ๊ะ เพลง AI มาแรงมากเลยอะช่วงเนี้ย

ลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีช่วงนี้นะคะเชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยมีปัญหาเหล่านี้แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดเนี่ยอยากติดเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะเพราะวันนี้มีเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาร์คโคตรจุ 20,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้งานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงเลยนะคะติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับหมุนได้กันน้ำในระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 2,500 วัตต์สนใจสั่งซื้อตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังรับไปเลยค่ะ Mega Spotlight 1แถม1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดแบบครับแบบ1อันค่ะทั้งหมดนี้ที่พูดมานะคะราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อ Mega Spotlight สามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช้อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยช่วงเพื่อชีวิตที่คิดถึงฟังเพลินทุกบ่ายไปกับอสมท.สุราษฎร์ธานีชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปกลับมาย้อนวันวานคิดถึงวันวานผ่านบทเพลงเพราะๆกันเหมือนเดิมค่ะ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 15 นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันศาลปกครองเตือนกสทช.บิดเบือนคำสั่งศาลคดีหมอสรณะเข้าข่ายผิดกฎหมายสำนักงานศาลปกครองชี้แจงกรณีสำนักงานกสทช.ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคำสั่งศาลปกครองสูงสุดรับฟ้องคดีนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการ

0: การโทรคมนาคมแห่งชาติที่1/2569ลงวันที่21 กรกฎาคม 2569สำนักงานสารปกครองตรวจสอบแล้วพบว่าข้อความในข้อ3ข้อ4ข้อ5ของเอกสารข่าวดังกล่าวได้โดยเฉพาะข้อความที่ว่าการตีความถึงการเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือมีประโยชน์เกี่ยวข้องซึ่งจะนำไปสู่การเป็นผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีตามมาตรา42 วรรค 1แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง2542คำวินิจฉัยที่พิพาทจึงมีผลกระทบโดยตรงต่อสถานภาพของนายแพทย์สรณะในฐานะประธานกสทช.ซึ่งได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมตั้งแต่วันที่13 เมษายน 2565และยังมีวาระเหลืออยู่ถึงวันที่13 เมษายน 2571เราคือทำให้สถานะของผู้ฟ้องคดีถูกโต้แย้งเกิดความไม่แน่นอนว่าจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อได้หรือไม่ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานและเกิดความเสียหายต่อการจัดทำบริการสาธารณะอย่างต่อเนื่องกระทบต่อความเชื่อถือของกรรมการกสทช.เจ้าหน้าที่ผู้ประกอบกิจการและสาธารณชนที่มีต่อผู้ฟ้องคดีก็ดีสำนักงานศาลปกครองขอแจ้งให้ทราบว่าการนำข้อความเพียงบางส่วนไปปรากฏในคำสั่งของศาลไปเผยแพร่โดยไม่สมบูรณ์ครบถ้วนในลักษณะที่อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับคำวินิจฉัยและเหตุผลในการวินิจฉัยของศาลเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายซึ่งสำนักงานศาลปกครองจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปจึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันกทม.สั่งชะลอโครงการ Data Center ที่ยังไม่ก่อสร้างทบทวนภายใน1 เดือน DE จัดระเบียบเปิดตัวแดชบอร์ดรวมศูนย์นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าให้ประชาชนมั่นใจการให้บริการไฟฟ้าน้ำประปาและผังเมืองในภาพรวมจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆทั้งสิ้นโดยไฟฟ้าน้ำประปาส่วนภูมิภาคเตรียมพร้อมสั่งชะลอการจ่ายระบบให้แก่โครงการData Center ที่ยังไม่ได้เริ่มก่อสร้างออกไปก่อนแม้ว่าบางแห่งจะมีการทำข้อตกลงล่วงหน้าไว้แล้วก็ตามเพื่อรอข้อสรุปมาตรการใหม่จากคณะกรรมการในขณะที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุว่าวันนี้มีความชัดเจนมากขึ้นในการกำหนดนิยามให้ Data Center เข้าสู่หมวดอุตสาหกรรมอย่างชัดเจนถือเป็นสัญญาณที่ดีในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยให้แก่ประชาชนใน5 ด้านได้แก่การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมการจัดวางผังเมืองเพื่อระบุพิกัดที่เหมาะสมการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารเรื่องระยะเว้นระยะร่นความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยของน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองอย่างเข้มงวดโดยกระทรวงพลังงานตลอดจนความพร้อมของระบบสาธารณูปโภคอย่างน้ำและไฟฟ้าส่วนอีก3 โครงการที่เหลือซึ่งยังไม่อนุมัติในขั้นตอนสุดท้ายจะถูกสั่งชะลอไว้ก่อนเพื่อทบทวนรายละเอียดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดรอบคอบโดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปเชิงนโยบายที่ชัดเจนจากคณะกรรมการภายใน1 เดือนด้านนายชัยชนกจิตชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าจากข้อมูลที่ได้มานำมาจะทำแดชบอร์ดรวมศูนย์แบบไลฟ์ซึ่งรวบรวมข้อมูลสำคัญทุกมิติไว้ในจุดเดียวไม่ว่าจะเป็นข้อมูลโครงการData Center ทั้งหมดข้อมูลโครงข่ายสายไฟฟ้าข้อมูลผังเมืองและข้อมูลกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะช่วยให้ทุกหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลเข้าใจภาพรวมและติดตามสถานะของ Data Center ได้แบบเรียลไทม
1: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทเสียสิริ

0: จ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจากไบโอฟาร์ม

0: ื่อนคู่สุขภาพ
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.

0: จากเงินติดล้อ
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

0: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
3: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: Afternoon Songฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับดีเจสายหมอกทารีรัตน์เวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.

เก็บตะวันค่ะบทเพลงเพราะๆจากสายเขียวขอบคุณมากๆเลยนะคะที่แนะนำเข้ามาในชั่วโมงนี้กลับมาอยู่ด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคิดถึงวันวานผ่านบทเพลงไปอีกหนึ่งชั่วโมงนะคะจะพาทุกคนย้อนวันวานไปคิดถึงบทเพลงเก่าๆค่ะบทเพลงเก่าๆที่เราคิดถึงในอดีตกันนะคะในปัจจุบันถ้าเราฟังเพลงเพราะๆและเราคิดถึงในช่วงเวลาเก่าๆเนี่ยก็สามารถแนะนำมาได้เลยนะคะคุณผู้ฟังอยากฟังบทเพลงเพราะๆเพลงไหนหรือว่าอยากจะเปิดเพลงเพราะๆเพลงเก่าๆที่เราคิดถึงในช่วงปัจจุบันแบบนี้บางทีเราฟังเพลงใหม่ๆแล้วเรารู้สึกว่ามันฟังไม่รู้เรื่องเลยสายบอกได้ยินบ่อยมากเวลาที่คนแบบรุ่นคุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณป้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาบอกว่าเพลงสมัยนี้ฟังไม่รู้เรื่องเลยอะฟังไม่รู้เรื่องเลยคือมันมีทั้งแรปทั้งร็อกทั้งป๊อปทั้ง EDM อะไรเนี่ยจังหวะคือบางทีมันต้องตั้งใจฟังจริงๆแต่ถ้าเป็นเพลงสมัยก่อนเพลงเก่าๆเนี่ยคือมันไม่ต้องตีความอะไรมากมายทำนองที่ใช่คำบทความร้องคำบทเพลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นคำที่แบบสื่อความหมายได้อย่างตรงตัวเลยอย่างมันฟังง่ายเดี๋ยวพอเพลงยุคใหม่ปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยนะคะนี่เข้าใจมากๆแต่ถ้าคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงเพราะๆเก่าๆที่เราคิดถึงนะคะชั่วโมงนี้เป็นอีกชั่วโมงนึงนะคะที่จะพาทุกคนเนี่ยย้อนวานๆคิดถึงบทเพลงกลับไปค่ะย้อนวานๆกลับไปอีกนะคะอีกหนึ่งชั่วโมงนะอีกหนึ่งชั่วโมงที่พาทุกคนเนี่ยย้อนกลับไปได้นะคะให้เวลาในช่วงนี้เนี่ยพาทุกคนย้อนวานๆคิดถึงบทเพลงเก่าๆเพลงเพราะๆที่เราคิดถึงสามารถแนะนำกันเข้ามาได้เลยในชั่วโมงนี้ค่ะช่วงคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงย้อนวันๆกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมท.สุราษฎร์ธานีเดี๋ยวสายหมอกจะพาคุณผู้ฟังทุกคนนะคะย้อนกลับไปในยุคแบบ80เกือบ70เลยอะถ้าเพลงเก่าๆเพลงนี้นะคะรู้สึกว่าฟังแล้วมันถูกใจจังเลยมันชอบมากๆเลยนะคะพาย้อนกลับไปนะในสมัยนั้นกันค่ะเพลงนี้เป็นบทเพลงเพราะๆอีกบทเพลงนึงนะคะที่ชอบเปิดมากๆแล้วก็เปิดบ่อยชื่อเพลงว่ารักไม่รู้ดับค่ะ

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีและในช่วงนี้ค่ะมีตัวช่วยมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมเลยนะคะช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมาค่ะเราต้องเจอกับแมลงเยอะแยะมากมายเลยและช่วงหน้าฝนตอนนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังเราต้องเจอกับยุงใช่ไหมคะยุงที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันในเบื้องต้นก็ควรจะป้องกันนะคะคุณผู้ฟังเวลาที่เรานอนหลับค่ะเราก็ต้องมีตัวช่วยดีๆติดบ้านไว้ด้วยนะคะมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกเชือก4ด้านนะคะก็สามารถกันยุงและกันแมลงได้ครบทุกด้าน360องศาค่ะใช้งานก็ง่ายนะคะพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นค่ะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันได้ยาวๆไปเลยนะคะและสามารถครอบบนที่นอนที่มีขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือจะพาไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกสุดๆเลยค่ะโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้นะคะคุณผู้ฟังซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นไปเลยค่ะในราคาเพียง590บาทเท่านั้นคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะสนใจสั่งซื้อสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช้อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย

ังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีทักทายคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะที่ยังรับฟังกันอยู่ในชั่วโมงนี้ค่ะเพลงเพราะๆนะคะที่เปิดไปเมื่อสักครู่นี้ไฟเสน่หาเป็นเพลงเพราะๆเก่าๆในอดีตที่เราคิดถึงค่ะสวัสดีพี่เต้ด้วยนะคะทักทายมาจากบ้านนาเดิมสภาพอากาศเป็นยังไงกันบ้างคะพี่เต้ฝั่งนั้นแดดออกไหมฝนตกหรือเปล่านะคะสภาพอากาศเป็นยังไงสามารถทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้ในชั่วโมงนี้เลยค่ะช่วงคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงย้อนวันๆกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมท.สุราษฎร์ธานีมีบทเพลงนึงค่ะคุณผู้ฟังที่เป็นบทเพลงแบบเป็นสตริงออกแนวลูกกรุงเลยนะคะอยากจะนำมาฝากกันในชั่วโมงนี้แล้วมันเพราะมากๆเป็นบทเพลงที่เพราะมากๆนะคะที่ทุกคนได้ยินแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเพลงนี้ฉันเคยฟังนะคะเป็นแบบเพลงเพราะๆเลยที่นำมาฝากกันลาวดวงเดือนค่ะแต่ในชั่วโมงนี้ขอฝากเป็นเวอร์ชันของบีระพีพัฒน์กับลิเดียสรัญรัตน์นะคะอยากจะบอกว่าเพราะมากๆ

0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: เคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
3: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย2ถึง4โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีในยุคที่มีช่องทางการสื่อสารมากมายการเลือกสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดน่าเชื่อถือและสร้างการจดจำได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจของการประชาสัมพันธ์และทำการตลาดหนึ่งในสื่อที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟังมาอย่างยาวนานยังคงความคลาสสิกต่อเนื่องนั่นก็คือสื่อวิทยุเพราะสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่บ้านระหว่างเดินทางหรือขณะทำงานพร้อมสร้างความใกล้ชิดผ่านเสียงเป็นกันเองและน่าเชื่อถือ M-Cord Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการที่ต้องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สินค้าบริการหรือสร้างภาพลักษณ์องค์กรจุดเด่นของ M-Cord Radio Network คือการมีเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั่วประเทศทำให้สามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะต้องการสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือภูมิภาคเฉพาะก็สามารถวางแผนการออกอากาศให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพหากองค์กรของท่านกำลังมองหาสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้จริงสร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์การสื่อสารอย่างมืออาชีพสามารถสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจช่วงเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทร02-201-6512หรือ089-499-0909M-Cord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย

0: ังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีช่วงท้ายรายการแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังมีสิ่งดีๆที่มาบอกต่อกันหน่อยนะคะสำหรับใครที่ชอบซื้อของหรือว่ารู้สึกว่าพัสดุมาส่งเยอะมากแล้วนะคะแล้วเราก็แกะพัสดุออกมาแล้วมันก็จะมีตัวที่เขาเรียกว่าบับเบิลนะคะเป็นตัวที่ห่อพัสดุของเรานี่แหละค่ะคุณผู้ฟังที่เป็นพลาสติกนะคะเป็นบับเบิลอ่ะถ้าใครที่ชอบสั่งของ S ของเยอะๆนะคะ CF เยอะๆสั่งของออนไลน์เยอะๆเนี่ยถ้ามีสิ่งเหล่านี้เก็บอยู่นะคะคุณผู้ฟังนะนำเลยค่ะว่านำไปบริจาคนะคะถ้าใครมีแบบเยอะจนล้นบ้านเนี่ยนำไปบริจาคได้เลยค่ะคุณผู้ฟังบริจาคบับเบิ้ลห่อของนะคะลดขยะนำไปเป็นเชื้อเพลิงได้ค่ะให้กับโครงการ Recycle Day Thailand ค่ะคุณผู้ฟังสามารถนำไปบริจาคได้เลยนะคะใครที่มีเยอะๆหรือว่าใครที่ขายของออนไลน์อะไรเงี้ยไม่ใช้แล้วนะคะที่ต้องแพ็คกล่องพัสดุนำไปส่งต่อบริจาคได้นะคะนำไป Recycle ได้เขาจะนำบับเบิ้ลที่เราใช้แล้วนะคะไปแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงต่ออย่างน้อยในพัสดุที่สั่งมาก็ไม่ได้ทิ้งขยะเพิ่มนะคะคุณผู้ฟังไม่ได้ปล่อยให้มีขยะเพิ่มขึ้นมานะคะแค่เราพับเก็บไว้แล้วก็ส่งต่อทีเดียวเลยค่ะง่ายกว่าที่คิดด้วยบ้านไหนที่มีกันนะคะก็ลองนำไปส่งต่อได้แต่ว่าเน้นย้ำนิดนึงค่ะคุณผู้ฟังถ้าอยากจะส่งต่อก็ให้แกะเทปส์นะคะหรือว่าสติ๊กเกอร์ออกด้วยนะคะก่อนที่จะส่งเพราะฉะนั้นสามารถส่งได้เลยค่ะที่จุดรับขยะรีไซเคิลนะคะเป็นรีไซเคิลเดย์ดรอปพอยต์นะคะสามารถนำไปส่งต่อได้เลยค่ะไม่เพิ่มขยะแล้วก็ยังช่วยโลกรักโลกสามารถนำไปรีไซเคิลได้อีกด้วยค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
0: ช่วงนี้นะคะเชื่อว่าใครหลายคนเนี่ยมีปัญหาเหล่านี้แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดเนี่ยอยากติดเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะเพราะวันนี้มีเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาโคตรจุ 20,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้งานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงเลยนะคะติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรรอบอุปกรณ์ให้ครบปรับหมุนได้กันน้ำในระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์สนใจสั่งซื้อตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังรับไปเลยค่ะเมกาสปอตไลท์1แถม1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดแบบครับแบบ1อันค่ะทั้งหมดนี้ที่พูดมานะคะราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990 ย้ำอีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์สามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย

ังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังกลับมาเจอกันได้ใหม่อาทิตย์หน้านะคะวันจันทร์หน้าค่ะวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้หยุดพักผ่อน2วันวันศุกร์แบบนี้ก็ขอให้มีความสุขกันทุกๆคนเลยนะคะคุณผู้ฟังชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณทุกการติดตามรับชมและรับฟังกลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะอาทิตย์หน้าค่ะชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 16:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลดนุชาเผยเปิด Data Center แล้ว35แห่งรอพิจารณาอีกกว่า100โครงการนายดนุชาพิทยานันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์กล่าวแถลงหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1ทับ2569ว่าผลการประชุมคณะกรรมการวันนี้จะไปกำหนดนโยบายหลักเกณฑ์ต่างๆให้ครอบคลุม Data Center ทั้งที่เป็นการทำเพื่อให้บริการคนอื่นและทำใช้เองเพื่อให้เกิดความเข้มข้นในการกำกับดูแลครั้งต่อไปนโยบายของคณะกรรมการชุดนี้เห็นตรงกันว่าเมื่อได้เส้นแบ่งที่ชัดเจนแล้วว่า Data Center ขนาดใดที่ต้องมีการกำกับดูแลอย่างเข้มข้นจะถูกนำมาจัดเป็นประเภทอุตสาหกรรมขณะเดียวกันจะต้องระบุเป็นหมวดธุรกิจเฉพาะสำหรับ Data Center ขึ้นมาเพื่อให้เกิดความชัดเจนนอกจากนี้ยังมีคณะที่ดูเรื่องความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยทั้งโครงสร้างพื้นฐานน้ำไฟดิจิทัลกำหนด

0: เป็นการใช้น้ำใช้ไฟและการใช้พลังงานแรงงานซึ่งจะต้องมีการจัดทำขึ้นพร้อมกันนี้ต้องดูเรื่องของอาคารว่าควรมีลักษณะและที่ตั้งจุดใดรวมถึงการสำรองไฟเพื่อให้เกิดความปลอดภัยส่วนสุดท้ายคือการดูเรื่องมาตรฐานสิ่งแวดล้อมซึ่งอาจไม่ใช่การทำ EIA แต่เป็นลักษณะข้อจริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อมส่วนโครงการที่ได้รับการอนุมัติไปแล้วขณะนี้มี35โครงการตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมซึ่งขออนุญาตผ่าน BOI เพียง11โครงการนอกจากนั้นดำเนินการขออนุมัติกันเองส่วนที่อยู่ระหว่างการรอพิจารณาและมีเอกชนให้ความสนใจขออนุมัติเบื้องต้นรวม117โครงการมหาดไทยและกทม.สั่งชะลอโครงการ Data Center ที่ยังไม่ก่อสร้างทบทวนภายใน1เดือนนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าขอให้ประชาชนมั่นใจการให้บริการไฟฟ้าน้ำประปาและผังเมืองในภาพรวมจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆทั้งสิ้นโดยในส่วนของกระทรวงมหาดไทยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงการประปาส่วนภูมิภาคและการประปานครหลวงได้เตรียมพร้อมสั่งจ่ายการสั่งชะลอการจ่ายระบบให้กับโครงการ Data Center ที่ไม่ได้เริ่มการก่อสร้างออกไปก่อนแม้ว่าบางแห่งจะมีการทำข้อตกลงล่วงหน้าไว้แล้วก็ตามเพื่อรอข้อสรุปมาตรการใหม่จากคณะกรรมการซึ่งจะเน้นกำกับดูแล3ด้านหลักได้แก่ผังเมืองการให้บริการไฟฟ้าและน้ำประปาขณะที่นายชัชชาติสิทธิพันธุ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุว่าวันนี้มีความชัดเจนมากขึ้นในการกำหนดนิยามให้ Data Center เข้าสู่หมวดอุตสาหกรรมอย่างชัดเจนถือเป็นสัญญาณที่ดีในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยให้กับประชาชน5ด้านได้แก่การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมการจัดวางผังเมืองเพื่อระบุพิกัดที่เหมาะสมการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารเรื่องระยะเว้นระยะร่นความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยของน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองอย่างเข้มงวดโดยกระทรวงพลังงานตลอดจนความพร้อมของระบบสาธารณูปโภคและน้ำไฟฟ้าปัจจุบันมีการขออนุญาตทั้งหมด6โครงการขนาดตั้งแต่9ถึง23เมกะวัตต์โดยแบ่งเป็นโครงการที่ได้รับการอนุมัติและเปิดดำเนินการไปแล้ว3โครงการตั้งแต่ช่วงปี2565ถึง2567ซึ่งกรุงเทพมหานครจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สุ่มตรวจอย่างเข้มข้นเพื่อประเมินว่ามีผลกระทบหรือสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับชุมชนรอบข้างหรือไม่เพื่อนำมาใช้เป็นบทเรียนเชิงข้อมูลต่อไปส่วนอีก3โครงการที่เหลือซึ่งยังไม่อนุมัติในขั้นตอนสุดท้ายนายชัชชาติยืนยันว่าจะต้องถูกสั่งชะลอเอาไว้ก่อนชายฝั่งจีนเผชิญฝนตกหนักหลังไต้ฝุ่นโซเดลขึ้นฝั่งมณฑลฟูเจี้ยนและกวางตุ้งทางตอนใต้ของจีนเผชิญกับฝนตกหนักระลอกใหม่ในเวลาที่เกิดน้ำท่วมหนักจากพายุไต้ฝุ่นโซเดลขึ้นฝั่งครั้งที่3ตามแนวชายฝั่งเมื่อวานนี้หน่วยงานท้องถิ่นอพยพนักเรียนปิดโรงเรียนที่ถูกน้ำท่วมระงับการขนส่งสาธารณะและบังคับใช้มาตรการฉุกเฉินเพื่อรับมืออุทกภัยในพื้นที่ชายฝั่งหลายแห่งตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคมมีประชาชนหลายแสนคนถูกอพยพออกจากพื้นที่ตอนใต้ของจีนเนื่องจากพายุหลายลูกที่ขึ้นฝั่งซึ่งโซเดลเป็นพายุไต้ฝุ่นลูกที่7แล้วที่พัดถล่มจีนปีนี้ตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาของจีนการเกิดพายุถี่มากขึ้นมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญและความกดอากาศสูงในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกมีกำลังแรงทำให้พายุไต้ฝุ่นเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตรงไปยังชายฝั่งตะวันออกของจีน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสีสิริ

0: จ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ

0: ะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
2: สถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชายเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชายเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชายเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ

0: เงินติดล้อ
1: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

0: เงินติดล้อ
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดหนึ่งปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีขอเชิญรับฟังรายการ IT ใกล้ตัวทุกวันศุกร์เวลา 16:00 น.ถึง 17:00 น.ดำเนินรายการโดยเยาวชนคนเก่งรอบรู้เทคโนโลยีดีเจแคนนอนพันธดลเลิศศิลป์สถาพร

ักทายไปยังท่านฟังนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็เป็นประจำทุกวันศุกร์ในวันและเวลาเดียวกันนี้นะครับทางวิทยุอสมทสุราษฎร์ธานี FM 102.0 MHz นะครับส่วนที่เกาะสมุยนะครับ 101.5 MHz สุวรรณกรีนสเตชันนะครับก็ทักทายไปยังท่านที่รับฟังทุกท่านนะครับทีมงานอสมทสุราษฎร์ธานีนะครับท่านปออกี้ปอปฏิพลนะครับรวมถึงช่างเทคนิคนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่แซมหรือพี่หนุ่มนะครับ 101.5 สุวรรณกรีนสเตชันนะครับท่านปอแดงแล้วก็นายแสนดีนะครับนี่คือ 101.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับก็เป็นประจำทุกวันศุกร์อย่างนี้นะครับแล้วก็ทักทายนะครับท่านที่จะฟังทางออนไลน์ด้วยนะครับนะ www.subteam.tv/radio นะครับนะแล้วก็รวมถึง Facebook Live Subteam TV แล้วก็อสมทสุราษฎร์ธานีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเอาละครับเช่นเคยนะครับกับรายการ IT ใกล้ตัวนะครับในวันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อสาระของรายการนะครับก็เช่นเคยครับผู้ให้การสนับสนุนรายการนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทมูลทองคำนะครับร้านโอมออเตอร์ไทยเซอร์วิสสมุทรมาแคร์ห้างบิ๊กซีแล้วก็โรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยนะครับนี่คือผู้ให้การสนับสนุนรายการนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาครับเราเข้าสู่เนื้อสาระของรายการครับไปเริ่มกันครับนะไปเริ่มกันที่เรื่องที่เคยพูดไว้แล้วนะครับก็คือเรื่อง THEI Passport นะซึ่งก็ได้เปิดให้ใช้งานแล้วนะครับนะตั้งแต่วันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วก็วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ยังเปิดอยู่นะฮะก็เปิดตั้งแต่วันที่31เป็นต้นมาแล้วนะครับแล้วก็สามารถลองใช้ฟรีนะครับใช้ AI ฟรีกว่า30โบเดียวได้นะครับทดลองกันได้นะครับโครงการที่ THEI Passport ครับเปิดใช้งานตั้งแต่31สิงหาคมที่ผ่านมาครับโดยมีโมเดล AI กว่า30โมเดลจากผู้ให้บริการ AI 15แบรนด์ครับเปิดให้ประชาชนนะครับที่มีอายุ15ปีขึ้นไปเนี่ยได้ลงทะเบียนแล้วก็ใช้งาน AI ได้ฟรีนาน1ปีนะครับนะนี่คือโครงการนี่คือของโครงการนะโดยผู้ที่ลงทะเบียนแล้วนะครับซึ่งส่วนใหญ่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปจนถึงวัยทำงานครับผู้ประกอบการแล้วก็เจ้าของธุรกิจ SME ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐอาชีพค้าขายฟรีแลนซ์และผู้สูงอายุนะครับสามารถใช้งาน AI Passport เนี่ยนะครับก็ได้ทาง AIPass.go.th ได้ทันทีนะครับซึ่งนอกจากมี AI ฟรีใช้งานแล้วครับก็ยังมีเรียนฟรีครับเรียนฟรีทักษะ AI กว่า90คอร์สด้วยโอ้เยอะเลยทีเดียวนะสำหรับยอดลงทะเบียนครับรับวันเริ่มใช้งานจริงนั้นนะครับมียอดผู้ลงทะเบียนสะสมนะครับก็อยู่ที่ 1,366,217 คนและมีผู้ใช้งานจริงนะครับในช่วงวันที่สารเป็นสังคมเวลาบ่ายโมงนะครับไม่รวมวันนี้จะกี่คนนะอยู่สูงสุดถึง 111,764 คนนะก็ถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันนะครับนะแต่ว่าตอนนี้ก็วันนี้ก็ไม่รู้ว่ากี่คนนะแต่ก็เป็นโครงการที่น่าสนใจสำหรับคนไทยนะฮะก็ลองใช้งานดูนะครับนะครับลองไม่ลองก็ไม่รู้นะลองดูกันบ้างนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับนี่คือ THEI Passport นะ THEI ก็ไทยไงแต่ว่าเอา TH จริงๆมันก็ดีนะ THEI ก็คือไทยสะกด THEI พอเอา TH กับ EI แยกกันก็แยกกันดีเฉยเลยชื่อดีจริงนะฮะนะอ่ะนี่คือที่ได้พาสปอร์ตนะครับก็ลองดูกันได้นะไปต่ออีกเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวพักสักครู่ครับนะไปที่เรื่องที่นะไม่รู้ว่าที่บ้านไหนนะครับใครมีใครดูซีรีส์ดูละครแบบแนวตั้งนะครับมีใครมีก็ยกมือขึ้นนะใครรู้ตัวนะครับก็ปรากฏว่ามีงานวิจัยนะชิ้นหนึ่งนะครับที่ได้ไปพบผู้ใช้งาน iPhone ครับนะก็คือผู้ใช้งาน iPhone นะครับส่วน Samsung อะไรต่างไม่เกี่ยวแต่ไม่แน่จ่ายเงินเพื่อดูละครแนวตั้งมากกว่าผู้ใช้ Android ถึง 40% อ่าละสินะ
ทำไมนะครับดูกันครับว่างานวิจัยนี้เป็นยังไงก็ถือว่าละครแนวตั้งเนี่ยครับก็เรียกได้ว่าเป็นเทรนด์สุดฮิตทุกเพศทุกวัยวัยผู้สูงอายุก็ไม่เว้นนะรวมทั้งเป็นที่น่ารำคาญใจของหลายๆคนเช่นกันครับแต่เชื่อไหมเชื่อไหมว่าถึงแม้จะเป็นที่นิยมมากแต่ถึงยังไงก็ตามแต่ฮะในเชิงรายละเอียดเนี่ยความนิยมกลุ่มผู้ชมเนี่ยผ่านทางโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนนี่ครับกลับมีความแตกต่างกันยังมีนัยสำคัญฮะจากรายงานครับโดยเว็บไซต์ Signal News ครับกล่าวถึงงานวิจัยเกี่ยวกับละครแนวตั้งนะครับโดยมีบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อและความบันเทิงครับซึ่งงานวิจัยนั้นมีเรียนท่านสนใจหลายอย่างครับเช่นมีความเชื่อที่ว่าละครแนวตั้งเนี่ยเป็นที่นิยมในตลาดเฉพาะทางแล้วก็ในกลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางถึงต่ำเท่านั้นนะไม่เป็นความจริงนะเนี่ยเขากล่าวงี้ผู้ใช้งาน iPhone มีแนวโน้มที่จะยอมจ่ายเงินเพื่อรับชมคอนเทนต์แบบพรีเมียมมากกว่าผู้ใช้งาน Android ในหลากหลายตลาดหลักทั่วโลกหลักตลาดหลักทั่วโลกนะฮะก็ข้อมูลครับจากเซ็นเซอร์ทาวเวอร์พบว่าผู้ใช้งาน iPhone มักจ่ายเงินเพื่อรับชมคอนเทนต์เฉลี่ยต่อสัปดาห์ที่4ดอลลาร์สหรัฐโนเยอะนะ 3.242 บาทนะครับเทียบกับผู้ใช้งาน Android ครับที่ยอมจ่ายที่10ดอลลาร์ถือว่ายอมจ่ายมากกว่า 40% เลยทีเดียวนะสำหรับในอเมริกาครับเขาบอกว่าผู้ใช้งาน iPhone 9% นะฮะและผู้ใช้งาน Android 10% มีการใช้งานแอปพลิเคชันดูละครแนวตั้งอย่างน้อย1ครั้งในรอบ3เดือนโอ้อย่าบอกนะ1ครั้งในรอบ3เดือน3เดือนดู1ครั้งที่เหลือดูทางไหนนะครับส่วนผู้ใช้งาน iPhone 69% และผู้ใช้งาน Android 68% มีการจ่ายเงินเพื่อรับชมละครแนวตั้งผ่านทางการผ่านการสมัครสมาชิกนะครับของแอปนั้นการซื้อแบบครั้งเดียวและการใช้สกุลเงินภายในแอปพลิเคชันเพื่อยอมเพื่อใช้จ่ายในการซื้อการรับชมละครนะครับ

0: 45%แสดงว่าอะไรทั้ง3ตลาดนี้ครับ iPhone มากกว่า Android นะครับนะนี่ครับนี่เทียบกัน3ตลาดส่วนตลาดอื่นก็น่าจะไม่มีอะไรที่แตกต่างกันนะครับนี่คือเรื่องของใครว่าผู้ที่ดูละครจะตั้งผ่าน iPhone และ Android นะครับพักสักครู่ครับแล้วพบกันในช่วงถัดไปกับรายการ IT ใกล้ตัวครับ
1: ข่าวดีข่าวดีสำหรับคอคนรักรถเปิดแล้วกับร้านสมุยทีมคาแคร์บริการล้างรถขัดสีซักพรมฟอกเบาะอบโอโซนสปารถเปิดบริการทุกวันสมุยทีมคาแคร์เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 19:00 น.ดูแลโดยคุณตินภพเลิศสินสถาพรดีเจหนูสมุยทีม
2: ร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสรับซ่อมรถยนต์ทุกชนิดเปลี่ยนแทนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้ายซ่อมช่วงล่างเบรกครัชมียางรถยนต์ล้อแม็กให้บริการร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสมี4สาขาในเกาะสมุยสาขาในพื้นที่นอกเกาะสมุยอีก4สาขาสาขาสี่แยกกาญจนดิษฐ์ทุ่งสงกระทุ่มแบนและสาขาพระรามสองติดต่อรับบริการได้ที่คุณโอมโทร0895904109และคุณปัทมา0896462354
3: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเปิดให้บริการแล้วเพื่อดูแลและเคียงข้างพี่น้องชาวสมุยรวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติบนเกาะสมุยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเราพร้อมให้บริการทางการแพทย์อย่างครบวงจรด้วยทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยครอบคลุมทุกสาขาเพื่อการดูแลรักษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานปัจจุบันโรงพยาบาลวัฒนแพทย์มีทั้งหมด3สาขาได้แก่โรงพยาบาลวัฒนแพทย์รังโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลวัฒนแพทย์เกาะสมุยโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยตั้งอยู่ในพื้นที่บ่อผุดใกล้ห้างบิ๊กซีสาขาเกาะสมุยเดินทางสะดวกสอบถามข้อมูลและบริการเพิ่มเติมได้ที่077-965-889เพราะคุณคือคนสำคัญของเราก
0: ลับมาสู่ในช่วงที่2นะครับกับรายการ IT ใกล้ตัวนะครับไปติดตามกันต่อคราวนี้ก็จะเป็นเรื่องบทความแล้วนะครับเพราะว่าในสัปดาห์นี้ก็เนื้อหาก็น้อยเหลือเกินนะครับน่าไม่เหมือนกับข่าวอย่างที่บอกครับไม่เหมือนกับข่าวทั่วไปที่มีให้เห็นดูทุกวันแต่ถ้าเป็นข่าว IT ล้วนๆเนี่ยมีน้อยมากเพราะฉะนั้นก็พยายามที่จะคัดมาให้ได้รับรู้รับทราบนะครับเรื่องที่1ครับที่จะพูดถึงนะครับก็เป็นเรื่องใกล้ตัวนะก็คือคนที่ใช้แอป LINE นะครับเพราะว่าก็การถ้าเป็นยุคนี้เนี่ยก็มีทั้ง LINE ถ้า LINE แล้วก็ Messenger แล้วก็ Instagram ในช่องแชทถ้าเป็นยุค Gen Z ยุคนี้นี่ก็ Instagram นะครับ Instagram ในช่องแชทนะฮะก็มันเป็นยุคสมัยครับนะครับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปนะครับ Facebook Instagram อย่างเงี้ยนะครับMessenger อะไรพวกเนี้ยนะฮะทีนี้ครับการแชทมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าปกติก็ต้องโทรนะครับก็ต้องเสียค่าโทรศัพท์ต่างๆเนี่ยนะครับก็ต้องเสียต้องจ่ายถ้าเมื่อก่อนทีนี้ครับ LINE เนี่ยนะครับก็เป็นหนึ่งในโปรแกรมนะที่เอาไว้แชทได้แต่ที่นี้ครับรู้ไหมว่าการแชทอะไรต่างๆจะส่งรูปอะไรต่างๆเนี่ยมันมีผลต่อการเกณฑ์พื้นที่ของมือถือด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะให้ทุกท่านนะครับได้เช็ค LINE ของตัวเองบนโทรศัพท์ของตัวเองว่ากินพื้นที่มือถือเท่าไหร่และเมื่อรู้แล้วก็เราจะบอกวิธีลบข้อมูลที่มันจะเป็นออกว่าจะทำอย่างไรนะครับ LINE เนี่ยครับอย่างที่บอกครับก็บอกไปแล้วเกินไปแล้วว่าเป็นแอปที่หลายคนเนี่ยใช้งานทุกวันอยู่แล้วนะครับจริงๆก็มี Messenger

อินสตาแกรมช่องแชทไลน์อะไรเนี้ยนะครับก็เป็นที่หลายคนใช้งานกันยิ่งนี่ครับเมื่อกี้แอบเกินนิดๆนะครับว่ามีการส่งรูปยิ่งว่าการส่งรูปวิดีโอไฟล์ข้อความจำนวนมากเนี่ยข้อมูลที่สะสมอยู่ในเครื่องก็อาจกินพื้นที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี่เมื่อกี้ผมแอบเกินๆนิดๆนิดเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับก็ตามที่บอกเลยก็พอสะสมปุ๊บมันก็ยิ่งทำให้ไปสะสมในเครื่องอีกทีนี้อยากจะรู้ว่าเอ๊ะไลน์ของตัวเองเนี่ยของมือถือตัวเองเนี่ยใช้พื้นที่มือถือของตัวเองเท่าไหร่มีข้อมูลอะไรที่สามารถลบเพื่อขึ้นพื้นที่ได้บ้างนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเพราะฉะนั้นโปรดฟังดังต่อไปนี้มาดูครับ2วิธี2อะไร2เวอร์ชั่น2รูปแบบ2ยี่ห้อ2รุ่นนะก็คือ iPhone และ Android มาดูที่ iPhone ก่อนครับวิธีเช็คไลน์ใช้วิธีเท่าไหร่บน iPhone นะครับสำหรับ iPhone ครับก็สามารถดูพื้นที่ได้ครับที่ไลน์นะโดยกดที่เมนูของเครื่องตัวตรงครับโดยที่1ครับไปที่ตั้งค่าก่อนจากนั้นเลือกทั่วไปแล้วก็เลือกคำว่าแตะเลยนะครับพื้นที่จะเก็บข้อมูลของ iPhone หรือ iPhone Storage นะครับเพราะบางทีภาษาอังกฤษไงเอางี้ดีกว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะครับกด Setting นะครับเลือก General หรือทั่วไปแล้วก็ iPhone Storage แตะเข้าไปนะครับหรือพื้นที่จะเก็บข้อมูลของ iPhone 4ครับเลื่อนหาไลน์และแตะเข้าไปนะครับอันนี้คือวิธีเช็คไลน์นะครับเมื่อแตะเข้าไปแล้วนะครับระบบจะแสดงรายละเอียดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับไลน์ให้ดูนะครับโดยเมนูของ iPhone อาจแตกต่างกันเล็กน้อยตามเวอร์ชันของ iOS ที่ใช้งานนะครับส่วน Android บ้างนะครับ Android เนี่ยก็เอางี้นะผมถ้าผมบอกไปเนี่ยบางผมเชื่อว่าบางเครื่องนั้นน่าจะไม่เหมือนกันถ้า iPhone เนี่ยบอกทีเดียวได้เพราะว่าเป็น iPhone ไม่มีอื่นๆนะแต่พอเป็น Android เนี่ยพวก Samsung เสียงมีต่างๆมันอยู่ Android หมดนะเพราะฉะนั้นถ้าผมบอกไปเนี่ยท่านลองเป็นแนวทางนะไปหาอันเองนะครับแต่ผมจะบอกสำหรับของผมนะนะครับก็วิธีเช็คไลน์เนี่ยนะครับสำหรับAndroid เนี่ยนะครับก็สามารถตรวจสอบได้นะครับการใช้พื้นที่ของแอปได้โดยที่จากการตั้งค่าเนี่ยแหละนะครับก็เหมือนกับ iPhone เนี่ยแหละแต่อย่างที่บอกครับมันแตกต่างกันไปตามยี่ห้อและรุ่นด้วยเช่นยี่ห้อเดียวกันแต่พอรุ่นไม่เหมือนกันอ้าวคนละเรื่องเลยอย่างเงี้ยก็มีนะครับโดยอ่ะบอกคร่าวๆที่เหลือคือเอาไปตีความเองแล้วก็ไปขาเองนะฮะก็ผมยกตัวอย่างเอางี้ดีกว่าผมตัวอย่างเลยดีกว่าผมขอยกตัวอย่างคือ Samsung นะโทรศัพท์ Samsung นะครับก็ไปที่ตั้งค่านะครับจากนั้นก็เลือกคำว่าแอปกดที่คำว่าแอปนี่แหละนะครับเลือก LINE นะเมื่อเลือกเสร็จแตะเรียบร้อยปุ๊บกดคำว่าที่จะเก็บข้อมูลนะครับสตอรี่กดเข้าไปเมื่อกดเข้าไปเสร็จจะโชว์เลยครับว่ามีแอปเท่าไรข้อมูลอย่างไรข้อมูลก็อาจจะเป็นพวกข้อความรูปไฟล์ต่างๆเนี่ยแคชอะไรเนี่ยนะครับรวมแล้วเท่าไหร่ว่ากันไปนะครับซึ่งแน่นอนนะครับพอเป็นโทรศัพท์คนละยี่ห้อคนละรุ่นเนี่ยนะครับจริงๆมันก็ดูได้หมดแหละครับดูพื้นที่ของแคชได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยแต่อย่างที่บอกครับทั้งนี้ Android แต่รุ่นเนี่ยอาจแสดงเมนูและรายละเอียดไม่เหมือนกันทั้งหมดนะครับเพราะงั้นก็ลองดูกันเอานะครับแต่เอาแหละถ้ารู้แล้วว่าพื้นที่เก็บข้อมูลของ LINE เนี่ยเท่าไหร่นะครับเมื่อรู้แล้วปุ๊บวันนึงอยากจะคืนพื้นที่ให้มือถืออยากจะลบข้อมูล LINE ตรงไหนบ้างนะครับ LINE มีเครื่องมือครับจัดการข้อมูลภายในแอปโดยตรงครับจึงวิธีการง่ายอ่ะพอถึงตรงนี้ปุ๊บบางคนบอกว่าอะไรครับบางคนบอกว่าวิธีการง่ายเลยคือลบไลน์ทิ้งครับ จริงไหมล่ะสารภาพมาพอโอ้ไลน์เนี่ยมันกินพื้นที่มือถือทำไงลบแท็บทิ้งครับเพราะฉะนั้นผมจะบอกว่าที่คุณพูดมามันก็ถูกของคุณนะแต่มันมีวิธีครับที่จะทำให้คุณเนี่ยไม่จะเป็นต้องลบแอป LINE ครับนะครับเพราะว่า LINE อย่างที่บอกครับเมื่อกี้บอกไปแล้วครับว่ามีเครื่องมือจัดการข้อมูลภายในแอปโดยตรงดังนั้นไม่จะเป็นต้องลบแอป LINE นะครับเพียงเพราะอะไรครับต้องการคืนพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องลบแอป

0: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะบอกวิธีการนะครับว่าภายในไลน์มีอะไรบ้างหนึ่งเลยเปิดไลน์ก่อนมาเปิดแอปไลน์ขึ้นมานะครับจากนั้นเข้าแถบหน้าหลักนะมันจะมีปุ่มอะไรบ้างครับมันจะมีหลายแถบนะมันจะมีแถบอะไรหน้าหลักนะครับอยู่แถวซ้ายริมซ้ายนะก็มีหน้าหลักแชทบูมทูเดย์วอลเล็ตนะกดที่หน้าหลักนะครับจากนั้นครับแตะตั้งค่าหรือว่าแตะที่เฟืองนะตั้งค่านั่นแหละนะครับจากนั้นก็เลือกคำว่าแชทนะครับจากนั้นก็ลบข้อมูลเลยครับเลื่อนลงมาล่าสุดลบข้อมูลนะครับแล้วเมื่อลบข้อมูลแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับก็สามารถจริงๆเนี่ยมันสามารถจัดการข้อมูลต่างๆลบได้นะเช่นข้อมูลแคชรูปวิดีโอข้อความเสียงและไฟล์ครับรวมถึงสามารถเลือกจัดการข้อมูลแยกตามห้องแชทได้ด้วยนี่นะครับหมายความว่าอะไรเช่นนี้สำคัญอย่าลบก็ไม่ต้องลบครับไปลบอันที่คิดว่าไม่น่าจะเขาเรียกว่าใช้งานแล้วไม่มีประโยชน์แล้วก็ลบได้นะครับก็บางทีเนี่ยพอลบข้อมูลเสร็จข้อมูลสำคัญหายไปหมดเลยอย่างเงี้ยนะครับทีนี้มีคนถามต่อไปว่าลบแคชไลน์ได้ไหมนะครับลบได้ครับและเป็นวิธีที่ค่อนข้างปลอดภัยในการกู้ที่เพราะว่าไลน์ระบุว่าการลบข้อมูลแคชเนี่ยจะไม่กระทบประวัติการแชทนะฮะแต่รูปหรือวิดีโอที่หมดระยะเวลาจัดเก็บและไม่อยู่ในแชทอีกแล้วเนี่ยอาจจะไม่สามารถเปิดได้หลังลบแคชเพราะลบแล้วไงมันไม่สามารถคู่กันได้แต่ถ้าหากต้องการคืนพื้นที่แบบไม่อยากกระทบข้อมูลสัมพันธ์ก็การเริ่มจากลบแคชก่อนถือเป็นทางเลือกที่เหมาะสมนะครับนะเพราะไม่งั้นก็เกมโอเวอร์เหมือนกันนะทีนี้อย่างที่บอกครับว่าถ้าจะลบรูปวิดีโอหรือไฟล์เนี่ยต้องระวังอะไรเนี่ยครับอย่างที่บอกครับต้องตรวจสอบให้ดีว่าเป็นข้อมูลที่ไม่ต้องการบอกไปนิดๆแล้วครับเกินไปนิดๆแล้วเพราะไลน์ระบุว่าเมื่อลบไปแล้วกู้คืนไม่ได้โดยเฉพาะรูปวิดีโอและไฟล์สำคัญหากต้องการเก็บไว้ควรสำรองหรือบันทึกไว้ก่อนแล้วจากนั้นค่อยลบได้นี่คือคำแนะนำที่บอกกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ใครที่ฟังถึงตรงนี้แล้วใครที่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าทำยังไงผมจะสรุปให้ฟังถ้าอยากรู้ว่าไลน์กินพื้นที่มือถือข้อมูลของมือถือคนเท่าไหร่นะครับก็ตรวจได้เลยครับนะถ้าเป็น iPhone Android ก็นะครับก็ก็คือไปที่การตั้งค่าของ iPhone หรือ Android ก็ซึ่งรายละเอียดก็ลองหาดูเอานะครับหรือว่าเดี๋ยวฟังย้อนหลังก็ได้ถ้าใครมี Facebook Live ก็สามารถดูย้อนหลังได้ครับว่าผมพูดว่าอย่างไรนะครับทั้ง iPhone หรือ Android นะส่วนถ้าต้องการคืนพื้นที่ไลน์ก็อย่างที่บอกครับเมนูหน้าหลักกดตั้งค่ากดแชทกดลบข้อมูลเลยนะครับแล้วก็แนะนำว่าให้เริ่มจากการลบแคชหรือข้อมูลที่มันจะเป็นก่อนนะครับนะเพราะไม่งั้นมันก็เก็บไว้ได้และควรตรวจสอบให้แน่ใจครับนะครับก่อนลบรูปวิดีโอและไฟล์สำคัญเพราะแน่นอนครับลบไปแล้วกู้ไม่ได้นอกจากนี้ครับไลน์แนะนำให้มีพื้นที่ว่างในมือถืออย่างน้อย2กิกเพื่อให้แอปทำงานได้อย่างเหมาะสมด้วยเพราะถ้าไม่งั้นก็ใช้ไม่ได้นะครับอันนี้คือเรื่องของวิธีเช็คไลน์นะครับพักสักครู่ครับแล้วกันในช่วงถัดไปกับไอทีใกล้ตัวครับ
1: บริษัทมูลทองคำจำกัดรับเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลดูดส้วมดูดกากตะกอนไขมันน้ำทิ้งน้ำเสียในเขตพื้นที่อำเภอเกาะสมุยเป็นเอกชนรายเดียวที่ได้รับการอนุญาตจากเทศบาลนครเกาะสมุยโดยถูกต้องตามกฎหมายมีรถเก็บขนที่ถูกสุขลักษณะและมีบ่อ กำจัดที่ถูกสุขลักษณะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยังมีบ่อตกปลาทองคำฟิชชิ่งแอนด์สมุยฟาร์มสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้บริการตกปลาน้ำจืดในเชิงกีฬามีปลาให้วัดฝีมือมากมายเช่นปลาบึกปลาช่อนอเมซอนปลาดุกอเมซอนปลาอลิเกเตอร์ปลาจระเข้น้ำจืดปลาสวายปลาเทโพปลากระโห่ไทยปลากระโห่อินเดียปลายี่สกและอีกมากมายสำหรับสายหมู่เรามีองค์ท้าวเวสสุวรรณปางธนบดีสีสมุยหน้ายักษ์หน้าเทพในองค์เดียวกันสี่ก่อนประทานพรทั้งด้านความรักความร่ำรวยมั่งคั่งอยู่ดีกินดีองค์ใหญ่ที่สุดองค์หนึ่งเดียวในเกาะสมุยตั้งอยู่ที่แม่น้ำซอย7ตำบลแม่น้ำอำเภอเกาะสมุยดำเนินงานโดยนายหัวเด่นและทีมงานติดต่อโทร095-097-9888 087-362-3888
0: ครั ับกลับมากันต่อนะครับในช่วงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงสุดท้ายกับรายการไอทีใกล้ตัวแล้วนะครับ

อีกสองเรื่องครับเดี๋ยวจะพูดให้รวบๆแล้วก็รวบเดียวจบเลยนะครับว่าจะเป็นเรื่องอะไรเราไปอีกเรื่องนึงครับคราวนี้เป็นเรื่องเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องไลน์แล้วทีนี้เรามาเรื่องเกี่ยวกับโทรศัพท์การโทรกันบ้างแหละนะครับทีนี้ก็จะมีวิธีการนะครับทีนี้ครับก็ผมเชื่อว่าหลายคนนะก็ต้องรู้เบอร์ตัวเองครับเพราะว่าเป็นเบอร์ของตัวเองรวมๆก็ต้องจำได้แต่ทีนี้เมื่อไม่รู้บางเดี๋ยวจะมีบางคนไม่รู้เบอร์ตัวเองครับซึ่งเป็นเรื่องที่มันก็ไม่น่าจะควรที่จะลืมนะเพราะว่าเป็นเบอร์ของตัวเองนะมันต้องจำได้นะครับแต่เอาแหละในเมื่อไม่รู้ว่าเบอร์ตัวเองคือเบอร์อะไรนะครับเรามีวิธีให้ครับการเช็คเบอร์ตัวเองทุกค่ายด้วยเอาใจเอสทรูดีแท็กให้ครบเลยว่า3ค่ายเลยว่าเช็คเบอร์ยังไงของแต่ละค่ายนะอ่ะการจำเบอร์โทรศัพท์ตัวเองไม่ได้ก็จริงๆมันก็เป็นเรื่องที่มันก็จริงๆถ้าผมมองนะมันก็ไม่น่าจะลืมนะแต่เอาแหละเมื่อลืมเมื่อไม่รู้ว่าเบอร์อะไรเรามีวิธีเช็คให้ครับนะครับสำหรับ iPhone ครับเอางี้ก่อนเริ่มแรกเราขอเทมหนึ่งเรื่องอีกหนึ่งวิธีก่อนแต่จะเอาไว้ต้นเลยไว้ตอนนี้เลยนะการเช็คจากมือถือก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปค่ายแล้วเริ่มจาก iPhone ครับไปที่ตั้งค่าแล้วกดคลิกแตะคำว่าโทรศัพท์และก็หมายเลขของฉันนะครับวันนั้นก็จะขึ้นเบอร์เลยนะครับหรือหากใช้ iOS เวอร์ชันใหม่หรือมีการตั้งค่าซิมแบบโรซิมนะครับก็อาจต้องเข้าไปตรวจสอบที่ตั้งค่าเซลล่าแล้วก็เลือกหมายเลขที่ต้องการดูได้นะครับส่วน Android ครับก็แน่นอน Android แล้วก็คนละยี่ห้อคนละรุ่นบางทีเมนูแตกต่างกันเอางี้เอาคร่าวๆก็ตั้งค่าครับกดเกี่ยวกับโทรศัพท์สาระข้อมูลซิมแล้วก็ดูหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้งานนะครับนี่คือจากมือถือ iPhone และระบบ Android ทีนี้จากค่ายบ้างค่าย3ค่ายที่จะพูดแล้วฮะก็คือค่าย S True Detect นะครับก็คือใช้รหัส UHD ของค่ายนะครับของเครือข่ายโดยกดรหัสแล้วโทรออกนะครับจากนั้นก็จะแสดงข้อมูลขึ้นมานะครับสำหรับ AIS เนี่ยก็แน่นอนครับก็ให้กดรหัสบริการของ S หรือว่าดูหมายเลขผ่านแอป My ID ได้ง่ายสุดคือดูแอปได้เลยครับแอป My ID ได้นะครับส่วนของ True นะครับตรวจสอบหมายเลขผ่านแอปหรือช่องทางบริการของ True นะครับนะอย่างนี้เนี่ยง่ายหน่อยเข้าแอป My ID แล้วก็จะมีเบอร์ขึ้นมานะครับค่าชำระก็จ่ายซะนะครับส่วนที่ Tech เนี่ยคราวนี้เป็นโทรศัพท์แล้วฮะให้โทรแล้วฮะก็คือ Dot Jan102เซเลซีเรียมและโทรออกจำนะฮะสำหรับดีแท็กนะใครที่ใช้ดีแท็กนะฮะคือตอนนี้มันก็ถือว่าทรูดีแท็กจำมือกันได้แต่ว่าไอ้เรื่องอะไรต่างมันนั่นเหมือนเดิมอยู่ดีแท็กดอทจัน102ซีเรียมและโทรออกครับแล้วก็จะโชว์เบอร์เลยนะเพราะว่าสำหรับดีแท็กเนี่ยเว็บไซต์ทางการบอกว่าดอทจัน102ซีเรียมและโทรออกเนี่ยเป็นบริการสำหรับตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์และข้อมูลการโอนเงินซิมได้นะครับข้อมูลจะมีหมดครับเพียงแค่กดดอทจัน2เสียมโทรออกนะส่วนลูกค้า S เนี่ยสามารถจัดการและตรวจสอบหมายเลขที่ลงทะเบียนไว้ผ่าน MyS แล้วก็ MyID ได้โดย MyID เนี่ยสามารถแสดงข้อมูลหมายเลขที่อยู่ภายใต้บัตรประชาชนเดียวกันได้ด้วยนะครับนะเอาทีนี้ถ้าใช้2ซิมต้องเช็คอย่างไรนะครับเพราะจะมีบางคนถือ2ซิมในเครื่องเดียวนะครับก็ควรตรวจสอบให้แน่ใจนะครับว่ากำลังดูหมายเลขของซิมที่ต้องการเพราะโทรศัพท์มือถืออาจแสดงข้อมูลแยกเป็นซิม1และซิม2ได้นะครับผมก็เคยเจอนะเจอกับตัวเองเลยมีโทรศัพท์2ซิมนะถ้าซิม1อีกแบบซิม2อีกแบบหนึ่งนะครับอ่ะก็หากหาเบอร์จากธนาคารไม่เจอสามารถใช้แอปของเครือข่ายที่ใช้งานได้หรือใช้วิธีให้เพื่อนครับโทรเข้ามายังเครื่องครับนะให้เพื่อนโทรเข้ามาอย่างเครื่องของเราแล้วดูหมายเลขที่แสดงบนหน้าจอปลายทางได้นะครับเอาละครับมาถึงตรงนี้ก็อย่างที่บอกครับใครบอกว่าลืมเบอร์ตัวเองเป็นเรื่องใหญ่จริงๆมันก็ในมุมของผมนะมันก็ใหญ่นิดๆนะเพราะว่ามันก็ต้องน่าจะจำได้แต่เอาแหละเมื่อจำไม่ได้เราก็มีวิธีหลักวิธีให้เช็คง่ายๆนะครับทั้งตั้งค่ามือถือและแอปของเครือข่ายต่างๆนะครับนะนะครับนี่ผมบอกทั้ง3ค่ายเหมือนกันครับผมบอกไปแล้วทั้ง3ค่ายโดยเฉพาะ Dtac ก็ดอจา12เสียงโทรออกส่วน AS True ก็ด้วยตามแอปต่างๆนะครับช่องทางบริการต่างๆนะครับนี่คือการเช็คเบอร์ตัวเองนะครับ

เรื่องสุดท้ายของวันนี้สัปดาห์นี้คือการชาร์จโทรศัพท์3เรื่องเกี่ยวกับมือถือแล้วนะฮะนี่วันนี้3เรื่องจุกๆเลยนะครับในช่วงกลางแล้วก็ช่วงท้ายนี้ชาร์จมือถือแบบไหนแบตไม่เสื่อมเอาละสินะครับทำไมอ่ะชาร์จมือถือมันก็ชาร์จอยู่แล้วนี่แต่บางอันมันเสื่อมอ้าวยังไงเรามาดูกันว่ามันเป็นยังไงแล้วที่สำคัญมันมี4ความเชื่อครับที่หลายคนเข้าใจผิดอย่างไรซึ่งก็แน่นอนนะครับเรื่องแบตเตอรี่มีความเชื่อที่ส่งต่อกันมานานครับแต่เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนไปวิธีดูแลแบตเตอรี่ที่เคยได้ยินอาจไม่ถูกต้องครับโดยเฉพาะมือถือยุคใหม่ที่มีระบบจัดการการชาร์จและถนอมแบตเตอรี่เข้ามาช่วยทีนี้มาดูกันครับว่า4ความเชื่อเรื่องแบตเตอรี่ที่หลายคนยังทำอยู่นั้นมีข้อไหนที่ควรเปลี่ยนพฤติกรรมบ้างนะครับ1เลยต้องรอให้แบตหมด 0% ก่อนค่อยชาร์จครับอะไรนะ 0% ก่อนค่อยชาร์จก็คือถึง 10% ก็ยังไม่ต้องชาร์จ100ถึง0แล้วชาร์จคำตอบเลยครับง่ายๆเลยไม่ใช่ครับไม่จริงด้วยเพราะแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนในมือถือไม่จะเป็นต้องรอให้เหลือ 0% แล้วค่อยชาร์จนะไม่จะเป็นต้องยึดติดว่าต้องเริ่มชาร์จที่10 30ทุกครั้ง50นี่ชาร์จแล้วนะถ้าคิดว่าอันไหนไม่ต้องรอแบตตามนี้หรอกครับถ้าคิดว่าแบตน่าจะต้องชาร์จก็ชาร์จเลยฮะจบฮะการชาร์จระหว่างวันตามความเหมาะสมสามารถทำได้ตามปกติสิ่งสำคัญกว่าคือไม่ควรปล่อยให้แบตเตอรี่หมดประจำนี่สำคัญตรงนี้เพราะการใช้งานจริงไม่จะเป็นต้องรอให้แบตหมดก่อนจึงจะชาร์จได้สรุปเลยครับแบตเหลือเท่าไหร่ก็ชาร์จไม่ต้องรอ 0% ครับ50ก็ชาร์จแล้วแค่70นี่ชาร์จเลยนะแน่จริงนะ2เลยห้ามใช้มือถือขนาดชาร์จนี่เขาบอกว่าห้ามใช้มือถือขนาดชาร์จนี่คนบอกอย่างนี้คำตอบเลยครับคือมันก็ไม่เชิงไม่จริงนะครับคือแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงกับห้ามนะว่าห้ามใช้มือถือขนาดชาร์จนะแต่ต้องระวังเรื่องความร้อนครับเพราะว่าการใช้มือถือเนี่ยทำได้ครับชาร์จระหว่างใช้งานไปชาร์จไปก็ไม่เป็นไรฮะเพราะก็ถือว่าชาร์จอยู่ไม่มีอะไรแต่ถ้าการใช้งานหนักเป็นการใช้งานหนักเช่นเล่นกราฟิกสูงใช้งานต่อเนื่องจนเครื่องร้อนมากเนี่ยอันนี้แหละคุณลดซะหน่อยเพราะความร้อนนะครับอย่างที่บอกเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่ออายุการใช้แบตเตอรี่ดังนั้นครับหากเครื่องร้อนผิดปกติขนาดชาร์จควรพักการใช้งานและปล่อยเครื่องเย็นลงสรุปเลยใช้ไม่ได้ขนาดชาร์จได้แต่อย่าให้เครื่องร้อนก็แล้วกันนะครับ3อีก2เรื่องแล้วนะใช้หัวชาร์จวัดสูงยิ่งชาร์จเร็วถ้าหัวชาร์จวัดสูงมันจะยิ่งเร็วใช่ไหมคำตอบเลยนะครับจริงแต่บางส่วนเพราะหัวชาร์จเนี่ยที่มีกำลังวัดสูงเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามือถือจะรับไฟได้สุดๆตามตัวเลขนั้นทันทีนะเพราะความเร็วในการชาร์จขึ้นอยู่กับอะไรความสามารถโทรศัพท์มาตรฐานการชาร์จหัวชาร์จและสายชาร์จด้วยเสียงว่าต้องดูที่ว่าอะไรมือถือครับเป็นที่มือถือแล้วครับมือถือมาตรฐานดีก็จะเร็วขึ้นกับมือถือถ้าอยากเร็วถ้าสมมติมือถือนี้เร็วก็ใช้มือถือนั้นนะชาร์จเร็วเลยนะครับมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับหัวปลั๊กอะไรเลยขึ้นอยู่กับมือถือนั่นแหละตัวเครื่องนั่นแหละมันมายังไงนะครับดังนั้นต่อให้ชาร์จหัวชาร์จ100วัตต์กับมือถือที่รองรับการชาร์จในระดับต่ำกว่าก็ไม่ได้ช่วยให้มือถือนะครับชาร์จที่ระดับอัตโนมัตินะครับสุดท้ายเลยครับชาร์จแบตถึง 100% เขาบอกว่าชาร์จแบตถึง 100% ไม่ดีต่อแบตเตอรี่เสมอไปคำตอบของผมเลยของเราคือชาร์จ 100% ได้ครับแต่ไม่จะเป็นว่าต้องค้าง 100% ตลอดคือหมายความว่าชาร์จอยู่เนี่ยพอถึง 100% ก็ค้างกลัวว่าเดี๋ยวห่วงก็พวกอะไรนะพวกห่วง 100% กลัวพอ 99% ชัดเลยห่วงเลขร้อยเนี่ยนะเพราะว่าหากต้องออกไปข้างนอกหรือต้องใช้มือถือทั้งวันเนี่ยการใช้เต็มร้อยก็ทำได้ตามปกตินะแต่ถ้าชาร์จเป็นเวลานานหรือเสียบชาร์จทิ้งไว้เป็นประจำเนี่ยมือถือรุ่นใหม่หลายรุ่นเนี่ยครับมีฟิวเจอร์ช่วยถนอมแบตเตอรี่เช่นอะไรชาร์จลิมิตหรือว่าAutomatic Shrinking นะครับซึ่งช่วยลดระยะเวลาที่แบตเตอรี่ค้างอยู่ในระดับเต็มได้เช่น iPhone 15
แล้วก็รุ่นใหม่เนี่ย

สามารถตั้งขีดจำกัดการชาร์จได้ตั้งแต่80ถึง 100% ส่วน Google Pixel บางรุ่นมีตัวเลือกครับจำกัดการใช้ไว้ที่80ด้วยถึง80ปุ๊บมันจะก็จะหยุดตรงนั้นเลยนะเพราะงั้นก็ชาร์จ 100% ได้ครับแต่ถ้ามีฟีเจอร์ถนอมแบตเตอรี่มันก็จะคือถ้ามีฟีเจอร์ถนอมแบตเตอรี่แล้วไม่ได้ต้องการความจุเต็มตลอดเนี่ยก็เปิดใช้ได้นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรขอให้เสียถึงสูงก็แล้วกันอย่าให้ชาร์จแต่แบตต่ำก็แล้วกันนะครับจริงๆเนี่ยแต่อย่างที่บอกครับสรุปแล้วนะครับจริงๆแล้วการดูแลแบตเตอรี่เนี่ยไม่จำเป็นต้องมีกฎแต่ตัวว่าต้องอย่างงั้นอย่างนี้เพียงหลีกเลี่ยงการปล่อยแบตหมดเป็นประจำฮะไม่ให้เครื่องร้อนจัดอันนี้ต้องระวังนะเลือกใช้อุปกรณ์ชาร์จที่มาตรฐานด้วยนะครับเพราะว่าสายชาร์จบางสายเนี่ยนะครับก็สายแท้บ้างปลอมบ้างก็ต้องดูกันดีๆด้วยนี่คือการเขาเรียกว่าชาร์จแบตยังไงแบบไม่เสื่อมนะนี่อธิบายกันครบจบกระบวนความแล้วในสัปดาห์นี้นะครับทั้งหมดนี้คือรายการ IT ใกล้ตัวครับประจำสัปดาห์นี้ขอบคุณท่านผู้ชมทุกฟังครับที่รับฟังทางอสมทสุรธานี102เมกะเฮิรตซ์ 101.5 เมกะเฮิรตซ์สมุทรกรีนสเตชั่นซึ่ง 101.5 เดี๋ยวจะมีรีรันด้วย4ทุ่มถึงนี้คืนนะครับก็ใครที่อยู่บนเกาะสมุยฝั่งตะวันออกก็สามารถฟังได้4ทุ่มถึงนี้คืนในวันศุกร์ด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงออนไลน์ด้วยนะครับ Facebook Live นะครับเว็บไซต์ Twitch TV Side Radio ก็เป็นประจำทุกวันอย่างนี้นะครับวันนี้ครับถ้าพูดผิดหรือพูดเร็วนะครับหรือว่าอาจจะทำให้ท่านฟังอาจจะไม่เข้าใจในสิ่งที่ผมพูดก็ต้องขออภัยมาทีนี้ด้วยนะครับนะครับบางทีอาจจะด้วยเรื่องของเวลาที่จะต้องพูดให้จบนะครับภายในเวลา50กว่านาทีจากนี้นะครับก็เดี๋ยวเวลาเขาจะหมดนะครับเดี๋ยวก็จะตัดไปทันเพราะฉะนั้นนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกฟังมาโดยตลอดจนกว่าช่วงใหม่ในอาทิตย์หน้าลาไปนะครับสวัสดีครับ

M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา17นาฬิกา M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลเอกนัทส่งทีมสุดซอยพลังงานฟันเพิ่มอีก5คลังน้ำมันกักตุนเก็งกำไรประวิงเวลาปฏิเสธการขายในช่วงวิกฤตนางสาวถิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อปฏิรูปพลังงานหรือทีมสุดซอยพลังงานเดินทางมายังสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือกขค.เพื่อดำเนินคดีกรณีตรวจพบความผิดปกติในการรับและจ่ายน้ำมันของคลังน้ำมันอีก5แห่งโดยมีพลตำรวจโทพิทยาสิริรักษ์กรรมการการแข่งขันทางการค้าเป็นผู้รับหนังสือนางสาวทิติพัฒน์เปิดเผยว่านายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ส่งทีมสุดซอยพลังงานลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณการรับเข้าและจ่ายออกน้ำมันของคลังน้ำมันทั่วประเทศในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม2569พบว่าบางคลังมีความผิดปกติจึงมอบหมายให้คณะอนุกรรมการร่วมกับกรมธุรกิจพลังงานเรียกผู้ประกอบการต้องสงสัยรวมถึงกลุ่มลูกค้าของคลังน้ำมัน33รายจากทั่วประเทศเข้ามาให้ข้อมูลในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมที่ผ่านมาโดยพบเพิ่ม5คลังที่มีพฤติกรรมทางธุรกิจผิดปกติโดยบางคลังมีปริมาณน้ำมันคงเหลือเฉลี่ยสูงกว่าปกติประมาณถึง 1.67 ล้านตันจึงเป็นข้อสังเกตที่นำข้อมูลพร้อมเอกสารหลักฐานส่งให้กขค.และกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ตรวจสอบและพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งหลังจากนี้ทางกขค.จะตรวจสอบหากพบพฤติกรรมเข้าข่ายความผิดตามพ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้าจะเข้าสู่กระบวนการดำเนินคดีตามกฎหมายปัจจุบันทีมสุดซอยได้แจ้งความดำเนินคดีกับผู้ค้าทั้งหมด21รายท็อปการและสมอบุกทลายโกดังแพร่กษายึดเครื่องใช้ไฟฟ้าไร้มอกกว่า 7,400 ชิ้นพลเอกนักรบปุณบัวทองประธานกรรมการเพื่อขับเคลื่อนและติดตามการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

0: และกฎหมายที่เกี่ยวข้องภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรมหรือชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันแถลงผลการตรวจค้นคลังสินค้าออนไลน์ที่จำหน่ายสินค้าไม่ได้มาตรฐานว่าสมอได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชนบนเว็บบอร์ดว่าสื่อพัดลมไม่ได้มาตรฐานจากแพลตฟอร์มออนไลน์ชื่อดังจึงเข้าตรวจค้นคลังสินค้าแห่งหนึ่งริมถนนบางพลีตำบลแพร่กษาอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการซึ่งมีบริษัทฮวนทูจำกัดสัญชาติจีนเป็นผู้เช่าจากการตรวจค้นโดยละเอียดพบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์หลากหลายชนิดไม่มีเครื่องหมายมอกไม่มี QR code ได้แก่พัดลมติดผนังพัดลมตั้งพื้นโคมไฟ LED แบตเตอรี่หม้ออบรมร้อนปืนนวดไฟฟ้ารวม 7,411 หน่วยมูลค่ากว่า 2,500,000 บาทจึงได้ทำการยึดอายัดของกลางทั้งหมดไว้ดำเนินคดีประกรณ์แจ้ง11ข้อหลักกฎหมายยืนยันคำสั่งทางปกครองบังคับใช้ทันทีที่ถูกไล่ออกราชการต้องงดจ่ายเงินเดือนค่าตอบแทนสวัสดิการนายประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวชี้แจงหลักกฎหมายว่าด้วยคำสั่งทางปกครองเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สังคมโดยระบุถึงหลักการสำคัญในกฎหมายปกครอง11ข้อเน้นย้ำคำสั่งทางปกครองประกอบด้วยคำสั่งทางปกครองจะมีผลใช้ต่อบุคคลเมื่อผู้นั้นได้รับการแจ้งซึ่งเป็นไปตามมาตรา42พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองผลของคำสั่งทางปกครองก่อให้เกิดการโอนเปลี่ยนแปลงหรือระงับสิทธิ์ของผู้อยู่ใต้บังคับคำสั่งทางปกครองนั้นเมื่อใดที่ได้รับคำสั่งทางปกครองคำสั่งนั้นก็มีผลแล้วและกลไกตามกฎหมายในขั้นตอนต่อไปจะมีผลทันทีเช่นหากมีคำสั่งไล่ออกจากราชการต้องงดการจ่ายเงินเดือนค่าตอบแทนสวัสดิการนับตั้งแต่วันนั้นส่วนการโต้แย้งคำสั่งทางปกครองทางกฎหมายไม่ได้กำหนดไว้เฉพาะก็ต้องอุทธรณ์ตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองหรือหน่วยงานอื่นก่อนแล้วจึงจะไปฟ้องศาลปกครองต่อได้หากกฎหมายกำหนดวิธีการไว้เฉพาะก็ว่าไปตามนั้นเช่นให้ฟ้องตรงต่อศาลปกครองเลยเป็นต้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพ
3: สนับสนุนข่าวโดย
2: ราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
10: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัว
11: หากคุณกำลังจะ

0: ัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็คเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้

0: ได้น้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อเมืองครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ่นฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

0: ำลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

0: 论饭，
1: 出金论饭
0: ，music time，music time， 为了天地之子，考课超凡 play by DJ D。

0: คุณกำลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

0: ำลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: มิวสิกแทนว้าวมิวสิกแทนเวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

0: องกัด
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: เวลา18 นาฬิกา

0: บม
1: สนับสนุนข่าวโดย
0: ในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
2: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: สิบแปดตุลาการสองนาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสองมุมข่าวครับวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับ4 กันยายน 2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
6: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
5: ครับแถวบ้านฝนตกหรือยังครับพี่ไพศาลครับ
6: ไม่ตกครับวันนี้ร้อนทั้งวัน
5: อ้าวเหรอฮะโอ้โหดีสมทอนิดคลึ้มแล้วฮะอีกไม่กี่นาทีนี่น่าจะโครมลงมาใหญ่เลย
6: โอ้ว่าอันนี้แดดตลอดวันเลยล่ะ
5: ครับ
6: เน
5: ี่
6: ยเพิ่งจะเป็นวันแรกที่เห็นแดดตลอดวันนะ
5: ฮะ
6: ที่ผ่านมาก็จะมักจะตกตอนช่วงบ่ายเย็น
5: ๆครับ
6: ครับ
5: โอ้วันนี้หลากหลายเรื่องราวพี่เพศารู้จักหมวดสมภพไหมครับ
6: หมวดสมภพ
5: ที่เขาไปออกรายการดังของคุณหนุ่มกัญชัยเนี่ยฮะ
6: เพราะมีเรื่องอะไรยังไงก็เป็นตำรวจหรือเป็นใครอะไรนะ
5: เขาเป็นรองสารวัตรปราบปรามที่นนทบุรีครับ
6: ยังรับราชการอยู
5: ่ยังรับราชการอยู่เขาสมรสมานะกับภรรยาของเขาเนี่ย24 ปีอยู่กินกันมานะครับพี่เพศาลปรากฏว่าภรรยาอยากขับรถเป็นไปขอเรียนขับรถไม่แน่ใจไปเข้าเกียร์ยังไงไปติดคนขับสอนขับรถยนต์ไปกับเขาไปเลยฮะครับก็ต้องฟ้องโอ้โหมูลค่าที่หมวดสมภพเขาฟ้องนี่3 ล้านนะชนะคดีด้วยนะ
6: ครูสอนขับรถ
5: กับภรรยาของเขาครับ
6: อ๋อโอเคฟ้องทั้งคู่
5: ฟ้องทั้งคู่นะครับแล้วก็โอ้โหอกหักรักคุดอ่ะไปออกรายการ
6: ฟ้องภรรยากับชายชู้
5: ใช่ครับ
6: นะภาษากฎหมายนะ
5: ใช่ครับใช่ครับหลังจากนั้นอุจจะเยียวยาหัวใจยังไงดีนะคุณหนุ่มกัญชัยก็เลยบอกอ่ะไม่เป็นไรตอนนี้โสดแล้วใช่ไหมประกาศเลยอยากจะมีคู่ใหม่เนี่ยสเปคของพี่เป็นยังไงฮะหมวดสมภพนะฮะโอ้โหเขาบอกสเปคมาเป็นไวรัลครับพี่เบสารตอนเนี้ยคนขอสมัครเป็นแฟนของหมวดสมภพเนี่ยตอนนี้ 3,000 กว่าคนแล้วฮะ
6: อายุเท่าไหร
5: ่หมวดอายุ55ครับ
6: 55
5: ครับเขาบอกสเปคอย่างนี้นะครับพี่เบสาร
6: ครับ
5: ขอสาวอายุประมาณสัก30 ปีนิดๆไม่เกิน40 ปีเป็นแม่ไม้หรือลูกติดอันนี้ไม่รังเกียจเลยนะฮะแต่สวัสดิการที่คุณจะได้นะถ้าผมถูกใจแล้วมาอยู่กับผมเนี่ยปังแน่นอนฮะจะให้เงินใช้ส่วนตัวฟรีๆเดือนละ 30,000 บาทค่ากินค่าน้ำค่าไฟค่าใช้จ่ายในบ้านผมจะรับผิดชอบเองทั้งหมดเดี๋ยวจะให้รถยนต์ใช้ไว้1คันสามารถย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังปัจจุบันได้ทันทีหลังแต่งงานและจดทะเบียนสมรสกับผมหน้าที่นะฮะถ้าเกิดว่าเข้ามาอยู่กับผมแล้วเนี่ยช่วยทำงานบ้านพื้นฐานครับซักผ้ารีดผ้าถูบ้านล้างจานนะเนื่องจากอดีตภรรยาผมก็ไม่เคยทำเลยส่วนเรื่องทำกับข้าวไม่เป็นไรทำไม่เป็นก็ไม่ติดใจนะฮะเพราะสามารถสั่งไรเดอร์ได้ฮะอันนี้หมวดบอกอย่างนั้นเลยนะครับข้อแม้สำคัญห้ามนอกใจนะฮะตอนนี้ครับที่มันเป็นเวลาก็คือมีสาวๆเนี่ยนะฮะแห่สมัครมาแล้ว 3,000 กว่าคนครับที่มันเป็นเวลาตอนนี้ในโลกออนไลน์ครับพี่ไพศาล
6: เขาสมัครเอาขำหรือเปล่า เห็นมามุกนี้กันอะไร
5: คร
6: ับ มุกกันอะไรกันหรือเปล่า
5: เออ
6: ไปแล้วเงินเดือนเท่าไหร่ให้ใช้ทั้งเดือนละ 30,000
5: ครับ อดหมวด
6: หรือว่ามีหรือว่ามีเงินเดือนผู้หมวดไม่น่าจะไม่น่าจะไม่น่าจะถึงขั้นแบ่งมาให้ภรรยาใช้ได้ 30,000 ละมั้ง
5: เงินเดือนตอนนั้นก็คือชั้นประทวนในดาบแล้วก็ขึ้นมาเป็นสัญญาบัตรจนถึงร้อยตำรวจโทเนี่ยก็คือคงจะเต็มแม็กแล้วล่ะ
6: ถ้า55แล้วเป็นร้อยตำรวจโทตอนนี้เหรอ
5: ครับใช่ครับ
6: ก็น่าจะตายมาจากประทวน
5: ประทวนใช่ครับ
6: คงไม่ใช่นักเรียนในร้อย
5: ครับ
6: ก็ไม่รู้เงินเดือนเท่าไหร่น
5: ะ
6: แต่ว่าให้ผู้ที่จะครองชีวิตอยู่ด้วย 30,000 นี
5: ่ครับ
6: ถ้าไม่มีมรดกไม่มีเงินเก็บส่วนตัวเนี่ยผมตั้งข้อสงสัยนะว่าทำมาหากินจะมีรายได้จากเงินเดือนอย่างเดียว
5: น่าจะมีมรดกเพราะเงื่อนไขอีกข้อหนึ่งก็คือทรัพย์สมบัติที่ผมมีเนี่ยผมยกให้เลยอ่ะสวนยางต้องกี่สิบไร่20กว่าไร่บ้าน
6: มีสวนมีสวนยางด้วย
5: ใช่ครับใช่ครับ
6: อยู่อำเภออะไรเนี่ยอยู่จังหวัดนนทบุรี
5: อยู่นนทบุรี
6: นนทบุรีมันน่าจะมีสวนทุเรียนทำไมไปมีสวนยาง
5: ก็คงจะไปมีต่างจังหวัดแล้วมั้งครับพี่ไพศาลก็คือเก็บหอมรอมริบแล้วก็ซื้อที่ไว้ประมาณนี้ปลูกยาง
6: ถ้ามีต่างจังหวัดสวนยางก็ปลูกได้ทั่วประเทศล่ะ
5: ครับครับ
6: ผมมีพักพวกเขาไปซื้อที่ที่ลำพูนถามว่าไปทำอะไรก็บอกทำสวนยาง
5: ก็เมื่อก่อนนะพี่เพศา
6: ก็แสดงว่าสวนยางมันขึ้นไปถึงเหนือเหมือนกันนะ
5: โอ้โหเอาพิษณุโลกนะครับวังทองเอ่ยอะไรอีกอะอำเภอรอบนอกที่จะไปถึงเพชรบูรณ์เนี่ยเมื่อก่อนคือข้าวโพดครับพี่เพศาแต่ตอนนี้เขียวชะอุ่มไปทั้งภูเขาฮะยางพาราทั้งนั้นเลยครับ
6: ตอนนี้ก็ดีแล้วเพราะยางราคาดีนะ
5: ครับ
6: โอเค
5: นะฮะ
6: น้ำยางก็จะน้อยกว่าภาคใต้หน่อย
5: ใ
6: ช่ไหม
5: ครับ
6: มันน่าจะอย่างนั้นน่ะ
5: ครับก็โอ้โหปรากฏว่าปลูกได้ทุกภูมิภาคเลยยางพาราตอนนี้ครับอีสานก็ปลูกเยอะเหนือตอนล่างก็ปลูกจำนวนมากเลยครับฮะนอกเหนือจากตะวันออกแล้วก็ภาคใต้
6: คุณเนวินก็เป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรเขาก็เลยยางล้านต้นอะไรต่างๆเขาไปปักดันให้มันมีปลูกยางกันเห็นว่าตอนหลังก็โค่นไปเยอะตอนยางราคาตกนะ
5: ครับโอ้ถ้าปลูกทุเรียนได้ตอนนี้ก็น่าสนใจเรื่องของทุเรียนเหมือนกันนะฮะ
6: ที่เมืองนนท์เหรอ
5: ที่ทั้งที่เมืองนนท์แล้วก็หลายภูมิภาคเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เขาจะมีเรื่องของสตอรี่อ่ะพี่ไพศาลทุเรียนภูเขาไฟลิ้นหลงลับแลของอุตรดิตถ์อย่างเงี้ยมันสร้างมูลค่าเพิ่มของเขาได้ไงแล้วก็ตลาดรองรับไม่อั้นนะครับตอนนี้
6: โอเค
5: ครับ
6: ก็เป็นมหรสพพักช่วงเวลาเพราะว่าประเทศไทยก็เข้าสู่เดือนกันยายนเนี่ย
5: ครับ
6: โดยปกติเขาบอกมันจะเป็นเดือนที่สถานการณ์การเมืองมันจะร้อนนะ
5: ครับ
6: นะแต่เดิมหลายๆรัฐบาลที่ผ่านมามันก็ว่ามันจะมีทั้งเรื่องงบประมาณมีทั้งการแต่งตั้งโยกย้าย
5: ครับ
6: อะไรอย่างเงี้ย
5: ครับ
6: มันก็ทำให้มันจะมีเรื่องของการเมืองที่เขม็งเกลียว
5: อ๋อสังเกตได้จากอะไรฮะหนึ่งโฆษกรัฐบาลก็กำลังจะเปลี่ยนอันนี้จะทำการชี้แจงพี่น้องประชาชนแนวรุกเพิ่มขึ้นหรือเปล่า
6: เห็นว่าจะปรับงาน POPR จะมีอะไรมาคุยกับคลบหนูวันเสาร์อะไรเงี้ยใช่ไหม
5: ใช่อะตอนแรกนึกว่าโอ้โหท่าทางรัฐบาลของคุณอนุทินไม่มีแน่นอนเพราะว่าเริ่มตั้งแต่ยุคไหนฮะคุณทักษิณมีคุณสมัครใช่ไหมครับมีคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหลังจากนั้นใครเป็นนายกต้องมีนายกพบประชาชนมาลุงตู่ยังมีเลยอะครับ
6: ลุงตู่ยังมีเลยคุณแพทองธารก็ออกน้อยแต่ว่าปกติแล้วก็จะให้จิรายุออกใช่ไหม
5: ใช่ครับใช่ครับ
6: อะไรอย่างเงี้ย
5: ครับ
6: ก็นี่เห็นว่าจะมาเดี๋ยวผมเห็นข่าวแวบๆที่ไหน
5: ก็นี่เลยฮะก็นายกรัฐมนตรีนะครับจะจัดรายการเหมือนกับลักษณะคอรมอ
6: คอรมอเห็นว่าเป็นคณะรัฐมนตรีจะไม่เอาเฉพาะนายกคนเดียว
5: ครับ
6: จะเวียนกันใช่ไหมเอารัฐมนตรีมาให้สัมภาษณ์ด้วยว
5: ัน
6: เสาร์
5: ประมาณ9โมงครึ่ง
6: ครับก็มักจะเป็นอย่างนี้แหละประมาณนี้วันเสาร
5: ์ครับ
6: ช่วงเช้าๆนะ
5: ฮะ
6: ก็เนี่ยก็คงจะเป็นช่วงเดือนกันยายนแล้วก็คุณสนธิเขาประกาศว่าจะเริ่มลงสู่ท้องถนนใช่ไหม
5: วันที่7คุณสนธิในวันที่7
6: เป็น7กันยายนอะไรเงี้ย
5: ครับ
6: เพราะฉะนั้นบรรยากาศมันแล้วยิ่งวันที่14นี่ก็กกต.ก็จะ ชี้ขาดคดีหัวสวอะไร
5: ใช่ครับใช่ครับ
6: การเมืองมันก็คงจะเข้มข้นล่ะแล้วก็ฝ่ายค้านผมว่าเดือนกันยาเนี่ยก็คงจะมีความเป็นไปได้ที่เรื่องการยื่นอภิปรายวางใจคงทำกันในช่วงกันยานี่เลยแต่ว่าใจจะไปอภิปรายกันอีกทีอาจจะหลังจากนั้นนะ
5: ก็รีรอจนวันนี้นายกรัฐมนตรีท้าเลยฮะไม่ใช่ยื่นอภิปรายผ่านสื่อถ้าแน่จริงก็ยื่นอภิปรายมาเลยพร้อมจะชี้แจงวันนี้นายกครับ
6: นี่ใจดีสู้เสือเลย
5: ใจดีสู้เสือครับรายการของคุณรายการของคุณอนุทินนะพี่เบสารชื่อว่าคุยกับครม.อนุทิน
6: คุยกับครม.แสดงว่าวงใหญ
5: ่วงใหญ่ฮะ 9:05 นถึง 9:35 เริ่มออกอากาศเสาร์แรกก็คือ5กันยายนนี้เลยครับพรุ่งนี้เลย
6: พรุ่งนี้เลยถ้าคุยเดียวก็คุยกับนายกอนุทิน
5: ครับ
6: อันนี้คุยกับนายกคนเดียวนี่คุยกับครม.นี่มากันเป็นแผงนะ
5: มากันเป็นแผงแล้วแต่ว่าผลงานกระทรวงไหนจะโดดเด่นก็เอามาคุยในรายการก่อนวันเสาร์ประมาณนี
6: ้อ๋อโอเคคือเนี่ยผมก็คิดว่าสถานการณ์ใหญ่ๆเรื่องใหญ่ๆเนี่ยมันคงจะอยู่ที่เรื่องการเมืองซึ่งมันจะร้อนแรงเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้ามันจะมีเรื่องมหรสพอะไรมาเบรกว่าเช่นเรื่องข่าวหมวดอย่างเงี้ยนะ
5: ครับ
6: โยงมาที่ผู้หมวด
5: ครับ
6: หรือวันนี้มีอะไรคุณณัฐวุฒิกับอาจารย์สมชัยอะไรเงี้ยนะ
5: ครับ
6: ผมจัดให้อยู่ในกลุ่มมหรสพ
5: ฮะ
6: คือมันก็กำลังจะมีงานเนี่ยงานประจำปีปิดทองถ้าการเมืองสถานการณ์ที่ร้อนแรงมันเหมือนกับวัดจะมีงานปิดทองฝั่งลูกนิมิตเนี่ยนะ
5: ครับ
6: มันก็ต้องมีจัดมหรสพมหรสพมันก็จะเริ่มปรากฏแล้ว
5: บุตรเล็กบุตรน้อยบุตรย่อย
6: มันจะมีพวกลิเกบ้างลองแงงบ้างอะไรพวกเนี้ยจะเต็มไปหมดแล้วครับ
5: ครับ
6: เอาประเภทขำประเภทฮาประเภทอะไรล่ะประเภทที่เรียกน้ำตาเนี่ยมีบททุกบทมาทุกบทมหรสพมาเยอะ
5: ก็วันนี้พลั้งไปหน่อยอะนะฮะนอกเหนือจากกับคู่กรณีแล้วอะฮะอาจารย์สมชัยเนี่ยนะครับ
6: อาจารย์สมชัย
5: ไปชี้หน้านักข่าวด้วยไงจุดๆๆเป็นกลางหน่อยโอ้โหไปชี้หน้าแล้วก็พูดภาษาพ่อขุนเนี่ยนักข่าวสาวก็สวนกลับเลยอ่ะโอ้โหนี่พี่เป็นทนายนะพี่พูดอย่างนี้กับหนูได้ยังไงเนี่ยนะฮะโอ้จนต้องยกมือขอโทษเลยฮะ
6: เลือดว่าเลือดขึ้นหน้าใช่ไหม
5: ครับครับพลั้งไปหน่อยประมาณนั้น
6: นี่ก็เห็นไปบอกว่าโอ้ยไม่มีไม่ได้ผลักไม่ได้อะไรเลย
5: ครับ
6: ถ้ามีภาพที่ผลักเนี่ย AI แล้ว
5: โอ้โหนักข่าวก็ถ่ายหลายช่องเลยนะ
6: แกก็ไปมันก็ได้
5: ครับ
6: ผมต้องบอกว่ามันมหรสพ
5: ครับ
6: อย่าไปซีเรียสอะไรมากอย่างนี้แหละเขาเล่นสมบทบาทเขาของเขาก็ได้รางวัลไป
5: ครับก็งานใหญ่คือฝั่งลูกนิมิตนี่งบประมาณสัปดาห์หน้านะพี่เมสารยังมีอภิปรายอีกนะประมาณนั้น
6: อันนี้เริ่มปิดทอง
5: ครับ
6: ปิดทองเป็นช่วงแรกๆนะ
5: ครับ
6: งานฝังลูกนิมิตนี่ส่วนใหญ่แล้วก็จัดกันยาว
5: ครับ
6: และช่วงแรกๆก็เปิดให้ญาติโยมปิดทองอะไรเนี่ยฮะอภิปรายงบมานี่ก็เหมือนปิดทอง
5: แล้วกรณีเลิกทานข้าวกันละฮะวันอาทิตย์นี้แล้วเนี่ยนะครับ
6: เขาบอกนายกวันอาทิตย์มีคิวด่วนอะไรไม่รู้
5: มีคิวด่วนไปนอร์เวย์ฮะ
6: มีเรื่องอะไร
5: มีงานสำคัญที่นอร์เวย์อ่ะพี่เพศานเมื่อสัปดาห์ที่มีข่าวสัปดาห์ที่แล้วฮะที่มีข่าวเศร้าของประสงค์นิกรของนอร์เวย์มาครับ
6: อ๋อผมว่าน่าจะมีเจ้านายเสด็จ
5: ครับ
6: แล้วก็คุณทิมคงตาม
5: ครับ
6: ตามเสด็จด้วย
5: ฮะเพราะว่าตาม
6: ไปร่วมงาน
5: ครับ
6: ไปร่วมงานประสบใช่ไหม
5: ใช่ครับใช่ครับก็วันที่7กันยายนนี้เนี่ยนะฮะนายกรัฐมนตรีมีกำหนดต้องเตรียมความพร้อมเพื่อเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่นอร์เวย์นะฮะจะเริ่มเดินทางวันจันทร์ที่7ไงเพราะฉะนั้นวันที่6ไม่น่าจะสะดวกก็เลยขอเลื่อนไปก่อนครับ
6: เข้าใจว่าไปกลางคืน
5: ครับ
6: ไปกลางคืนของคืนวันอาทิตย์อ่ะ
5: ครับ
6: ไปกลางคืนคืนวัน
5: ก็คือกัน
6: เลย
5: คืนวันเสาร์ใช่ไหม
6: ซึ่งมันเท่ากับเป็นวันจันทร์แล้ว
5: อ๋อ
6: เพราะครบวันที่6วันที่6มันวันอาทิตย์นะที่นัด
5: วันอาทิตย์นี้ใช่ครับใช่ครับ
6: คราวนี้เขาเดินทางวันที่7แต่ว่าก็เวลาจริงๆน่าจะเป็นช่วงกลางคืน
5: ครับ
6: ของวันอาทิตย์คือวันที่6
5: ช่
6: วงเข้าวันที่7แล้วตี1ตี2อะไรเงี้ย
5: ครับ
6: ก็เลยไม่สะดวก ข้าใจว่างั้นนะ
5: ครับหลายคนก็ตีความการเมืองไปนะฮะแต่พอมีรายงานข่าวชี้แจงออกมาลักษณะนี้ก็เข้าใจตรงกันว่าภารกิจนี้สำคัญจริงๆนะฮะส่วนจะนัดใหม่เมื่อไหร่ยังไงเนี่ยก็คงจะเดี๋ยวรอเลขานะฮะของนายกรัฐมนตรีคุณไตรสิริอธิบายอีกครั้งนึงครับ
6: พอมีเวลาเพราะว่าเขานัดกันก็เพื่อเช็คขุมกำลังหลังวันที่14มันจะมีสาการที่เขม
5: ร
6: เกลียวอ่ะ
5: ครับ
6: เมื่อศาลตัดสินเรื่องคดีหัวสวนะ
5: ครับ
6: ก็คงจะคุยกันให้เรียบร้อยพรรคเพื่อไทยโอเคนะยังอยู่ร่วมกันแน่นะ
5: ครับ
6: ถึงว่าจะเคยเป็นหลักในการถล่มเรื่องหัวสวมาก่อน
5: เอาต้องเช็คชื่อกันหน่อยฮะ
6: ยังไงก็ต้องคุยกันก่อนนะ
5: ต้องคุยให้มั่นคันให้ตายครับว่
6: า
5: ไอ้ที่กระแสข่าวไอ้เอกสารที่หลุดไปเนี่ยเอาเน้นเดี๋ยวว่ากันพิธีหลังแต่ขอยืนยันเสียงอยู่กับเราใช่ไหมประมาณนี
6: ้ส้มกับฟ้าก็จะเล่นกระเป๋าก็เล่นไป
5: ครับ
6: แต่เราน้ำเงินกับแดงเนี่ยเราแน่นนะ
5: ครับ
6: ก็ต้องกินข้าวแน
5: ่ครับครับ
6: อย่างน้อยควรจะก่อนที่13ใช่ไห
5: ม
6: ก็อาจจะเหลือก็วันที่12ได้อีกวันนึง
5: ครับ
6: นายกกลับมา
5: ครับก็เว้นสัปดาห์นี้ไปสัปดาห์หน้าก็12 13เดี๋ยวรอดูอีกทีนึงนะครับว่าจะมีการคุยกันหรือไม่อย่างไรหารือกันยังไงนะฮะเดี๋ยวพักกันครู่นึงพี่ไพศาลเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
6: ครับ
7: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
8: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย

0: ทั่วไทย
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สิบแปดนาฬิกาสิบเก้านาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
5: ก็เรื่องที่น่าสนใจวันนี้ก็โคบาลออกศึกนะ
4: ครับ
5: นายกนั่งเป็นประธานมีคุณเอกนิติผมให้ฉายาว่าเป็นเหล่าโคบาล
4: ครับ
5: ออกศึกกันละเพราะว่าบัวหายไง
4: ต้องล้อมกันหน่อยฮะครับ
5: ต้องล้อมกันหน่อยโคบาลก็รีบเลย
4: แต่จริงๆวัวยังไม่หนีไปไหนยังล้อมทันหรือเปล่าพี่ไพศาลยังยืนอยู่
5: ไม่ทันแล้ว
4: ไม่ทันแล้วใช่ไหมครับ
5: ส่วนหนึ่งอ่ะส่วนหนึ่งของคงไม่ทันแล้วล่ะ
4: ครับ
5: มันไปแล้วตะเลิดเข้าป่าไปแล้ว ก็จะเหลือไอ้ส่วนที่มันยังนั่นแหละพอจะล้อมกันได้ก็
4: ครับ
5: ไม่รู้จะเหลือเท่าไหร่นะ
4: ครับ
5: ก็คุณเอกนิติแล้วก็มีคุณเอกนัทคุณชัยชนกคุณพลพีคุณดนุชาพิชยานันนะแล้วก็คุณนาริศเทิดสถิรศักดิ์อันนี้ BOI แล้วก็ผู้ว่าชัดชาติก็ร่วมกันแถลงนะ
4: ครับ
5: คุณเอกนิติท่านรองนายกก็บอกว่าที่ผ่านมาประเทศไทยยังไม่เคยมีแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนในเรื่อง Data Center ทำให้ผู้ประกอบการต้องเดินเรื่องขออนุญาตตามระเบียบของแต่ละหน่วยงานแยกย่อยกันไปรัฐบาลจึงได้เข้ามาจัดระเบียบและวางกรอบยุทธศาสตร์ใหม่เพื่อนำ Data Center มาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศสาระสำคัญและนโยบาย4ประการก็คือ1จะบูรณาการข้อมูลให้ชัดเจนและเป็นภาพเดียวกันจากเดิมที่ผู้ประกอบการต้องวิ่งเต้นขอใบอนุญาตจากหลายหน่วยงานเช่นไปยื่น BOI ไปขอน้ำจากการประปาไปขอไฟจากการไฟฟ้า
4: ครับ
5: หรือขอไอ้เรื่องของคลื่นความถี่จากกสทช.รัฐบาลก็จะทำการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดให้เป็นภาพเดียวเพื่อให้ทราบสถานะปัจจุบันที่แท้จริง2กำหนดมาตรฐานขั้นต่ำหรือมินิมัมรีควอร์เมนต์คุ้มครองประชาชนวางเกณฑ์มาตรฐานเพื่อดูแลประชาชนไม่ให้ได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยพิจารณาเป็นรายพื้นที่มาตรการนี้จะถูกนำมาใช้บังคับกับผู้ประกอบการทุกรายทั้งที่ดำเนินการไปแล้วกำลังก่อสร้างและในอนาคตนะโดยผู้ประกอบการเดิมจะต้องปรับตัวตามเกณฑ์ความปลอดภัยใหม่นี้ด้วย3จะยกระดับสู่ยุทธศาสตร์ประเทศเชื่อมโยง Data Center กับยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศทั้งในด้านพลังงานสะอาดการมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกการสนับสนุนเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กและคนไทยได้รับประโยชน์สูงสุดจากโอกาสเติบโตในประเทศแล้วก็สุดท้าย4กระบวนการพิจารณาและการแข่งขันที่เป็นธรรมกำหนดให้ทุกโครงการต้องปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ำแต่สำหรับโครงการในอนาคตที่จะรับเลือกจะต้องเป็นยุทธศาสตร์ที่สร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ประเทศโดยจะใช้รูปแบบการแข่งขันและเปิดให้มีการนำเสนอข้อเสนอหรือ pitching ต่อคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกผู้ลงทุนที่ให้ประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศไทย
4: ครับ
5: นะ
4: ก็คุณเอกนิติย้ำก่อนที่จะสรุป4ประเด็นนี้นะครับว่าจริงๆเนี่ยเราไม่ได้ต้องการส่งสัญญาณว่าจะ

ปิดกั้นการลงทุนนะครับแต่ว่าจะขอปรับเปลี่ยนจากการรับอนุมัติเป็นรายหน่วยงานเนี่ยไปเป็นยุทธศาสตร์ระดับประเทศครับเพื่อที่จะไล่ตามทันและก็ควบคุมปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นของประเทศต่างๆแม้มันมาเกิดในประเทศไทยครับพี่พิสารก็อย่างเช่นเรื่องของกำหนดประเภทเนี่ยนะจากเดิมที่เขาจะเป็นลักษณะเหมือนคลังสินค้า EIA ก็เข้าไปตรวจสอบไปทำอะไรไม่ได้

0: ไอ้ประเด็นเนี้ยคุณอนุชาคุณอนุชาพิชยนันท์นะเลขาสภาพัฒน์ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการชุดเนี้ยเป็นคนอธิบายรายละเอียดครับแนวทางการกำกับดูแลโดยบอกว่าคณะกรรมการครับจะเป็นผู้กำหนดนโยบายแล้วก็หลักเกณฑ์ต่างๆทั้ง Data Center ที่ให้บริการแก่หน่วยงานอื่นภายนอกแล้วก็ Data Center ที่ทำเองใช้เองโดยคณะกรรมการจะดูรายละเอียดว่า Data Center ขนาดใดบ้างที่ต้องมากำหนดหลักเกณฑ์เข้มข้นในการกำกับดูแลในช่วงถัดไปโดยจะรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆครับเมื่อได้เส้นแบ่งที่ชัดเจนแล้วว่า Data Center ขนาดใดจะต้องกำกับดูแลอย่างเข้มข้นเนี่ยจะต้องถูกจัดให้เป็นประเภทธุรกิจอุตสาหกรรมครับเบื้องต้นที่ประชุมคณะกรรมการมีข้อเสนอว่า Data Center ที่จะเป็นธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมอาจจะมี2เมกะวัตต์ขึ้นไปแต่ที่ประชุมหารือว่าเป็นขนาดเล็กเกินไปครับต้องพิจารณาข้อมูลในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งก่อนกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนกว่านี้นะครับตุ๊กตานี้ยังไม่เอานะฮะเดี๋ยวขอไปดูอีกทีหนึ่งครับแล้วก็บอกว่าขณะเดียวกันครับก็จะมีการกำหนดหมวดธุรกิจเฉพาะสำหรับ Data Center ขึ้นมาเนื่องจากที่ผ่านมามีการขออนุญาตเป็นคลังสินค้าหรืออื่นๆซึ่งทำให้ไม่มีความชัดเจนส่วนการใช้น้ำใช้ไฟฟ้าการกำหนดอัตราการใช้ประโยชน์จะต้องสะท้อนต้นทุนทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมของทั้ง Data Center ซึ่งคณะอนุกรรมการแต่ละด้านเนี่ยจะไปพิจารณารายละเอียดต่อไปจะมีการจัดกลไกการพิจารณาให้อนุญาต Data Center เป็นการเฉพาะเนื่องจากที่ผ่านมาครับการขออนุญาตเนี่ยมันกระจายไปหลายหน่วยงานผู้ประกอบการก็ต้องส่งเสริมการลงทุนก็ที่เขามาขอส่งเสริมแล้วต้องไปขอไฟฟ้าไปขอประปาให้เดินหน้าต่อไปแต่ว่าเรื่องของการขออนุมัติอนุญาตที่มันไม่มีเอกภาพตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะมาแก้ไขให้มันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไปครับไม่ต้องกระจายไปอยู่กับหลายหน่วยงานนะครับพี่เพศานไม่งั้นมันคุมกันยากครับนะฮะ
1: ก็โอเคเดี๋ยวติดตามดูกันต่อไป
0: ครับแต่ว่าโอ
1: ้ว่าในทางว่าเมื่อมีแนวกันแล้วแล้วเวลาลงมือปฏิบัติแล้วมันจะเป็นมรรคเป็นผลบ้างไหม
0: ครับคือโครงการเข้าไปแล้วอะฮะเปิดดำเนินธุรกิจกันไปแล้วมีผลกระทบกับชุมชนแล้วนะฮะผลกระทบสิ่งแวดล้อมเริ่มเห็นผลแล้วแต่เพียงแต่ว่าหน่วยงานรัฐยังไล่ตามไม่ทันยังเมื่อวานเนี้ยนะฮะกรมควบคุมมลพิษลงไปอีกรอบหนึ่งพี่ไพศาลตรงพระราม9เนี่ยนะฮะเพราะว่าชาวบ้านยังร้องเรียนบอกว่าไอ้คุณยังไม่ได้ตรวจเลยน้ำที่มีอยู่ในท่อเนี่ยกลิ่นมันฉุนมากกลัวเหลือเกินมันเป็นกลิ่นน้ำมันไงพี่ไพศาลกลัวว่าถ้าเกิดมันมีประกายไฟหรือว่าใครทิ้งก้นบุหรี่ไปมันจะตู้มตามระบายเต็มท่ออย่างประมาณนี้เขาก็เลยไปเปิดฝาท่อดูพบจริงฮะโอ้โหกลิ่นน้ำมันหึ่งออกมาเลยครับเพียงแต่ว่าเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาตรวจเขาบอกว่ามันไม่เข้มข้นถึงขนาดเอาไฟไปจี้แล้วมันก็ระเบิดฮะแต่ว่าขอเวลาสัก 2-3 สัปดาห์จะไปตรวจให้ละเอียดว่ามันมีองค์ประกอบสารโลหะอะไรบ้างที่เขาปล่อยออกมาสู่ลำรางสาธารณะเนี่ยครับ
1: ก็เอกชนเขาคงต้องหาทางแก้ไขนะ
0: ครับ
1: ก็คงจะทำได้แค่นั้นจะไปให้เขาหยุดดำเนินการหรืออะไรก็คงไม่ได
0: ้โอ้ใช้ไฟก็ใช้ปริมาณมากแต่ถ้าเกิดไฟตกไฟดับไอ้เครื่องปั่นไฟมันหนีไม่ได้ที่ต้องใช้ไงพี่วิสารแล้วมันต้องใช้น้ำมันไงฮะ
1: นี่ก็ยังเปิดไม่ได้จนกว่าจะต้องไปขอใบอนุญาตที่จะกักตุนน้ำมันยังไม่ขอ
0: ครับ
1: ไอ้ของเดิมนี่แอบกักตุนไว้เอง
0: โอ้ต้อง200,000 ลิตรอะฮะ
1: เขาก็ไปแจ้งความละ
0: ครับ
1: อันนี้จะก็ต้องไปยื่นขอก็คงจะถ้ามันเรื่องกำลังร้อนอย่างนี้ก็คงจะไม่กล้าอนุมัติเร็วอ่ะ
0: ก็ทั้งตึกทั้งโครงการก็ยังไม่ผ่านการอนุมัติเลยนี่ครับ
1: ก็คงต้องรอไปก่อน
0: ครับ
1: ก็อันนี้ก็คือเป็นความเสี่ยงไม่ใช่ความเสี่ยงจากกฎหมายรัฐนะเป็นความเสี่ยงจากการตรวจสอบของฝ่ายค้านแล้วก็ภาคประชาชนเนาะ
0: สสพรรคประชาชนเป็นคนเปิดเรื่องนี้จนทำให้ต้องลงไปดู
1: กันชาวบ้านนี่ก็อยู่รอบข้างเขาก็
0: เขาร้องฮะ
1: เขาก็ร้องด้วย
0: ก็ถ้าดูโครงสร้างรอบๆพื้นที่เนี่ยมันคืออาคารที่พักอาศัยสูงๆทั้งนั้นนะครับพี่เพศานแล้วก็พอมองลงมามันจะเห็นหลังคาดาดฟ้าของ
1: ไอ้ตรงนั้นไอ้ตรงนั้นเนี่ยเดิมเนี่ยมันเป็นอาบอบนวดนะผมนึกออกแล้ว
0: อาบอบนวดครับใช่ครับ
1: มันเป็นรูปเรือหรืออะไรอย่างผมคลับคล้ายคลับคลาอยู่อ่ะ
0: แต่จะบอกชื่อเขาได้ไหมชื่อเขาตรงๆเลยฮะบรอดชื่อเขาตรงนี้เลยฮะ
1: โอ
0: ้ครับ
1: ชื่อเขาตรงย่านนี้เลย
0: เลิฟเรือเนี่ยฮะชื่อนี้เลยครับเลิฟโบ๊ทเนี่ยฮะ
1: เลิฟโบ๊ทใช่ไหมเป็นเกี่ยวอะไร

0: รือเรือทั้งอย่าง
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เออไม่ผมยังพอจะแก่แล้วยังพอจำได้นะ
1: แล้วก็เขา
0: ผ่านขับผ่านขับผ่านอยู่บ่อย
1: เขาหยุดกิจการไปแล้วก็มาตั้งเป็นร้านอาหารลักษณะเหมือนกับที่ผมบอกไปอ่ะเหมือนบรรยากาศชายทะเลอ่ะล่มเตียงผ้าใบอะไรประมาณนี้แล้วก็ขายซีฟู้ดนั่งจิบน้ำลำไยที่มีฟองกันอ่ะประมาณนี้มีไหมครับสักพักใหญ่ๆแล้วก็ปิดไป
0: ใช่ใช่ใช่รู้สึกว่าใช่
1: ครับ
0: แล้วก็เนี่ยแล้วก็ทุบเลยนะ
1: แล้วก็ทุบเลยแล้วก็ทำอาคาร
0: สร้างใหม่โอ้สุดยอด
1: ครับ
0: มากันอย่างหลายยุคเลยนะ
1: ครับแล้วก็มีแห่งหนึ่งก็คือที่รามคำแหง28
0: อันนั้นเห็นเขาว่าเป็นบริษัทจากสิงคโปร์ใช่ไหม
1: ครับอันนั้นอันนี้ของ
0: ไอ้ตรงพระราม9นี่เห็นว่าบริษัทแม่อยู่อังกฤษ
1: ครับ
0: ส่วนที่ไอ้รามคำแหง28นี่ถือว่าบริษัทแม่อยู่สิงคโปร
1: ์ครับ
0: แต่ว่าชื่อกรรมการก็เป็นชื่อคนไทยหมดแต่ว่าไอ้บริษัทที่ตรงพระราม9อ่ะที่ว่าทุบอาบอบนวด
1: ครับ
0: กับร้านในขายซีฟู้ด
1: ครับ
0: กับเครื่องดื่มเปลี่ยนนิสัยอันนั้น
1: ครับ
0: อันนั้นเนี่ยเห็นว่าบริษัทแม่อยู่อังกฤษแล้วชื่อกรรมการผู้มีอำนาจเป็นชื่อคนอังกฤษชื่อหนึ่งแล้วก็เป็นชื่อคนน่าจะเป็นคนแถวตะวันออกกลางนะ
1: ครับ
0: ชื่อเป็นชื่อแบบชื่อแบบ
1: อาหรับอย่างนี้เหรออ
0: าหรับเป็นชื่อแบบคนตะวันออกกลาง
1: ก็แสดงว่าถ้ามาลักษณะนี้ก็ต้องเข้าบีโอไอส่งเสริมการลงทุนสิครับถ้าอย่างเงี้ย
0: ไม่แน่ใจเพราะว่าโดยสเกลแล้วมันก็ไม่ได้
1: ใหญ่
0: ม
1: ัน
0: ก็ไม่ถึงก็ใหญ่มากมันเป็นระดับทุนจดทะเบียน 2,000 ล้าน
1: ครับ
0: นะแต่เขาบอกว่ามันน่าสนใจอย่างเงี้ยนะเพราะว่ามันในขณะที่กสทช.เองก็มีปัญหาว่าไอ้เรื่องการประชุมก็ไม่สามารถเดินหน้าเนี่ยนะ
1: ครับ
0: อดีตกรรมการกสทช.คุณสุปิญญากลางนรงค์เนี่ยเขาโพสต์ใน Facebook น่าสนใจนะ
1: ครับ
0: เขาบอกว่ามันไม่มีความคืบหน้าเนี่ยน่าจะถ้ามันคืบหน้าเนี่ยอยากจะให้กรรมการเนี่ยถามทางรักษาการเลขาที่ให้ทำข้อมูลมาหน่อยดิว่าไอ้บรรดาพวก data center เนี่ย
1: ครับ
0: คือ data center เนี่ยมันก็เหมือนกับตั้งมาแล้วแล้วก็ให้ผู้ที่เขาจะให้บริการแพลตฟอร์มหรือว่าอะไรที่เป็นเรื่องของ
1: ส่วนข้อมูลนะคร
0: ับ ไอ้ยังเอาคือพูดง่ายๆเนี่ยคุณสุพิญญาเขาบอกว่าไอ้พวกสแกมเมอร์เนี่ยมันก็มาเช่านะ
1: ครับ
0: มันก็มาแอบเช่าอยู
1: ่ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยกสช.เนี่ยเปิดได้ไห
1: ม
0: เปิดรายชื่อหน่อยว่าที่มันเป็นdata center
1: ครับ
0: ที่มัน stand alone เนี่ยไม่ใช่ของบริษัทตู้นบริษัทนี้ซึ่งเขาต้องมี data center ของเขานะ
1: จะได้เห็นตาหน่อย
0: ที่มันขายลูกค้าทั่วๆไปเนี่ยว่ามีใครบ้าง
1: ครับ
0: ที่มาเป็นลูกค้าเนี่ย
1: ครับ
0: เปิดได้หน่อยจะได้รู้ว่าไอ้ลูกค้าคนนี้มันทำอะไรนะฮะเพราะว่าคุณสุพิญญาเขาตั้งข้อบอกว่ามันจะมีพวกเท่าที่ทราบเนี่ยมันจะมีพวกสแกมเมอร์เอาบริษัทเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมาเช่าใช้อยู่นะ
1: ครับ
0: ซึ่งถ้าอย่างเงี้ยมันก็ถ้าตรวจสอบเจอก็โอเคนะมันก็เหมือนกับลากสายข้ามแดนนั่นแหละ
1: อันนี้ก็คืออยู่กลางเมืองเลยฮะจะตรวจสอบกันยังไงล่ะครับจะถามแล้วจะตอบกันยังไงล่ะฮะเพราะว่ากสทช.เองก็8รอบไปแล้วยังล่มไม่เป็นท่าเดี๋ยวก็จะประชุมกันอีกรอบนึงคือวันที่9กันยายนเนี้ยครับแล้วก็วันนี้ศาลปกครองเองก็ต้องออกขับแถลงชี้แจงออกมา
0: เออนี่ก็สนน่าสนใจแต่ว่าเดี๋ยวพักกันก่อนไหม
1: พักกันครู่หนึ่งก็ได้ครับพี่ไพศาลมาคุยกันต่อขยายความเรื่องนี้ครับ
0: ครับ
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะ พราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกาสามสิบสี่นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
0: เนี่ยเราสองคนไม่รู้จริงนะมีท่านผู้ฟังแจ้งมาบอกไม่เขาชื่อฮอนนอลูลู
1: อ๋อเหรอครับ
0: ดั้งเดิมเลยก่อนจะเป็นในก่อนจะเป็นเลิฟโมด
1: อ๋อเพราะว่าพอฮอนนอลูลูเนี่ยมันปิดไปเขาเติมหัวเรือมาไงฮะมันมีหัวเรืออยู่ไงครับ
0: แล้วก็มาขายพวกซีฟู้ด
1: แล้วก็มาขายซีฟู้ด
0: เป็นอะไรเป็นอะไร
1: ลานเบียร์ใช่ครับ
0: เป็นลานเบียร์เป็นขายซีฟู้ดอะไรเงี้ยปิ้งมีปิ้งย่างแต่ว่าดั้งเดิมเลยเนี่ยตอนที่เขาเป็นพวกผมนวดจะใช้ชื่อฮอนโนลูลู
1: อ้าวโ
0: อ้ที่ท่านผู้ฟังแจ้งมา
1: ขอบพระคุณมากนะครับ
0: แสดงว่าผมอาจจะอายุไม่ถึงก็ขออภัย
1: ครับกลับมาเรื่องของกสทช.ครับพี่ไพศาลคือมีประเด็นวันนี้ที่ศาลปกครองเนี่ยเขาออกหนังสือว่าถ้ามีการบิดเบือนข่าวกรณีคำสั่งประเด็นหมอสารณะเนี่ยถือผิดกฎหมายนะครับเพราะว่าแต่ละฝ่ายออกมาตีความกันไปคนละทิศคนละทางคือประเด็นที่ไม่ใช่คู่ไม่ใช่ฝั่งของคุณหมอเนี่ยนะฮะเขาตีประเด็นอย่างนี้พี่เบสารก็คือศาลปกครองกลางนะฮะ เหมือนกับมีคำสั่งว่าคุณหมอเนี่ยนะครับตามมติของคณะกรรมการสรรหาว่าคุณหมอเนี่ยนะมีการผิดเงื่อนไขในการเป็นกรรมการกสทช.หลุดจากตำแหน่งไปแล้วแม้ว่าคุณหมอเองจะยื่นไปที่ศาลปกครองสูงสุดแล้วก็ท่านรับเนี่ยแต่ท่านไม่มีการคุ้มครองคุณหมออีกฝั่งหนึ่งก็เลยบอกว่าเนี่ยพอไม่คุ้มครองเสร็จก็แสดงว่าคำสั่งของศาลปกครองกลางเนี่ยนะมีผลสิคุณหมอต้องหลุดจากตำแหน่งไปแล้วหลังจากนี้ที่เหลือก็ประชุมกันต่อประมาณนี้ฮะ
0: ก็วันนี้ศาลปกครองสูงสุดทำหนังสือเป็นเอกสารเลยอาจจะเรียกว่าตำหนินะ
1: ครับครับ
0: ตำหนิสำนักงานกสทช.นะที่ไปเผยแพร่เอกสารแล้วมันมีข้อความซึ่งศาลปกครองสูงสุดเนี่ยมองว่าเนี่ยท่านใช้คำว่างี้นะ
1: ครับ
0: เป็นการนำข้อความเพียงบางส่วนที่ปรากฏในคำสั่งของศาลไปเผยแพร่โดยไม่สมบูรณ์ครบถ้วนในลักษณะที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับคำวินิจฉัยและเหตุผลในการวินิจฉัยของศาลเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายซึ่งสำนักงานศาลปกครองจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
1: ครับ
0: อันนี้พูดเลยที่สำนักงานนะสำนักงานของกสทช.เนี่ยไปเที่ยวออกเอกสารชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของ
1: ข้อความของศาลท่านนะ
0: ของที่ศาลปกครองสูงสุด
1: ครับ
0: ได้วินิจฉัยคำร้องอุทธรณ์ของประธานกสทช.เนี่ยนะเนี่ยที่ศาลท่านโค้ดมาเลยบอกว่าที่เป็นหนังสือโดยเผยแพร่ต่อสาธารณชนสื่อมวลชนเนี่ยนะบอกสำนักงานกสทช.อำนวยความสะดวกจัดประชุมกสทช.อย่างเต็มที่เพื่อให้กสทช.ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายยึดหลักปฏิบัติให้ความเป็นธรรมต่อเจ้าหน้าที่รัฐในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดโดยนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เปิดเผยว่าตามที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งเมื่อวันที่31สิงหาคม2569คดีระหว่างนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ผู้ฟ้องคดีและคณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และโทรคมนาคมแห่งชาติผู้ถูกฟ้องคดีโดยศาลมีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาและมีคำสั่งเรื่องคำขอเกี่ยวกับมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดีของผู้ฟ้องนั้นสำนักงานกสทช.ขอให้ข้อมูลดังนี้แล้วก็ไล่ยาวไป1 2 3
1: ครับ
0: 4 5ทั้งหมด5 5ประเด็นด้วยกัน
1: 5ประเด็น
0: ศาลท่านก็คัดมาเป็นเลย
1: ครับ
0: ก็จะประกอบไปด้วยข้อ3
1: ครับ
0: ความในข้อ3ทั้งหมดความในข้อ4และข้อ5เนี่ยศาลท่านสรุปเลยว่าทั้งหมดเนี่ยอย่างที่เมื่อสักครู่ที่ผมอ่านไปนะตัดตอนเอามาลงตัดตอนเอามาลงแล้วไม่ครบถ้วน
1: เป็นข้อความที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง
0: คือพูดได้ง่ายว่าไปเอาในเนื
1: ้
0: อในเนื้อของคำร้องที่หมอสรณะเนี่ยในแพทย์สรณะเนี่ยเขาร้องต่อศาล
1: ครับ
0: คราวนี้ศาลเวลาเขาตัดสินเนี่ยเขาก็จะพูดว่าผู้ร้องเนี่ยเขาอ้างว่าอย่างไรแล้วศาลจึงวินิจฉัยคราวนี้ก็จะไปเอาไอ้ข้อความตรงนั้นมาเนี่ยแล้วก็มาสรุปว่าไอ้ศาลได้วินิจฉัยมันก็ศาลไม่ได้วินิจฉัยคุณร้องมาค
1: ุ
0: ณ
1: บรรยายมาเอง
0: ว่าคุณอะไรไม่ได้ขาดคุณสมบัติไม่อะไรต่าง
1: ๆ
0: ศาลไม่ได้ชี้เลยว่าคุณขาดไม่ขาด
1: ครับครับ
0: แต่ในข้อความอันนี้ไปคัดเอาตรงนั้นน่ะของคำวินิจฉัยของศาลไปลงไงศาลบอกว่าย
1: กตัวอย่างนะพี่ไพศาลเขาบอกอย่างนี้ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีต้องรอให้มีพระบรมราชโองการเสียก่อนความเสียหายก็จะลุกลามไปถึงขั้นสุดท้ายแล้วการตรวจสอบทางศาลจะกลายเป็นการตรวจสอบหลังจากเกิดผลกระทบมากกว่าการป้องกันหรือว่ายับยั้งการใช้อำนาจรัฐที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ดีและการตีความโดยพิจารณาสิทธิ์ในการฟ้องคดีตามมาตรา42แห่งพรบ.ดังกล่าวจึงควรตีความและพิจารณาคำวินิจฉัยซึ่งเป็นต้นเหตุแห่งความเสียหายเป็นสำคัญมิใช่ตีความโดยเคร่งครัดจำกัดสิทธิ์โดยพิจารณายึดโยงกับผลที่ตามมาในภายหลังเพียงอย่างเดียวก็ดีไอ้ตรงเนี้ยท่านบอกว่
0: า
1: เป็นเพียงข้อกล่าวอ้างในคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสิ้นม
0: ี
1: ใช่คำวินิจฉัยและเหตุผลแห่งคำวินิจฉัยในประเด็นพิพาทนี่ศาลท่านอธิบายอย่างนี้คุณไปยังคุณไปหยิบยกมาเป็นบางข้อความนะฮะ
0: ก็คือพอเข้าใจได้
1: ครับ
0: ศาลท่านก็เตือนมา
1: ครับ
0: เนี่ยก็ศาลปกครองเตือนกสทช.
1: ครับ
0: บิดเบือนคำสั่งคดีหมอสรณะสอบผิดกฎหมายนะ
1: ครับ
0: ตอนนี้ถ้าสมมติว่าบิดเบือนเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีอะไรตามมานะ
1: แล้วทำไปแล้วฮะเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนเนี่ยเห็นว่าทางศาลปกครองเขาบอกว่าจะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ยุ่งเหมือนกัน
1: ครับโอ้โหไม่จบง่ายๆฮะนี่ก็พัวพันขึ้นมานะฮะเพราะว่าอย่างอดีตกรรมการกสทช.อย่างคุณสุพิญญากันดลงก็ถามประเด็นเนี้ยจะเล่นพิจารณาจะเปิดเผยข้อมูลอะไรได้ยังไงเพราะว่าตัวกรรมการตัวบอร์ดเองก็ยังวุ่นกันไม่จบเนี่ยครับ
0: ใช่
1: ครับ
0: งานก็รออยู่เยอะเลยนะ
1: โอ้ค้างเท่าไหร่พี่ไพศาลที่บอกวันนั้นอ่ะ
0: ทีม90กว่าวาระ
1: ครับ
0: ตอนนี้ก็เป็น100แล้วมั้ง
1: ที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของทีวีดิจิตอลซึ่งจะหมดอายุสัมปทานกันปี2172เนี่ยเหลือ2ปีกว่าๆเนี่ยพี่ไพศาลครับแล้วมันก็ต้องวางมาตรฐานกันใหม่ว่าพอหมดอายุสัมปทานไปแล้วเนี่ยจะเดินหน้าประมูลกันใหม่จะต้องเคาะกันใหม่หรือว่ามันจะทำลักษณะไหนเพราะว่าถ้าประมูลใหม่ความจูงใจความสนใจตามผลการศึกษาของกสทช.เดิมมันไม่ใช่แล้วไงฮะ
0: ครับก็พิจารณาไม่ทันก็เอามีคลื่นเหลือเท่าไหร่ใครอยากได้ก็มาเอาไปเลย
1: ครับ
0: คนที่ทำอยู่แล้วก็ทำต่อไปคลื่นเดิมไม่ต้องจ่ายเงินละดีไหม
1: โอ้โหมันก็จะเละเทะกันไปใหญ่สิพี่ไพศาลเราเห็นตอนนี้ไหมครับที่ประมูลกันเนี่ยมันจะมีอยู่3ช่องหลักๆนะพี่ไพศาลใช่ไห
0: ม
1: มันจะมีช่องเด็กช่องข่าวกับวาไรตี้ตอนนี้เหลืออะไรช่องอะไรฮะ
0: เด็กนี่ไม่มีแล้วล่ะ
1: ไม่มีแล้วใช่ไหมครับไอ้วาไรตี้กับช่องข่าวเนี่ยมันก็ผสมปนเปกันไปหมดแล้วตอนนี้
0: มันไม่รู้มันไม่แยกไม่ออกแล้วล่ะ
1: ครับ
0: วาไรตี้ก็ทำข่าวช่องข่าวก็ทำวาไรตี
1: ้ครับ
0: แล้วก็ HD
1: ครับ
0: ไอ้บางช่องเขามีไอ้สตรีมมิ่งเขาก็ HD หมด
1: ครับ
0: เอาไปดู HD ของเขาก็อัพขึ้นมาเป็น HD หมด
1: ครับ
0: ดูคมชัดเท่ากัน
1: ใช่ฮะก็ผสมปนเปเหมือนมันคล้ายๆกับเรื่องของวิทยุชุมชนกับคลื่นหลักเดี๋ยวนี้ก็ตีกันวุ่นเลยนะครับเพราะว่าอะไรฮะวิทยุชุมชนคุณต้องกระจายสัญญาณของคุณไม่เกิน30กิโลเมตรได้ไม่เกิน30ผมไม่เกิน30แต่ผมไปอยู่ยอดตึกชั้น20เลยฮะเสาของผมอ่ะเพราะฉะนั้นมันแผ่ไปกว้างมากฮะมันสัญญาณของเขาเนี่ยพอๆกับคลื่นวิทยุหลักที่ต้องประมูลกันเลยพี่ไพศาลราคาแพงๆเนี่ยครับ
0: อ
1: ันนี้มันก็คือมันการทำธุรกิจค่อนข้างจะยากฮะถ้าเกิดว่าคู่กำกับดูแลเนี่ยไม่ลงมาตรวจสอบรายละเอียดที่ถี่ถ้วนนะครับและดูตอนนี้สิฮะหลักของการมีทีวีดิจิตอลคืออะไรฮะต้องการให้พี่น้องประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารอะไรบ้างครับเห็นไหมภาคกลางวันกับภาคดึกครับพี่ไพศาลมีเรื่องของอะไรครับโอ้โหอัดโฆษณาอัดขายของกัน
0: ขายของนะ
1: โอ้โหนะแต่ก็หลักโฆษณาจริงพี่ไพศาลพอยิ่งอัดไปเรื่อยๆอ่ะหลายคนคล้อยตามนะเออเราน่าจะมีสักอันนึงนะราคาก็ไม่แพงประมาณนี้ฮะ
0: กลายเป็นทำตามกันไปด้วยนะ
1: ตามกันไปหมดเลยนะเดี๋ยวต้องพักอีกรูปหนึ่งพี่ไพศาลเดี๋ยวตัดสัญญาณภูมิภาคก่อนครับ
0: ครับ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดตุลาคม4:46 ครับพี่เวสานครับโอ้โหพี่เวสานคุณผู้ฟังที่บอกว่ามันคือฮอนอลูลูเนี่ยนะ
3: ครับ
2: เราตกข่าวกันเยอะเลยพี่เวสานเพราะเขาฟังมาจากฝรั่งเศสนะฮะเขายังรู้ว่าตรงนี้คือฮอนอลูลูฮะโอ้ขอบพระคุณมากนะครับแสดงว่าก่อนไปฝรั่งเศสเนี่ยคงผ่านตรงนี้บ่อยนะ
3: มันต้องคนเคยผ่านไม่เคยเห็น
2: ใช่ครับใช่ครับเขาใหญ่จริงนะตรงนั้นนะ
3: จะไปตีความเป็นอย่างอื่นก็เราอย่าเพิ่งไปตีความ
2: ครับ
3: ตีความว่าถ้าผ่านก็พอรู้ว่ามันชื่ออะไร
2: ก็จะขึ้นทางด่วนพระรามเก้าตรงนี้ไงฮะเลยต้องผ่านเขาครับ
3: ใช่วันนี้คุณประกรณ์จู่ๆก็ชี้แจง11ข้อกฎหมายยันคำสั่งทางปกครองบังคับใช้ทันทีเตือนอย่าใช้โวหารบิดเบือนสังคม
2: คือประเด็นไอ้นี่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของสอบท้องถิ่นที่จะต้องเอาราชการออกใช่ไหมครับพี่พิสาร
3: ผมว่าน่าจะมีหลายอย่างนะอาจจะรวมถึงหมอสรณะด้วยนะฟังดูที่พูดเนี่ยมันจะเชื่อมโยงอะไรกันอยู่หลายเคสนะ
2: อ๋อฮะครับ
3: คุณประกรณ์นินประพันธ์ชี้หลักกฎหมายว่าด้วยคำสั่งทางปกครองเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สังคมถึงหลักการสำคัญของกฎหมายปกครอง11ข้อโดยเน้นย้ำว่าคำสั่งทางปกครองเนี่ยจะประกอบด้วย 1. คำสั่งทางปกครองจะมีผลใช้ยันต่อบุคคลเมื่อผู้นั้นได้รับแจ้งซึ่งเป็นไปตามมาตรา42พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง2ผลของคำสั่งทางปกครองมันก่อให้เกิดโอนเปลี่ยนแปลงหรือระงับสิทธิ์ของผู้อยู่ใต้บังคับคำสั่งทางปกครองนั้น3ง่ายๆคือเมื่อใดได้รับคำสั่งทางปกครองคำสั่งนั้นก็มีผลแล้วและกลไกตามกฎหมายในขั้นตอนต่อไปจะมีผลทันทีเช่นถ้ามีคำสั่งไล่ออกจากราชการก็ต้องงดจ่ายเงินเดือนค่าตอบแทนสวัสดิการนับแต่วันนั้น 4. ส่วนการโต้แย้งคำสั่งทางปกครองถ้ากฎหมายไม่ได้กำหนดไว้เฉพาะก็ต้องอุทธรณ์ตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองหรือหน่วยงานอื่นก่อนแล้วจึงจะไปฟ้องศาลปกครองต่อได้ตามหลักอะไรนะ exhaustion of administrativeremedy ใช่ไหม
2: ครับ
3: ถ้ากฎหมายกำหนดถ้ากฎหมายกำหนดวิธีการไว้เฉพาะก็ว่ากันไปตามนั้นเลยเช่นให้ฟ้องตรงต่อศาลปกครองเลยเป็นต้นนะ6แต่ตามหลักกฎหมายปกครองการโต้แย้งคำสั่งต่อปกครองไม่ว่าจะเป็นการอุทธรณ์ก็ดีการฟ้องศาลปกครองก็ดีไม่มีผลเป็นการทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองนั้นเว้นแต่ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์หรือศาลปกครองมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับเช่นข้อ69ของวิธีพิจารณาคดีปกครองที่กำหนดว่าการฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้เพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครองไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นเว้นแต่ศาลมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
2: โอ้อันนี้ก็เข้าข้อเลยเหมือนกันนะฮะ
3: ยกเว้นแต่ว่าเนี่ยขอให้ทุเลาใช่ไหม
2: ครับครับ
3: อย่างของหมอสรณะเนี่ย
2: ครับ
3: สาธารณไม่ทุเลาก็จบถ้าศาลทุเลาก็รอด
2: ก็อีกฝ่ายหนึ่งตีความไปอย่างนั้นเลยไงครับ
3: เจ็ดเอาง่ายๆคือคำสั่งทางปกครองนั้นมีผลอยู่ตราบเท่าที่ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์หรือศาลปกครองมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับไม่ใช่ฟ้องศาลว่าคำสั่งทางปกครองใดออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายปุ๊บมันจะทำให้คำสั่งทางปกครองนั้นเสียไปหรือมีปัญหาทันทีผ พราะศาลท่านต้องพิจารณาในรายละเอียดเสียก่อนทั้งในแง่กระบวนการและเนื้อหา8เช่นคำสั่งปิดสถานบริการผลก็คือต้องหยุดประกอบกิจการเปิดให้บริการต่อไม่ได้หรือคำสั่งไล่ออกจากราชการผลก็คือต้องออกจากราชการไม่ต้องมาปฏิบัติราชการแล้วเป็นต้น
2: ชัดเลยฮะ
3: 9หลักของมันคือความมั่นคงของคำสั่งทางปกครอง10แต่ถ้าต่อไปศาลปกครองท่านพิจารณาท่านพิจารณาพิพากษาถึงที่สุดแล้วว่าคำสั่งทางปกครองใดไม่ชอบก็จะต้องมีการยกเลิกหรือเพิกถอนคำสั่งทางปกครองนั้นรวมทั้งเยียวยาให้แก่ผู้ที่ถูกคำสั่งทางปกครองนั้นแต่ถ้าศาลท่านเห็นว่าชอบแล้วก็บังคับตามคำสั่งทางปกครองนั้นต่อไปเช่นถ้าคำสั่งไล่ออกจากราชการชอบแล้วผลก็ชอบมาแต่วันที่ผู้นั้นได้รับคำสั่งทางปกครอง11สำหรับเรื่องที่ศาลปกครองท่านจะรับไว้พิจารณาได้ที่ก็จะพิจารณาก่อนว่าเป็นคำสั่งทางปกครองหรือเรื่องที่อยู่ในอำนาจศาลปกครองหรือไม่ถ้าอยู่จึงจะรับไว้พิจารณาและการที่ศาลรับไว้พิจารณาโดยเหตุผลว่าเรื่องนั้นเป็นคำสั่งทางปกครองก็หมายความว่าคำสั่งทางปกครองนั้นมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันโน้นแล้วถ้าไม่เข้าใจอีกให้ย้อนกลับไปอ่านข้อ1ใหม
2: ่อ
3: ย่าใช้โวหารสร้างความเชื่อบิดเบี้ยวให้แก่สังคม
2: โอ้ชัดเจนเลย
3: ครับผมว่าน่าจะสื่อหมายถึงไม่ใช่กรณีของไอ้เรื่องโกงท
2: ุ
3: จริตท้องถิ่นละ
2: น่าจะเรื่องที่เราเล่าไปสักครู่นี้ฮะ
3: น่าจะเรื่องประธานกสทช.นี่แหละ
2: ครับครับก็ข้อสุดท้ายเนี่ยนะฮะที่มันชัดมากๆเลยฮะคำสั่งปกครองหรือที่อยู่ในอำนาจปกครอง
3: ผมจะรอดูวันที่9อีกทีว่าหมอสรณะจะมาประชุมไหม
2: ครับ
3: นะเพราะว่าให้ผมฟันธงผมคิดว่าหมอสรณะก็จะไม่มาประชุม
2: ก็ครั้งที่8ก็ไม่มาไง
3: วันที่8ไม่มาเพราะว่าหลังจากที่ศาลสั่งแล้วเนี่ยท่านก็คงกลัวแล้ว
2: ครับ
3: เพราะมีคนเขาตีกว่าว่าถ้าเขารับดีแสดงว่าคำสั่งปกครองมันผลนะ
2: ครับ
3: ท่านหลุดแล้วนะถ้ามาเนี่ยจะยุ่งนะ
2: ครับ
3: คงจะมีนักกฎหมายไปบอกท่านท่านเลยบอกอ้าวท่านเราอย่าเพิ่งดีกว่า
2: ครับ
3: แล้วก็ไปลุ้นรอให้ศาลปกครองกลางเนี่ยรับคำร้องแล้วพิจารณาคำขอคุ้มครองชั่วคราว
2: ก็ยังไม่มีตรงนี้เรื่องคุ้มครองชั่วคราว
3: เมื่อยังไม่มีก็ต้องเลื่อนไปก่อน
2: เพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งอย่างที่บอกไงพี่เพศาลถ้าไม่มีคุ้มครองชั่วคราวก็แสดงว่าคำสั่งของศาลปกครองเนี่ยยังมีผลบังคับอยู
3: ่แต่อย่างที่คุณประกรณ์บอกว่าเขาให้ออกจากราชการก็แสดงว่าออกไปแล้ว
2: ก็ต้องออกไปแล้ว
3: ถึงว่าคุณจะไปเดินเรื่องอุทธรณ์เลยอยู่แต่ว่าก็นับตั้งแต่วันที่เขาบอกให้คุณออกนั่นแหละ
2: ครับครับใช่ฮะ
3: เงินลงเงินเดือนเขาไม่ได้รับตั้งแต่วันนั้นแล้ว
2: ครับยกตัวอย่างกลัวจะไม่เห็นภาพก็คืออ้างประเด็นเรื่องของสถานบริการเลยมีคำสั่งให้ปิดก็คือวันพรุ่งนี้แต่คุณเปิดบริการไม่ได้ต้องปิดอ่ะราชการเหมือนกันคุณก็ต้องออกจากราชการเงินเดือนสวัสดิการต่างๆคุณก็จะต้องไม่ได้รับสิทธินั้นแล้ว
3: ครับ
2: นี่ก็เป็นกรณีของคุณปกรณ์นะครับเรื่องของโกงสอบท้องถิ่นสักนิดหนึ่งพี่เภสัชฮะเพราะมันมีประเด็นที่ต้องจับตาก็คือเรื่องที่นายกเฮงฮะ
3: ที่ศรีสะเกษนะ
2: ใช่ครับนายกเฮงที่ถูกรวบตัว
3: ผู้ใหญ่เฮงนายกเฮงเนี่ย
2: ใช่ครับใช่ครับหอบหลักฐานนะฮะไอ้เรื่องของโกงสอบนั้นไปโยงจ่าพิชิตไปโยงดร.วินกรณีของปี68ด้วยนะฮะก็แสดงว่าไอ้ขบวนการนี้มันเชื่อมโยงกันหมดจริงๆนะครับแล้วเนี่ยเขาบอกว่าสาวไปถึงคนที่ตัวใหญ่กว่าข้าราชการอีกครับระดับนโยบายอาจจะโดนไปด้วยไงพี่เภสัชคือคุณประวิตรจารุรัชกุลหรือว่านายกเฮงครับอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงแล้วก็อดีตผู้สมัครสสศรีสะเกษเขต8ของเพื่อไทยเขาเนี่ยนะฮะที่ถูกตำรวจบก.ปปจับกุมในคดีเกี่ยวข้องกับการเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นในคดีทุจริตการสอบท้องถิ่นแล้วก็ได้รับการประกันตัวแล้วก็ปล่อยตัวไปเมื่อ26สิงหาคมเนี่ยนะฮะก็มีรายงานวันนี้เข้ามานะครับว่าบก.ปปป.ครับนัดหมายนายกเฮงเนี่ยแหละครับเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมหลังพบว่ามีข้อมูลหลักฐานคดีสำคัญก็ผู้สื่อข่าวได้ข้อมูลจากแหล่งข่าวใกล้ชิดนะฮะหลังจากที่เขาเอาข้อมูลไปให้กันแล้วเนี่ยนะครับคือทราบมาว่านายกเฮงเนี่ยนะครับให้ข้อมูลว่าเดิมวันนี้นะฮะจะเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับที่ปปป.แต่ตำรวจขอเปลี่ยนสถานที่นัดหมายเลยไม่ได้เดินทางเข้ามาที่ปปป. ซึ่งเบื้องต้นนะครับวันนี้นายประวิตรจะนำหลักฐานเส้นทางการเงินกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีซึ่งถูกระบุว่าเป็นเจ้าหน้าที่ DSI 2คนเอาไปให้กับตำรวจบก.ปปป.ครับแล้วก็หลักฐานชิ้นนี้เนี่ยจะเชื่อมโยงไปถึงดร.วินนะฮะแล้วก็จ่าพิชิตทั้ง2คนเนี่ยก็คือผู้ต้องหาคดีโกงสอบที่ถูกจับก่อนหน้านี้ฮะแล้วก็ตอนนี้ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพจะเป็นหลักฐานที่ชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงไปถึงตัวการใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังขบวนการทุจริตสอบชัดเจนรวมถึงนายกเฮงเนี่ยได้พาพยานคนสำคัญที่ใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ DSI 2คนที่จะเชื่อมไปถึงตัวการใหญ่มาให้ปากคำด้วยครับพยานคนนี้จะให้ข้อมูลด้วยว่าหนึ่งในเจ้าหน้าที่ DSI มีความสนิทสนมกับจ่าพิชิตเรียนหนังสือมาด้วยกันจึงพามาให้ปากคำกับตำรวจบก.ปปป.ด้วยนะครับและตัวการใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นนั้นใหญ่กว่าอธิบดีที่ถูกดำเนินคดีไปแล้วเมื่อถามว่าเป็นนักการเมืองระดับรัฐมนตรีหรือไม่แหล่งข่าวบอกว่าระดับนั้นแล้วก็อยู่ในรัฐบาลจุดๆๆด้วยครับอันนี้ก็มันเป็นแค่แหล่งข่าวยังต้องสอบกันต่อฮะอันนี้เราประกาศชัดไปไม่ได้ครับพี่เวสานฮะนะเดี๋ยวก็จะเสียหายอันนี้เป็นแค่ข้อมูลที่มีการกล่าวอ้างว่าเชื่อมโยงไปถึงครับ
3: ก็แสดงว่าดูอย่างนี้รูปการก็จะพยายามให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่มากนะ
2: ครับ
3: หาข้อมูลมาให้เลยว่าใครโกงมัน
2: ครับ
3: ก็ได้ประกันนะ
2: ได้ประกันไปแล้วเมื่อ26ฮะ26สิงหาเนี่ยครับ
3: ก็หลายคนที่โดนหมายจับที่ไม่เคยได้ประกันสักคน
2: ก็4คนแรกใช่มั้ยที่ไม่ได้ประกันมีจ่าพิชิตมีดร.วินมีน้องสาวของดร.วินที่ไม่ได้ประกันตัวไป
3: เนี่ยได้ประกัน
2: ครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์เค้าเกาะเรื่องนี้แล้วเค้าบอกว่าเค้าได้ข้อมูลจากผู้ที่เข้าไปสอบแล้วไม่ได้อะพี่ไพศาลจ่ายเงินไปแล้วอะไอ้ตรงเนี้ยก็บอกเป็นข้อมูลสำคัญเลยเพราะมันจะรู้เลยว่าคุณจ่ายเงินให้กับใครตรงไหนเส้นเงินไปถึงยังไงฮะเพียงแต่ว่าเขาออกมาเปิดเผยไม่ได้เนื่องจากว่าเขาจะโดนคดีไปด้วยไอ้ตรงเนี้ยไอ้การคุ้มครองพยานหรือว่ากันไว้เป็นพยานโดยไม่ต้องถูกดำเนินคดีเนี่ยถ้ามันปลดล็อกตรงนี้ได้มันจะสาวไปได้ไกลกว่านี้อีกครับ
3: คร
2: ับ ไอ้แต่ว่าตรงนี้จะทำยังไงเท่านั้นเองฮะ
3: นอกจากทุจริตสอบท้องถิ่นแล้วมันมีรายงานข่าวว่ากรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกข้าราชการในสังกัดกรมการปกครอง
2: ครับ
3: เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายอำเภอปี2568อ้างว่ามีการเรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบคนละ3ล้านบาทกรมการปกครองล่าสุดได้ออกหนังสือชี้แจงว่าการดำเนินการจัดสอบคัดเลือกข้าราชการในสังกัดกรมการปกครองเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายอำเภอปี2568ได้เริ่มกระบวนการในห่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน68โดยได้ดำเนินการตามขั้นตอนหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้กรมการปกครองได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเบื้องต้นยังไม่พบพยานหลักฐานใดที่บ่งชี้ว่าเจ้าหน้าที่หรือผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินการสอบคัดเลือกดังกล่าวมีพฤติการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้เข้าสอบแต่อย่างใดทั้งนี้ปัจจุบันประเด็นดังกล่าวอยู่ระหว่างการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกรมการปกครองได้จัดส่งข้อมูลข้อเท็จจริงรวมถึงเอกสารและพยานหลักฐานให้แก่หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบเพื่อประกอบการพิจารณาแล้วและก็ตามหากมีผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรือมีข้อมูลพยานบุคคลหรือพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำความผิดจากการสอบคัดเลือกดังกล่าวสามารถแจ้งต่อหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่หรือดำเนินการตามกฎหมายรวมทั้งขอให้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนได้ทันทีโดยกรมการปกครองพร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบทุกกระบวนการของกฎหมายอย่างเต็มที
2: ่
3: คือสรุปอย่าพูดเฉย
2: ๆ
3: ถ้ารู้ว่ามีเหตุผลให้ไปดำเนินการทางกฎหมายทันทีเลย
2: เขาพร้อมแจ้งนะครับเดี๋ยวต้องพักครู่หนึ่งพี่ไปสารตอนนี้ทุ่มตรงแล้วครับ
3: ครับ
1: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: ต
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าตอนนี้คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-COT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับคุยกันต่อชั่วโมงที่สองของสองมุมข่าวครับพี่ไพศาลครับ
2: ครับ
1: โอ้คุณ
2: ไอ้ลูกเรือ
1: เชิญครับ
2: ลูกเรือบรรทุกเครื่องบินอับราฮัมลินคอน
1: ครับ
2: ทะเลาะกันเองสองนายนะ
1: เมื่อคืนนี้ฮะ
2: คือพอดื่มน้ำเปลี่ยนนิสัยเข้าไประดับหนึ่งแล้วก็มีเหตุทะเลาะวิวาทกันเอง
1: ก็คนบนเรือก็ต้อง 5,000 คนก็จำกันไม่ได้หรอกครับพี่ไพศาลฮะ
2: บริเวณหน้าสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในช่วงดึก
1: ครับ
2: เหตุการณ์เกิดขึ้นตี 1:30 ก็ปรากฏว่ามีพลเมืองดีชาวไทยรีบแจ้งเหตุฉุกเฉินไปยังเจ้าที่ตำรวจเพราะเกรงว่าเดี๋ยวจะปะทะกันใหญ่โต
1: ครับ
2: อาจจะลุกลามรุนแรงขึ้นตำรวจเมืองพัทยาก็ต้องเข้ามาควบคุมสถานการณ์และนำตัวผู้ก่อเหตุทั้งสองไปยังศูนย์ปฏิบัติการร่วมไทยสหรัฐซึ่งตั้งอยู่ณอาร์ตล็อกคาเฟ่ก่อนจะประสานส่งตัวกลับขึ้นเรือ
1: ครับ
2: แล้วก็หมดวีเอ็น
1: คือไม่ได้ลงจากเรือเลยอย่างนั้นแหละ
2: จนกว่าจะออกจากท่า
1: โอ้โห
2: อันเนี้ยซวยเลย
1: ครับ
2: เจ้าหน้าที่ไทยเผยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจริงๆแล้วมันก็เล็กน้อยคู่กรณีทั้งสองอยู่ในสภาพมึนเมาอย่างหนักไม่มีรายงานว่าผู้ใดบาดเจ็บรุนแรงอย่างไรแต่อย่างไรก็ตามทางกองทัพเรือเนี่ยตัดสินใจลงโทษด้วยการกักบริเวณทหารเรือทั้งสองนายไว้บนเรือตลอดช่วงเวลาการเข้าเทียบท่า5วันที่เหลืออยู
1: ่
2: ก็ต้องแบบนั่นนะชกไก่นะ
1: ลงโทษทางวินัยครับ
2: ก็เรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ USS อับราฮัมลินคอนเดินทางเข้าเทียบท่าเมืองพัทยาแต่วันที่2แล้วก็กำหนดเนี่ยจะอยู่จะขึ้นฝั่งกันถึงวันที่6นะ
1: ครับ
2: ถึงวันอาทิตย์นี
1: ้ครับก็เขาอยู่กลางทะเลเนี่ย286วันนะครับเกือบ9เดือนฮะระหว่างสนับสนุนภารกิจสงครามอิหร่านแล้วก็ก่อนหน้านี้กลายเป็นข่าวพาดหัวไงพี่ไพศาลหลังมีรายงานเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ที่ย่ำแย่ขาดแคลนอาหารแล้วก็ลูกเรือพยายามจะฆ่าตัวตายจากความเครียดครับลูกเรือทั้ง 5,000 นายมีกำหนดจะอยู่พักผ่อนที่พัทยาจนถึงวันที่9กันยายนแล้วก็เดี๋ยวกลับบ้านฮะที่ซานดิเอโกครับแต่ว่าเบื้องต้นก็คงจะต้องเร่งซ่อมแซมอะไรที่มันสามารถทำเสร็จภายในสักสัปดาห์หนึ่งก่อนนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเรือเขาค่อนข้างที่จะโอ้โหสมบุกสมบันมากครับ
2: ครอบครัวที่มีพอมีสตุ้งสตางค์เขาก็บินมาเลยนะ
1: ครับ
2: บินมารอรับกันเลยมาเจอมานัดพบกัน
1: อ๋อ
2: แม่มาเยี่ยมบ้าง
1: ครับ
2: ภรรยามาบ้างอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
2: ก็บินมาเลย
1: ครับ
2: แล้วก็เพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องอีกประมาณอีกหลายเดือนอ่ะกว่าจะได้เจอกันกว่าจะได้กลับสหรัฐ
1: มันไกลขนาดนั้นเหรอพี่ไพศาล
2: เขาคงไม่วิ่งรวดเดียวฮะเขาก็ต้องมีภารกิจเขาต้องไปแวะที่ฐานทัพอะไรต่างๆเขาอยู่ในแปซิฟิกนี่เขาเยอะ
1: ครับ
2: ใช่ไหมฮะ
1: ครับ
2: แวะที่โอกินาว่
1: า
2: ฮะนะสงสัยเผลอๆไปฟิลิปปินส์เนี่ย
1: ครับ
2: ออกจากไทยแล้วก็ต้องไปฟิลิปปินส์ไปโอกินาว่า
1: ฮะ
2: โอกินาว่าก็ไปแถวเกาะ
1: คว
2: มแถวฮาวายแถวอะไรต่าง
1: ก่อนถึงบ้านเกิดโอ้โห
2: แล้วก็อันนั้นฐานทัพที่จอดเรือก็อยู่ที่ซานดิเอโก
1: ครับ
2: ซานดิเอโกก็แคลิฟอร์เนียทางตอนใต้ของแคลิฟอร์เนีย
1: ครับไปถึงแล้วก็คงจะปลดระวางเลยมั้ยฮะ
2: ก็น่าจะต้องซ่อมบำรุงใหญ่แล้วมั้ง
1: ครับ
2: พอดูสภาพแล้วมันก็คุณปู่นะ
1: ใช่ฮะ
2: ถ้าเป็นทหารเรือก็ต้องเรียกว่าระดับคุณปู่ละ
1: ครับ
2: อับราฮัมลินคอนเนี่ยครับ
1: ครับครับครับโอ้โหมันลำก็เห็นในภาพอะไม่แน่ใจว่าถ้าดูของจริงแล้วมันจะใหญ่ขนาดไหนแต่คน 5,000 คนไปอยู่ในนั้นน่ะพี่ไพศาลนอนยังไงอะ 5,000 คนแต่ว่านึกภาพก็คือเหมือนผมดูในโลกโซเชียลอ่ะจะมีอินฟลูเอนเซอร์ไทยเขาเล่นดนตรีอยู่บนเรือสำราญระดับโลกอ่ะพี่ไพศาลที่ล่องไปทั่วโลกอ่ะปรากฏว่าเขาอธิบายห้องนอนของเขาอ่ะครับมันจมอยู่ใต้น้ำ3ชั้นอ่ะพี่ไพศาลบอกผมนอนอยู่ข้างเนี้ยนะฮะในห้องของผมเนี่ยถ้าทะลุออกไปมันคือใต้ทะเลครับ
2: แล้วปรับความดันปรับอากาศทั้ง
1: ใช่ฮะโอ้โหก็แสดงว่าไอ้ เรือที่มันกินน้ำลงไปอยู่ข้างล่างเนี่ยมันน่าจะเป็นห้องพักอยู่หลายชั้นเหมือนกันฮะเขาคงจะนอนอยู่แถวๆนั้นกันนะครับ
2: ใช
1: ่มีประเด็นนี้ครับพี่เพศานสุสานยิวอ่ะต่อเนื่องจากเมื่อวานเนี้ยที่เขาไปส
2: ื่อที่บางคลาส
1: ที่บางคลาสฉะเชิงเทราแล้วก็มีชาวบ้านเขาออกมาชุมนุมต่อต้านกันนะคือชาวบ้านเขาไม่ทราบเลยล้อมรั้วอย่างนั้นเขาคิดว่าจะมาทำการกระทรวงการเกษตรอะไรปรากฏว่ามันมีประเด็นก็คือเอาศพจะเอามาฝังเข้าผิดบ้านฮะไปถามหากุญแจครับแล้วก็ในรถมีศพไม่ได้ใส่โลงด้วยนะฮะชาวบ้านก็ตกใจเอามาทำไมมาขอกุญแจเนี่ยเขาก็นึกว่าคนเฝ้าสุสานปรากฏว่าอธิบายไปว่าจะเอาศพมาฝังไอ้ตรงนี้คือสุสานของเขาเนี่ยก็เลยเป็นเรื่องขึ้นมาไงครับแล้วก็เรื่องนี้นะฮะเดี๋ยวเขาจะมารวมกลุ่มกันกับกลุ่มที่เขาจะต่อต้านนะครับอย่างที่บางคล้าเนี่ยนะฮะกลุ่มชาวบ้านเดินทางมาสังเกตการในพื้นที่ที่ถูกอ้างถึงว่าเป็นสุสานยิวหลังจากอบต.เสม็ดใต้ทำหนังสือขอเข้าตรวจสอบพื้นที่ของบริษัทเอกชนโดยทางบริษัทอนุญาตให้เฉพาะเจ้าหน้าที่อบต.เข้าตรวจสอบเท่านั้นครับแล้วก็บอกว่าไม่อนุญาตให้นักข่าวหรือว่าหน่วยงานเอกชนเข้าพื้นที่หากไม่ได้รับอนุญาตถือว่าเป็นการบุกรุกเพราะว่าเขาถ่ายไปไม่ได้มันรั้วรอบขอบชิดรั้วสูงมากครับ มีรายงานว่าภายในสถานที่นี้นะครับเจ้าหน้าที่พบเต็นท์สีน้ำตาลสีน้ำเงิน2หลังแล้วก็ภายในพบลักษณะคล้ายหลุมศพก็สร้างความกังวลให้กับชาวบ้านฮะเพราะว่าเขาเกรงจะได้รับผลกระทบจากเรื่องของกลิ่นแล้วก็ปัญหาในพื้นที่เรียกร้องให้ทำประชาวิจารณ์ถ้าเกิดว่าคุณจะเอาพื้นที่ตรงนี้เป็นสุสานจริงๆนะฮะชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจว่าจินยินยอมหรือไม่ที่จะให้ใช้พื้นที่นี้เป็นสุสานนะครับพี่ไพศาลแล้วก็ที่ภูเก็ตนะฮะตัวแทนกลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตเขาก็จะเดินหน้าแสดงจุดยืนปกป้องทรัพยากรท้องถิ่นประกาศเตรียมจะเดินทางเข้ามาร่วมกิจกรรมแสดงพลังหน้าสถานทูตอิสราเอลวันที่7กันยายนนี้นะ
2: ก็มาพร้อมคุณสนธิ
1: ก็เข้ามาร่วมกันกับคุณสนธินั่นแหละครับตัวแทนของกลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตเนี่ยคุณสายชนเนี่ยบอกว่าทางกลุ่มเตรียมรวมตัวเดินทางเข้ากทม.ครับเพื่อร่วมเคลื่อนไหวกับคุณสนธิลิ้มทองกุลในการแสดงเจตนารมณ์ปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตจากกลุ่มทุนอิสราเอลแล้วก็ทุนต่างชาติสีเทาที่เข้ามาประกอบธุรกิจผิดกฎหมายในลักษณะกินรวบนะฮะอันนี้ต้องแยกกันนะฮะสำหรับทุนต่างชาติสีเทาทุนกินรวบไม่ใช่นักท่องเที่ยวครับนักท่องเที่ยวประเทศไทยยังพร้อมต้อนรับอยู่ไม่ว่าจะเป็นชาติไหนเราเป็นห้องรับแขกของโลกฮะเอาเงินมาจับจ่ายใช้สอยได้เลยแต่เข้ามาผิดเราไม่ยอมฮะโดยเฉพาะปัญหากลุ่มทุนที่แปลงสัญชาติมาจับจองที่ดินและอสังหาริมทรัพย์จนส่งผลกระทบอย่างหนักต่อวิถีชีวิตแล้วก็การประกอบอาชีพของคนท้องถิ่นซึ่งก่อนหน้านี้ครับเมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาทางกลุ่มได้เคยเปิดเวทีสะท้อนปัญหาถึงรัฐบาลไปแล้วแต่กลับไร้การเหลียวแลหรือว่าส่งตัวแทนมารับฟังความเดือดร้อนครับตัวแทนกลุ่มยืนยันว่าการเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่7กันยายนนี้เป็นการทำเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติและลูกหลานชาวภูเก็ตไม่มีเป้าหมายแอบแฝงทางการเมืองและจะยึดแนวทางสงบสันติโดยไม่มีการลงถนนหรือว่าสร้างสถานการณ์ความวุ่นวายแน่นอนครับ มีเขายืนยันอย่างนั้นครับเดี๋ยวว่าเขาจะมาฮะจะสมทบกับกลุ่มของคุณสนธิที่จะแถลงจุดยืนวันนั้นนะครับ
2: ครับคราวนี้ชุมชนชาวยิวในประเทศไทยเนี่ยเขามีสุสานของเขา อยู่ในกรุงเทพนะ
1: ครับ
2: ก็คือสุสานแรกของเขาเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ปีกว่า30ปีแล้ว2530กว่าๆก็คือเขามีคนที่อยู่ในประเทศไทยแล้วเป็นคนยิวเนี่ยเสียชีวิตเขาก็ได้รับอนุญาตให้ฝังที่สุสานโปรเตสแตนต์ที่เจริญกรุง 72/5 ซอยเจริญกรุง 72/5 แต่ต่อมาเนี่ยเขาได้รวบรวมซื้อที่ดินที่เขาใกล้ๆติดกับสุสานของโปรเตสแตนต์เนี่ยส
1: ุ
2: สานโปรเตสแตนต์เนี่ยได้รับพระราชทานที่ดินจากรัชกาลที่4นะ
1: ครับ
2: นะพระราชทานให้แล้วก็ใช้เป็นสุสานของผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ทางสายโปรเตสแตนต์ ก็ซื้อแบ่งซื้อมาได้2ไร่ก็มาทำเป็นสุสานตั้งแต่ปี2540แล้วคราวนี้มันเต็มก็ชุมชนชาวยิวเขามีสมาชิกใหญ่โตขึ้น
1: ก็สมทบทุนกัน
2: เขาก็เลยไปหาซื้อที่แล้วก็เขาก็เลยไปซื้อที่เนี่ยที่ตำบลเสม็ดใต
1: ้
2: อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยเพราะเห็นว่ามันใกล
1: ้
2: ไปมาสะดวกก็เลยไปซื้อแล้วก็ทางมูลนิธิเขาก็คงจะทำเรื่องขออนุญาตอะไรกันอยู่แต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่าได้รับอนุญาตเรียบร้อยหรือยังแต่ว่าเห็นว่ามีนำศพไปฝังที่บางคล้าแล้ว3ศพนะ
1: ก็ที่เป็นเรื่องก็คือเอาจะเอาไปเพิ่มเลยแหละฮะแล้วก็ไปเข้าผิดไปหาชาวบ้านที่ว่าเป็นคนเฝ้าสุสานนั่นแหละครับ
2: เพราะว่าตามหลักความเชื่อเขาเนี่ยสุสานเขาจะต้องสร้างกำแพงสูงเลยนะ
1: ไม่ให้คนนอกเห็นเลยเหรอครับ
2: ไม่ให้คนนอกเห็นเลยทั้งสี่ด้าน
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นที่สุสานของเราที่เจริญกรุงเนี่ยก็จะสร้างสูงเลยมีกำแพงสูงเลยแล้วสุสานก็อยู่ภายใน
1: ครับ
2: อันนี้เป็นเรื่องของปฏิบัติตามคัมภีร์เขาเรียกว่าหลักปฏิบัติตามคัมภีร์โตรา
1: ครับ
2: และธรรมเนียมยิวเพราะหลุมศพเนี่ยถือเป็นบ้านหลังสุดท้ายถาวรของคนที่เป็นผู้ที่นับถือศาสนายิวทั้งหลาย
1: ครับ
2: นะ
1: แต่เขาซื้อที่แบบนี้กรณีในพื้นที่ที่เขาอยู่ณปัจจุบันเนี่ยที่ติดกับฮามาสติดกับเลบานอนเนี่ยเขาก็ใช้วิธีกว้านซื้อไม่ใช่เหรอพี่ไพศาล
2: ที่ไหนที
1: ่อิสราเอลเขาเนี่ย
2: ที่อิสราเอลใช่ไหม
1: ครับ
2: แ
1: ล้วก็ส่วนหนึ่งก็กำลังยึดครองเนี่ยนะฮะแล้วก็เป็นปัญหากันเนี่ยครับ
2: ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้ถ้าเขาไปยึดครองว่ามันเขาก็คงจะมีสู่ทรงสู่สารของเขา
1: ครับ
2: ถ้าเขายึดครองแล้วนะเขาไม่ยอมถอยอ่ะ
1: ครับโอ้โหแล้วปัญหาก็คือถ้าเกิดมาซื้อลักษณะนี้ในหลายพื้นที่แล้วก็มากขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เป็นปัญหาเหมือนกันด้านความมั่นคงเหมือนกันนะใช่ไหมครับ
2: ก็
1: เพราะว่าการปักหลักพักค้างอยู่ระยะยาวเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเพิ่มมากขึ้นต่อเนื่องไปอีกครับเพราะมีครบทุกอย่างเนี
2: ่ยเราก็ชาวต่างชาติเขาก็มาตั้งศาสนสถานของเขา
1: ครับ
2: ประกอบพิธีของเขาแล้วแม้กระทั่งว่าตายก็
1: มี
2: การเผาการฝังอะไรของเขาเนี่ยนะเราก็คือถ้าไม่เราไม่เลือกที่รักมักที่ชังอ่ะเราก็อนุญาตหมดใช่ไหม
1: ครับ
2: เพียงแต่ว่าของชาวอิสราเอลเนี่ยคนยิวเนี่ยเขาก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเราโดยเคร่งครัด
1: ครับ
2: แล้วก็มันไม่ใช่กฎหมายอย่างเดียวมันก็ต้องพูดถึงประเพณีวัฒนธรรมของไทยด้วยอย่างถ้าชาวบ้านเขาเนี่ยบอกว่าเอ้ยถ้ามันเป็นสุสานแล้วมาอยู่ในพื้นที่ของเขาเนี่ยเขาขอทำ
1: ประชาคม
2: ฟังเสียงประชาคมหน่อยได้ไหม
1: ครับ
2: ใช่ไหม
1: ครับ
2: เพราะพื้นที่เขาถ้าฟังดูนะพูดตรงๆอ่ะทำมาหากินทำอาชีพอยู่แล้วจู่ๆมีสุสานอยู่คนก็กลัวกันนะ
1: ครับคือมันน่าจะเป็นสถานที่เฉพาะในการที่จะอนุญาตหรือเปล่าพี่เพศาน
2: มันควรจะห่างไกลจากชุมชนห่างไกลจากพื้นที่ไปอ่ะ
1: ก็อย่าง
2: สุสานดวงสุสานของคนจีนที่เข้าไปแล้วก็มันก็ห่างไกลไป
1: อยู่ในภูเขาอยู่ในหุบเขาไปนู่นนะฮะ
2: มันไม่มีใครก็ไปตั้งชุมชนตั้งอะไรต่าง
1: ๆครับ
2: พวกนั้นหรอก
1: ครับ
2: ยกเว้นแต่ว่าเขาย้ายล้างป่าช้ากันนะ
1: ครับ
2: ทำพิธีล้างป่าช้ากันเพื่อที่จะพัฒนาเพราะว่าที่ดินมันเริ่มแพงขึ้นมา
1: ครับ
2: ก็ว่ากันไป
1: ฮะ
2: อย่างอะไรของป่าช้าแต้จิ๋วอะไรของมูลที่ปอเด็กตึงที่ตอนนี้สร้างเป็นวัดสร้างเป็นใหญ่โตเลยนะ
1: ก็คือป่าช้าเก่าแ
2: ล้วมันเป็นที่ฝังศพเก่าที่ฝังศพเป็นในที่ตั้งห่วงซุ้ยเก่า
1: ครับ
2: แล้วสร้างเป็นวัดซะสวยงามเลยเป็นสถานที่ท่องเที่ยว Amazing เลย
1: ครับ
2: ผมเห็นดูใน YouTube อ่ะ
1: ครับ
2: แต่เดิมเนี่ยผมรู้จักอันนี้เขาเรียกเป็นเขาเรียกอะไรเป็นปัจเป็น
1: ปัจช้าเหรอสุสาน
2: เป็นสุสานของคนจีนแต้จิ๋ว
1: แต่เขาอยู่ห่างไกลนะฮะอย่างสุสานคนไร้ญาติที่บรรดาเจ้าหน้าที่มูลนิธิจะต้องเอาศพไปไว้อ่ะพี่เวสานเพื่อจะรอญาติเขามารับกลับคืนเนี่ย อาจจะอยู่ตรงนั้นยาวเนี่ยเขาก็ห่างไกลจากชุมชนเลยนะครับ
2: สมัยก่อนกรุงเทพเนี่ยไอ้ที่ตั้งสุสานสุสานฝรั่งสุสานสมาคมจีนอะไรต่างๆเนี่ยมันไกลพื้นที่
1: ครับ
2: มันโอ้โหมันนอกพระนครไปไกลถ้าจะไปต้องเอาข้าวห่อไปกินแล้วเอาข้าวกับข้าวใส่ปิ่นโตไปอ่ะ
1: ครับ
2: แล้วแจวเรือไปอ่ะก็ประมาณนั้นน่ะร้านรวงมันไกลอยู่ไกล
1: ก็เดี๋ยวนี้ก็ชิดติดไปหมดแล้วอ่ะ
2: พอเมืองมันลุกเข้าไปมันก็กลายอยู่กลางเมือง
1: ก็อย่างกรณีที่ขอนแก่นวัดป่าดุลยารามได้มั้ยฮะแล้วก็เป็นปัญหาเหมือนกันเนี่ยนะฮะ
2: ก็เดิมก็เป็นอะไรเป็น
1: ที่ไกลปืนเที่ยงอยู
2: ่อ๋อโอเคสมัยก่อนใช่มั้ย
1: สมัยก่อนแล้วตอนเนี้ยโอ้โหติดรั้วของวัดเนี่ยเป็นอพาร์ตเมนต์เป็นที่อยู่อาศัยเป็นตึกสูงอะฮะเพราะมันอยู่มันกลายเป็นชุมชนไปแล้วมันใหญ่ขนาดนั้นไปแล้ว
2: ก็มีชุมชนอยู่บ้างแต่ว่าเบาบางแล้วก็คนในชุมชนก็ถ้ามีวัดมาตั้งก็ดีมันจะใกล
1: ้ครับ
2: ใช่ไหมก็มักจะเป็นอย่างนั้น
1: เดี๋ยวต้องพักอีกครู่หนึ่งพี่ไพศาลเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
2: ครับ
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกา18 นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับก็มีคุณผู้ชมผู้ฟังคุยกันเข้ามาเยอะเลยนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของสุสานเนี่ยนะครับ
2: ค
1: ุณพนิกานะฮะง่ายๆค่ะการขออนุญาตอยู่ที่ประชาชนกำหนดเจ้าหน้าที่เป็นผู้อนุมัติแต่ที่ต่างประเทศผังเมืองกำหนดและอนุญาตอนุมัติเท่านั้นนะฮะใช่ครับหลักมันต้องอยู่อย่างนั้นแหละอย่างเช่นData Centerเองเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาพิจารณาเรื่องของผังเมืองกันใหม่ด้วยไหมครับพี่ไพศาลในส่วนของกท
2: ม.
1: โซนสีเนี่ยสีเขียวสีเหลืองสีม่วงสีอะไรเนี่ยพื้นที่อยู่อาศัยโรงงานอุตสาหกรรมโรงงานโดยทั่วไปหรือว่าอะไรมันควรจะอยู่ตรงไหนฮะตัวนี้มันผสมปนเปกันมั่วไปหมดเลยอ่ะเพราะไม่ได้รับอนุญาต
2: มันต้องไปจัดชั้นก่อนว่าไอ้ที่เรียกว่า data center เนี่ยจะจัดให้มันเป็นธุรกรรมประเภทไหน
1: ครับ
2: เป็นเท่ากับเป็นโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าเป็นคลังสินค้าที่มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตั้งอยู่ภายใน
1: ครับ
2: เนี่ยมันจะต้องไปตีความให้เรียบร้อยก่อนแล้วมันจะรู้ว่ามันจะไปเข้ากฎหมายเก่าของใคร
1: ครับ
2: พอดีถ้าไม่มีก็ต้องเขียนขึ้นมาใหม่นะเขียนขึ้นมาใหม่แล้วก็ดูว่าจะมอบให้ใครที่จะต้องมาเป็นผู้กำกับดูแลไอ้ระเบียบใหม่ดังกล่าว
1: ก็ที่ประชุมวันนี้ก็เดือนนึงใช่ไหมฮะกรอบนี้น่าจะเห็นชัดเจนเรื่องของระเบียบฮะ
2: เขาดูเฉพาะของเก่าเขาก่อนว่าจะมีอะไรบ้างที่เขาจะปรับไปใช้ได้แล้วเป็นของหน่วยงานไหนยังไงบ้างภายใน1 เดือนเนี่ยให้รู
1: ้ครับ
2: กระทรวงอุตสาหกรรมคุณสามารถเข้ามาเกี่ยวข้องได้ตรงไหนยังไง
1: ครับ
2: กรมกระทรวงพลังงานท้องถิ่นอย่างกทม.เนี่ยถ้าเป็นกทม.นะ
1: ครับ
2: จะมีกฎหมายมีอะไรยังไงที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับไอ้เรื่องของกิจกรรมกิจการทางด้าน Data Center นี้บ้าง
1: ครับมีประเด็นเรื่องของหนี้ครูครับวันนี้รัฐมนตรีศึกษาไปคิกออฟอยู่ที่นัก
2: จะให้ออมสินออมสินลดดอกเบี้ยให้ไหม
1: จะให้ลดดอกเบี้ยครึ่งหนึ่งเลยครับเป็นเวลา4 ปีเร่งรัดโครงการแก้หนี้ครูประกาศลดดอกเบี้ยเหลือครึ่งหนึ่งเบื้องต้นเป็นเวลา4 ปีปลดล็อกกรณีผู้กู้เสียชีวิตทายาทคนค้ำไม่ต้องชดใช้โอ้โหอันนี้น่าจะเฮเลยนะเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินเพิ่มสวัสดิการดูแลคุณภาพชีวิตครูนะครับอันนี้จะชงงบกว่า300 ล้านบาทต่อยอดพัฒนาสร้างหอดูดาวท้องฟ้าจำลองอันนี้ออกขยายไปที่นครพนมเขาเป็นโมเดลต้นแบบด้วยก็วันนี้คุณประเสริฐจันทละลวงทองนะครับ ก็ลงพื้นที่ไปที่นครพนมนะครับจุดแรกที่ลงไปก็คือไปติดตามโครงการสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนมอยู่ที่อำเภอเมืองนครพนมตำบลหนองญาตินะครับเป็นอาคารหอดูดาวท้องฟ้าจำลองงบประมาณ120 ล้านนะฮะอันนี้ก็คือจะขยายเรื่องของการเรียนรู้เนี่ยสู่ภูมิภาคนะครับจุดที่2ที่ไปก็คือโรงเรียนนครพนมวิทยาคมนะฮะไปเปิดศูนย์พลังสภานักเรียนสร้างโรงเรียนปลอดภัยนะฮะก็หลังจากกรณีที่กำแพงเพชรหลังจากกรณีที่นนทบุรีแล้วก็อีกหลากหลายปัญหาก็จะไปเอานครพนมเป็นลักษณะเหมือนเป็นโมเดลส่วนที่น่าฟังก็คือประเด็นเรื่องของการลดปัญหาหนี้สินของครูนะฮะการลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษาจากปัญหาทางการเงินทางคุณประเสริฐเนี่ยอธิบายบอกว่านะครับเดี๋ยวทางสำนักงานคณะกรรมการสกสคสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมัธยมศึกษาจำกัดจะเร่งรัดแก้ปัญหาภาระหนี้สินครูครับพี่ไพศาลจะประกาศลดดอกเบี้ยเงินกู้ครูครึ่งหนึ่งรวมถึงจะปลดล็อกกรณีผู้กู้เสียชีวิตทายาทและคนค้ำไม่ต้องชดใช้หนี้เป็นการดูแลสวัสดิการพัฒนาชีวิตข้าราชการครูป้องกันผลกระทบทางตรงทางอ้อมต่อวิชาชีพครูอีกทั้งก็เดี๋ยวจะให้ชีวิตของครูเนี่ยดีขึ้นไปกว่านี้อีกนะครับถ้าเกิดว่ามีความมั่นคงไม่ต้องมาจมปลักอยู่กับภาระปัญหาหนี้สินนะครับอันนี้ที่ทางคุณประเสริฐจันทลุงทองได้อธิบายเอาไว้ครับพี่ไพศาลครับ
2: คุณลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังบอกว่าการประชุมคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่าบอร์ด EV สัปดาห์หน้าสรุปว่าจะเลื่อนการประชุมออกไปเป็นวันที่10นะจากเดิมเนี่ยจะประชุมกันวันจันทร์ที่7แต่เนื่องจากว่า7 8 9เนี่ย
1: ครับ
2: สภากำหนดไว้จะเป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย70
1: วาระ
2: 2และ3
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้น

0: ส่งเสริม EV ในปัจจุบันว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ตลอดจนการกำหนดประเภทและผู้ประกอบการรถ EV เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการวางแนวทางการดูแลหรือการสนับสนุนภาครัฐให้มีความเหมาะสมกับแต่ละกลุ่มและเป็นไปตามเป้าหมายในการส่งเสริมอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยก็คือพูดง่ายๆว่ารถญี่ปุ่นตอนนี้เขาบอกว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมจากมาตรการภาษีที่ไปพยายามหนุน EV ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นรถยนต์จากจีนเนี่ยมันทำให้เขาก็อาจจะต้องพิจารณาเรื่องย้ายฐานออกจากไทยนะ
1: โอ้มีประเทศอื่นมาชวนด้วยไงฮะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยบอร์ด EV เขาเลยบอกว่าถ้างั้นเขาคงจะต้องหาทางทบทวนละ
1: ครับ
0: เพราะว่ามัวแต่ไปส่งเสริม EV แล้วรถญี่ปุ่นที่เขายังไม่ไป EV เต็มที่เนี่ยก็จะเสียเปรียบเขาจะถอยมันก็จะกลายเป็นว่าไอ้ของใหม่ก็ยังไม่รู้จะได้อะไร
1: ครับ
0: ไอ้ของเก่าที่เป็นรากฐานดั้งเดิมก็จะพลอยเสียหายไป
1: ของใหม่ที่เราได้เนี่ยต้องถามว่าเราได้อะไรได้รถยนต์ราคาถูกซื้อก่อนถูกก่อนซื้อที่หลังถูกกว่าหรืออะไรยังไงพี่ไพศาล
0: ใช่
1: ไหมเพราะว่ารถน้ำมันเนี่ยนะครับโอ้โหห่วงโซ่อุปทานของเขาฮะไฟเลี้ยวยางรถยนต์สายพานนะฮะแล้วก็อุปกรณ์ส่วนควบของรถเนี่ยตั้งกันเป็นโรงงานโรงงานแล้วจ้างคนงานไม่รู้จักเท่าไหร่ฮะถ้าตรงนี้มันล้มหายตายจากไปเนี่ยโอ้โหแย่เลยนะครับบ้านเราครับเขาก็เลยบอกว่าได้หน้าอย่าเพิ่งลืมหลังประมาณนี้
0: ครับครับ
1: ครับมีเรื่องเนี้ยพี่ไพศาลที่กรณีคุณเอกนิติที่ไปให้สัมภาษณ์สื่อหนึ่งอ่ะแล้วก็ไปพูดถึงเรื่องว่าภาระงานของกระทรวงการคลังเนี่ยถ้ามีคนมาช่วยงานสักหน่อยนึงฮะอย่างเช่นรัฐมนตรีช่วยอะไรประมาณนี้นะฮะก็น่าจะทำให้งานราบรื่นไม่ติดขัดเลยถ้าเกิดว่าท่านนายกจะเพิ่มตำแหน่งนี้ขึ้นมาวันนี้
0: ก็ตอนนี้มี3คนที่ไม่มีช่วยเลยนะ
1: ครับ
0: ก็มีคุณสุภจีมีรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วก็มีคุณศิริศักดิ์3คนนอกนี่แหละ
1: ครับคุณเอกนิติคุณศิริศักดิ์คุณสุภจี
0: ซึ่งได้เป็นรองนายกทั้ง3
1: ครับ
0: แล้วก็ควบว่าการโดยไม่มีรัฐมนตรีช่วยเลย
1: โอ้โหแล้วแต่ละกรมอ่ะใช่มั้ยพี่ไพศาลที่ผ่านมาเนี่ยคลังเคยมีไหมพี่ไพศาลที่ว่ารัฐมนตรีว่าการคนเดียวเลยโดยไม่ต้องมีช่วยฮะ
0: นึกไม่ออกเลยโดยปกติเราจะมีช่วย
1: จะมีช่วยใช่ไหมครับ
0: เขาดูแลหลายกรม3คน2คน
1: ใช่ครับ
0: คน
1: โอ้โหภาระคนเดียวดูแลอย่างเงี้ยนะครับ
0: เอ
1: าอย่างคมนาคมเดี๋ยวมันจะมีสายเมื่อก่อนนะสายสื่อสารสายทางน้ำสายทางอากาศเนี่ยนะต้องมีรัฐมนตรีช่วยหลายท่านนะฮะมหาดไทยเนี่ยคือมีทั้ง 4-5 คนฮะรัฐมนตรีช่วยครับ
0: เคยมีเยอะ
1: ใช่ไหม
0: ตอนนี้ก็เท่าไหร่3ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ครับแต่ครั้งนี้ยังไม่มีผู้สื่อข่าวก็เลยไปถามนายกไงฮะก็เลยมีคุณเอกนิติเนี่ยประสงค์อยากจะได้รัฐมนตรีช่วยคลังมาช่วยงานนายกบอกว่าทุกวันนี้ก็ยังทำงานได้ดีอยู่นะไม่มีปัญหาอะไรเลยไม่มีรัฐมนตรีช่วยก็ท่านก็มีผู้ช่วยรัฐมนตรีนี่นะฮะคุณเอกนิติค
0: ุ
1: ณสุภจี
0: มีผู้ช่วยรัฐมนตรีอยู่ก็นั่นไงคุณอะไรสันติทานเสถียรไทยเสถียรไทยใช่ไหม
1: ครับแล้วก็ทำได้ดีด้วยนะฮะ
0: ใช่
1: แล้วทุกคนที่ดึงมาก็ตรงตัว
0: แล้วก
1: ็
0: ลูกชายของอาจารย์ไตรรงค์ก็มาช่วยอยู่นะ
1: ครับ
0: ด็อกเตอร์ลูกด็อกเตอร์ไตรรงค์นี่ก็3-4ใช่ไหม
1: ครับ
0: ลูกชายก็5-4อ่ะเบญจรงค
1: ์
0: ด็อกเตอร์เบญจรงค์
1: ครับ
0: สุวรรณคีรี
1: ครับ
0: 5-4ภูเขาทองพ่อคุณพ่อนี่3-4ภูเขาทอง
1: ครับ
0: ลูกชายก็5-4ภูเขาทอง
1: อ๋อไตรเลยนะฮะคุณพ่อไตรคุณลูกเ
0: ป็นไตรไตรงคุณพ่อเบญจรง
1: ค์ด
0: ร.เบญจรงค
1: ์ครับ
0: สุวรรณคีรีก็มาช่วยคุณเศรษฐาผมเห็นเดินตามกันอยู
1: ่
0: แต่ว่าล่าสุดเนี่ยไปเป็นรองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ละคุณเบญจรง
1: ค์ครับ
0: เนี่ยที่มีประกาศแต่งตั้งไปล่าสุด
1: ครับ
0: ก็ไปทำหน้าที่เป็นรองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย
1: ์
0: ครับ
1: ครับก็ท่านนายกบอกว่ายังมีผู้ช่วยอยู่นะฮะแล้วก็ทำงานได้ดีด้วยนะแต่อนาคตแล้วแต่สถานการณ์ฮะหากต้องการจะมีคนมาช่วยงานในส่วนนี้จะเป็นคนนอกหรือคนในพรรคเดี๋ยวดูกันอีกทีนึงพี่ไพศาล
0: อ
1: ่า เดี๋ยวต้องพักกันครู่นึงนะพี่ไพศาล
0: ช่วงหน้าดูหุ้น

0: ครับ
1: ครับ
2: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
3: กับซับมหาชนพาสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมพัสซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
2: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
3: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02 6300 700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด

ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโรคิด
1: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
2: มหานครรอบทิศนะคะอยู่กับ2จอนะคะดีเจก้อยกวยจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์ค่ะ
3: ครับดีเจด้งครับจ้าวอนกิศวภาคครับอ
2: ยู่กับเราไปจนถึง2ทุ่มนะคะทักทายคุณผู้ฟังที่อยู่ฟังเราทั่วประเทศเลยนะคะผ่านทางวิทยุอสมทเครือข่าย FM 95ค่ะ
3: ครับพี่สัชิมาบอกดีนะอ่านข่าวไปด้วยร้องเพลงไปด้วยแล้วก็หัวเราะมานะไม่มันดีจริงนี่มันชดครับพี่พี่วันนี้บอกสวัสดีคุณจันแรงคุณจามอนนะครับ
2: สองจอ
3: นะนี่เราร้องเพลงพี่เด็กเส้นเลยชมเราเลยว่าน่ารักมากนะแต
2: ่
3: ว่
2: า
3: หล
2: ัง จะ
3: ทำอีก
2: อ
3: ันนี้พูดเองอัน
2: นั้นไว้ในใจเขาไม่ได้ทิมมานะคะไว้เขาขอเก็บไว้ในใจ
3: ครับผมสีดาโคราชไม่มีฝนตกเลยเด้อจ้าพี่สัชชิมารายงานสภาพอากาศเข้ามาขอบคุณนะคะ
2: ระวังคืนนี้
3: พี่ทองรินบอกติดฟังข่าวค่ะ
2: เออดีแล้วติดฟังข่าวดีกว่าติดอย่างอื่น
3: เออแล้วจะเตือนภัยกันด้วยนะครับ พี่นามาแล้วพี่บวนมาแล้วสวัสดีนะครับลุงจรูนมาแล้วนะครับคุณณัฐนารีมาแล้ว
2: คุณวัฒนศักดิ
3: ์มาแล้วด้วยเช่นกันเนาะ
2: ค่ะ
3: เงินจบทุกอย่างได้บัวเชษฐ์ทีมนี่นะครับมาอำเภอบัวเชษฐ์เนี่ยอำเภอบัวเชษฐ์ที่สุรินทร์ใช่ไหมเพราะว่ามีน้องคนหนึ่งอยู่ชื่อบัวเชษเลยนะเขาเป็นคนบัวเชษเนี่ย
2: เขาอยู่สุรินทร์เขาชื่อบัวเชษ
3: เขาน้องบัวชื่อเขาชื่อนายบัวเชษ
2: นายบัวเชษ
3: อ๋อบอกบ้านเขาอยู่ที
2: ่สุรินทร์เป็นชื่ออำเภอเหรอ
3: ชื่ออำเภอนะครับผมมาค่อยๆทยอยอ่านกันไปแล้วกันนะพี่ๆวันนี้อยู่กัน70กว่าท่านนะครับแล้วก็อีกเป็นล้านเลยนะฮะทางวิทยุนะฮะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: นะใครอยู่บนรถก็อดทนหน่อยเนาะวันศุกร์ค่อยๆไปไม่ต้องรีบกันมาลุยข่าวกันต่อครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: ทหารเรือจากเรืออับราฮัมรินคอนไปแท็กทูกันใช่ไหมสักแท็กทูกันโอ้ก็มี2นายนะมีทหารอีกบางคนนะ
3: ไป
2: เมาอ่ะโอ้ไปเมา
3: แล้วมันเสียภาพลักษณ์ใช่ไหม
2: ไม่เป็นไร
3: ท
2: ะเลาะกันแล้วก็มีเหตุทะเลาะกันเมาแล้วก็ทะเลาะกันแล้วก็มีเรื่องกันไงถูกส่งกลับขึ้นเรือไปเลยอ่ะเนี่ยวันนี้วันที่เท่าไหร่4 5 6ก็3วันนี้ก็ไม่ได้อยู่แล้วอดเลยนะคะอันนี้มันเป็นรายงานข่าวไม่ใช่ของไทยนะของไทยคงไม่ได้รายงานเป็นข่าวของสำนักข่าวต่างประเทศอินดิเพนเดนต์ของอังกฤษรายงานบอกว่ามีทหารชาวรัส2นายถูกส่งตัวกลับขึ้นเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนที่จอดอยู่ที่ท่าเทียบเรือสัตหีบนั่นแหละนะคะหลังจากที่ต้องมาอยู่2 3 4 5 6 5วันเนี่ยส่งกลับไปแล้วแต่เมื่อคืนนะคะทหารสองนายนี้เขาบอกไม่ได้เปิดเผยรายชื่อเปิดเผยชื่อแหละจะถูกจำกัดบริเวณให้อยู่แต่บนเรือตลอดช่วงเวลาที่เหลือจากนี้ไปนะคะเพราะว่าทางสำนักข่าวเขารายงานบอกว่าเมื่อวานนี้นะ3กันยายนเนี่ยมีพลเมืองคนไทยนี่แหละโทรศัพท์ไปแจ้งเหตุฉุกเฉินว่ามีทหารสาระสองนายนะชกต่อยกันอยู่บริเวณใกล้กับบาร์แห่งหนึ่งในเมืองตอนเวลาตีหนึ่งครึ่งตำรวจไทยก็เลยไประงับเหตุนำตัวทหารอเมริกันทั้งสองคนเนี่ยไปที่ศูนย์ปฏิบัติการร่วมไทยสหรัฐซึ่งเขาตั้งกันอยู่ที่ร้านฮัทแล้วคาเฟ่ในเมืองก่อนจะส่งตัวกลับไปยังเรือบรรทุกเครื่องบินเจ้าที่ไทยก็บอกว่าโอ้จริงแล้วมันเป็นเพื่อนเพียงเรื่องเล็กน้อยเองทหารสองคนเมาไงเมาก็เลยทะเลาะกันแล้วก็เลยต่อยกันชกต่อยกันเนี่ยแต่ว่าเขากลัวว่าเรื่องอ่ะอาจจะบานปลายได้เขาเลยส่งกลับไปบนเรือแล้วสองคนนี
3: ้ก็ทะเลาะวิวาทอ่ะเนาะ
0: มหานครรอบทิศอันดับ9
3: อันดับ9นะครับกลางค่ำกลางคืนสาวๆที่เที่ยวสถานบันเทิงนะครับอย่างน้อยก็ต้องมีเพื่อนไปแหละนะยุคนี้นะเพราะว่าพอไปที่อโคจรนะก็เจอคนมากหน้าหลายตาบางคนเขาก็ไปเพื่อพักผ่อนแต่บางคนก็ไปเพื่อจ้องสาวบางคนก็ไปเพื่อหวังเลยเอาหวังเลยว่าคืนนี้เนี่ยฉันต้องได้ยอมรับกันตรงๆนะครับล่าสุดที่ขอนแก่นนะครับตำรวจไปตามจับ3วัยรุ่นมอมผู้หญิงแล้วหิ้วผู้หญิงไปขืนใจถ่ายคลิปไว้ด้วยแล้วตำรวจรู้ได้อย่างไรติดตามข่าวนี้กันนะครับทางรองสวปนะครับสพเมืองขอนแก่นรับแจ้งนะครับแล้วก็บุกไปจับกุม3คนแม่กำลังแบบกลัดมันเลยคนหนึ่งอายุ22ชื่ออนุรักษ์คนที่2อายุ19นะชื่อณัฐชัยและคนที่3ก็อายุ19เช่นเดียวกันชื่อประกิตนะครับโดนจับในข้อหาร่วมกันข่มขืนกระทำชำเรานะครับคือตำรวจ191เนี่ย ขาได้รับแจ้งนะครับนะว่ามีน้องอายุ20ปีนะครับโทรศัพท์ไปแจ้งความนะว่าเพื่อนของเขาถูกผู้ชาย3คนหิ้วไปที่หอพักแห่งหนึ่งขอให้ตำรวจรีบไปช่วยเพื่อนหนูด้วยนะครับพนักงานสอบสวนก็จดรายละเอียดอยู่ที่ไหนยังไงรีบไปตรวจสอบที่หอพักตามที่ได้รับแจ้งบุกขึ้นไปเคาะก๊อกๆนะฮะผู้ชาย3คนอยู่ในห้องกับน้องคนที่โทรมาเนี่ยเป็นเพื่อนเขาเนี่ยอยู่ในห้องกันจริง
2: ๆ
3: นะฮะตำรวจก็บอกให้ใส่เสื้อผ้าแล้วก็มาไล่เรียงถามฝ่ายหญิงดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับน้องก็เลยบอกว่าน้องเนี่ยมาเที่ยวสถานบันเทิงกับเพื่อนผู้หญิงไปกัน2คนแต่ตอนร้านปิดมีผู้ชาย3คนอาสาพาเธอมาส่งที่หอพักนะฮะตอนนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่าเธอก็มึนๆเมาๆด้วยแหละนะครับก็จำไม่ได้เลยนะว่าขึ้นรถไปกับผู้ชาย3คนนี้ได้ยังไงแล้วเพื่อนไปไหนพอมาถึงห้องผู้ชาย3คนไม่พูดไม่จาอะไรครับจับเธอลงไปนอนที่ที่นอนมีคนหนึ่งถือโทรศัพท์มือถือถ่ายวิดีโอไว้อีก2คนพี่ว่าทำอะไรล่ะก็นั่นแหละครับคุณฟังก็นั่นแหละครับอีก2คนนะฮะ
2: ค่ะ
3: นะเพราะว่าตัวของน้องเนี่ยก็อยู่ในสภาพที่เมาไม่ได้สติ
2: แล้วไปเที่ยวเราเนาะ
3: เออแล้วสุดท้ายเนี่ยนะฮะพอมันเสร็จกิจได้พวกนี้นะเออวิ่งหนี
2: ถ่าย
3: เอาจะหอ
2: ถ่ายไว้ไปขายนั่นน่ะพี่ว่าน่ะ
3: เป็นไปได้หรือเอาไว้แบ็คเมลเพื่อแบบเอ้ยพรุ่งนี้ถ้าไม่มาอีกเนี่ยโดนนะมันก็เป็นไปได
2: ้
3: นะครับเออนะก็ขออภัย3คนนี้มันยังอยู่เธอก็เลยเนี่ยแหละฮะเออรีบวิ่งออกมาจากหอนะมาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านที่ขี่รถไปมาให้โทรศัพท์หาเพื่อนนะครับแล้วเพื่อนก็โทรไปนะแจ้งตำรวจอุทาหรณ์นะนี่ก็ถือว่าขนาดไปกับเพื่อนแล้ว
2: ค
3: ่
2: ะ
3: นะครับ
2: บางทีเพื่อนก็เมาด้วยอ่ะ
3: ก็บางทีก็เมา
2: เออเมาด้วยกัน
3: ก็ไม่ว่านะเมาเลยแต่ว่าต้องดูแลตัวเองให้ได้แล้วกัน
2: แล้วก็ต้องมีคนนะมีเพื่อนเอาเพื่อนสักคนหนึ่งอ่ะให้เป็นคนแบบดูแลเพื่อนได้
3: ใช่แล้ว
2: ไม่ใช่ไปด้วยกันทั้งหมดเลย
3: ก็ไม่รู้ว่าเขาใส่ยงใส่ยาอะไรให้เราแบบถึงขนาดว่าโซซัสโซเซหรือเปล่านะ
2: ว่าเดี๋ยวนี้มันมียาพวกนี้เหรอ
3: มีพี่ยังมีอยู
2: ่รอยาที่ว่ากินแล้วมันเกิดอะไร
3: เ
2: หรอ
3: พวกเสียสาวอะไรพวกนี้ก็ยังมีอยู่ครับผม
0: มหานครรอบทิศอันดับ8
2: เราก็โตมากับการแบบไม่ได้เที่ยวกันอย่างนี้เราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้เลย
3: อ๋อตลอดเที่ยวงานวัดกินหมายฝันดูรถไต่ถังเข้าบ้านผีสิงคนเนี่ยตกใจเราไม่ได้ตกใจผีสิง
2: ว้ายมันหลอกด่าเราไม่บอกไอ้ดงไอ้ดงเนี่ย
3: เดินกันอยู่นะไม่ได้ตกใจผีนะโอ้ตกใจกันเองนะแรงพี่ร้อนเล่น
2: อ้าวกรมอุตุเนี่ยวิทยาบอกว่าในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วมีฝนตกหนักบางแห่งให้เรามาระวังใน6จังหวัดนี้นะคะอาจจะมีน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากน้ำจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันเนี่ยแหละค่ะก็คือใน

0: พิบัตินะคะกองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมของกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนมาแล้วว่าให้เฝ้าระวังเหตุดินถล่มน้ำป่าไหลหลากนะคะเพราะว่ามีพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินถล่มมีฝนตกหนักต่อเนื่องใน6จังหวัดนี้นะคะให้คาดการให้เตรียมการเอาไว้เพราะว่าดูแล้วเนี่ยมีปริมาณน้ำฝนเยอะอาจจะก่อให้เกิดแผ่นดินถล่มล่วงหน้าได้ก็คือ1แม่ฮ่องสอนตาก2จังหวัดตากนะคะ3จังหวัดเพชรบูรณ์4กาญจนบุรี5จังหวัดตราดนะคะ6จังหวัดเลยนะคะใน6จังหวัดนี้นะคะอาจจะเกิดเสี่ยงดินถล่มน้ำป่าไหลหลากนะคะเพราะว่ามีฝนตกหนักมากนะคะมาก็คงจะใน6จังหวัดนี้คงหลายวันแล้วแหละอาจจะสะสมนะคะเหนือแม่ฮ่องสอนนี่ใช่เลยตากด้วยตากเพชรบูรณ์กาญจนบุรีตราดมีทั้งตากแล้วก็ตราดด้วยนะตราดด้วยแล้วก็เลยด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเกิดธรณีพิภัยเกิดธรณีพิบัติภัยขึ้นเนี่ยนะคะเจ้าที่คงจะเข้าไปช่วยอย่างทันท่วงทีนะคะแต่ว่าขอให้ช่วงนี้เนี่ยให้มีอาสาสมัครเครือข่ายในพื้นที่ไปช่วยเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยแผ่นดินถล่มแล้วก็น้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิดค่ะ
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: คนเลิกลากันไปแล้วเนี่ยนะก็ใช่ว่าจะทำใจได้กันเสมอนะแต่ก็การไปทำอะไรแฟนเก่าภรรยาเก่าเนี่ยนะก็ต้องรับกรรมไปนะฮะนี่ฮะวันนี้สามีเก่านะเห็นอดีตภรรยาไปโพสต์ว่ากำลังมีชีวิตรักนะกับผู้ชายคนใหม่กำลังจะมีความรักในเส้นทางใหม่ไม่พอใจ นะโกรธยังโกรธอยู่ยังหึงอยู
0: ่ยังรักอยู่เหรอ
1: ขับรถเอารถเก๋งพุ่งชนจักรยานยนต์ของเมียนะฮะแล้วจะถอยมาเหยียบซ้ำอย่างนั้นเลยอ่ะโ
0: อ
1: ้คนเราเนี่ยทำไมฮะเขามีชีวิตใหม่นี่มันไม่ได้เลยเหรอนี่พี่กวดดูกล้องวงจรปิดจับภาพนี่คือพุ่งชนนะ
0: กะเอาให้ตาย
1: เลยกะเอาให้ตายเลยผู้หญิงเนี่ยตัวกระเด็นแล้วจะถอยมาเหยียบซ้ำอ่ะเขาแค่โพสต์ว่าเขากำลังมีรักใหม่อ่ะเออฟิลขาดเพราะว่าเคยไปง้อแล้วฝ่ายหญิงไม่ยอมคืนดีหนุ่มกำแพงเพชรนะครับวันนี้สภ.คลองขุงรับแจ้งนะครับว่าเกิดเหตุบริเวณหน้าธนาคารที่ท่ามะเขืออำเภอคลองขุงนะครับจังหวัดกำแพงเพชรนะฮะก็พบหญิงสาวได้รับบาดเจ็บ1รายนะครับอายุ39ปีนะถูกนำส่งโรงพยาบาลคลองขุงส่วนคู่กรณีคืออดีตสามีขับรถหนีไปครับไปไล่วงจรปิดดูพบว่าเป็นรถเก๋ง Honda Civic คนขับอายุ41นะพอเห็นรถแล้วก็จำได้เลยว่าเป็นใครนะก็เป็นอดีตสามีของเธอเองนะครับโอ้โหพุ่งชนแล้วจะถอยซ้ำเคราะห์ดีเหมือนกันต้องบอกว่าโชคดีใช่ไหมพี่กุลบอกเคราะห์ไม่มีดีนะ
0: ไม่มีดี
1: โชคดีนะฮะที่ฝ่ายหญิงเนี่ยอาการปลอดภัยนะครับก็มีบาดแผลแขนขาทั้งสองข้างคือไอ้จังหวะถอยมาซ้ำเนี่ยยังดีว่ามันไม่โดนนะแหมนะฮะโอ้โหดีว่าขาแข้งไม่หักนะครับเลิกลากันไป2เดือนอดีตสามีพยายามง้อขอคืนดีแต่ฝ่ายหญิงไม่เอาแล้วนะครับบล็อกการติดต่อทุกช่องทางจนกระทั่งนะฮะฝ่ายชายเนี่ยมาเห็นว่าเธอเนี่ยกำลังเริ่มต้นชีวิตรักใหม่นะครับทั้งคู่เนี่ยเขามีลูกด้วยกันด้วยน
0: ะ
1: ฝ่ายชายเนี่ยแชทมาหาลูกสาวนะครับนะก็ปรากฏว่าจะมาขอคืนนี้แหละนะครับฝ่ายหญิงไม่ยอมนะไม่ยอมนะครับล่าสุดตำรวจเนี่ยตามตัวฝ่ายชายเจอแล้วครับเขายอมรับครับว่าเขารักภรรยาคนนี้มากนี่รักนะนี่รักนะพี่กวย
0: แล้วเหตุผลที่เลิกกันล่ะถ้ารักมากแสดงมันต้องมีอะไรแหละถึงขั้นต้องเลิกกันอ่ะ
1: นะไม่
0: เราจะมารู้ได้ไงเรื่องเขาพูด
1: คือเขาบอกอย่างนี้ที่ผ่านมาเนี่ยมีปากเสียงกันบ่อย
0: นั่นนะ
1: นะจนในที่สุดก็แยกทางกันแล้วก็ฝ่ายหญิงเนี่ยยังไงก็ไม่เอาแล้วก็อารมณ์พี่ร้อนอย่างเงี้ยดูดิน ี่พี่ร้อนขนาดนี้แต่พี่บอกพี่รักเขานะเนี่ยจุดที่ทำให้ฟิลขาดคือก่อนเกิดเหตุเนี่ยฝ่ายหญิงไปโพสโซเชียลให้ตัวเองเห็นแถมยังส่งข้อความเสียงมาในไลน์บอกว่าฉันไม่กลับไปคบกับเธอแล้วนะนั่นแหละก็เลยเป็นสาเหตุให้สลิงแตกครับ
0: ค่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: สลิงนี่มันคือที่หล่อฉีดยาป่ะดง
3: ใช
0: ่ใช่ไหม
1: ตัวสายมัน
3: สลิงสลิง
0: ฮะ
1: อ๋อสลิง
0: ต้องฉีดอ่ะ
1: แตกคือมัน
0: นี่อะไรนะหึงโหดใช่ไหม
1: หึงโหด
0: นี่มาดูคนนี้กว่าโอ้แห่สมัครเป็นคุณนายกันเพียบเลยโมมีร้อยตำรวจโทคนหนึ่งนะเป็นตำแหน่งรองสารวัตรปราบปรามและป้องกันที่โรงพักแห่งหนึ่งที่นนทบุรีไปออกของโหนกระแสเมื่อวานเนี่ยว่าเออเนี่ยมีปัญหาว่าถูกผู้หญิงคนรักเนี่ยอยู่กินกันนะจดทะเบียนสมรสได้24ปีแต่แอบไปแซบกับผู้ชายคนอื่นเป็นครูสอนขับรถไงจนหมวดคนนี้รู้แล้วก็เลยหย่าแหละหย่ากันเรียบร้อยจดทะเบียนหย่าปรากฏว่าหลังจากไปออกรายการโหนกระแสเนี่ยก็บอกว่าเปิดรับหัวใจเลยเอ้าใครอยากจะเข้ามาดามหัวใจมาเข้ามาเป็นคุณนายเนี่ยนะข้อความเขามีบอกเลยหมดสมภพบอกเงี้ยใครเข้ามาก็ได้คุณสมบัติที่จะเข้ามาแทนที่อดีตภรรยาเนี่ยนะคะจะให้เงินใช้เดือนละ 30,000 บาทรถยนต์1คันบ้านที่อยู่ในปัจจุบันก็สามารถเข้ามาอยู่ได้เลยนะคะหลังจากแต่งงานจดทะเบียนสมรสแล้วเนี่ยแต่มีข้อแม้อย่างเดียวคือต้องไม่นอกใจไปมีชายอื่นอายุก็สัก 30-40 ปีไม่ติดนะถ้าจะเป็นแม่ไม้เคยมีลูกมาก่อนก็ไม่เป็นไรนะ
1: ครับผม
0: ก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วก็ให้ทางเฟซบุ๊กของนักข่าวที่เมืองนนท์เนี่ยไปสกรีนให้สาวๆสมัครเข้าไปผ่านไม่แค่6ชั่วโมงนะ 3,000 กว่าคนสมัครไปอ่ะ
1: ครับผม
0: แอดมินแทบแตกเลยแอดมินบอกโหตายแล้วถึงกับตกใจตอบไม่หมดกันเลยทีเดียวโอ้ยหมดสมควรก็โอ้ตัวเองเนี่ยนะยิ้มอย่างมีความสุขเลยอ่ะมีคนเข้ามาทักว่าอยากจะเป็นคุณนายของผู้หมวดนะคะป่านนี้ไม่หยิบเป็นมือแล้วหรือ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ก็ดูที่เขาให้มาเนี่ยเขาให้มาเยอะ
1: จะเลือกยังไงล่ะทีนี้ 3,000 คนเลยเลือกไม่ถูกเลยนะ
0: เออต้องมีสักคนหนึ่งแหละนะขออวยพรให้ผู้หมวดสมภพเจอคนที่รักจริงแล้วกันไม่นอกใจแล้วกันนะมีคนสมัครมาต้องเยอะขนาดเนี้ยอย่าเลือกนักมัดแน่ๆล่ะ
1: อย่าเลือกผิดล่ะ
0: อ๋ออย่าเลือกผิดล่ะเนี่ย
1: ดูดี
0: ๆเออ
1: ครับผม
2: มหานครโรคทิพย์
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
4: ์เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเข่าช่องรถแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวว้าวว้าวไวไวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซูปยิงสูตรว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
6: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
7: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
6: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
7: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
8: Pulsar โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
9: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
10: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
12: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
2: หานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์

0: านครรอบทิศอันดับ5
1: ทักทายนะครับพี่ปุญญวัฒน์นะครับพี่เอิร์กนะครับรักแต่เจ้าชู้ไม่ขออยู่ด้วยเด้อ พี่เซซิมาว่างั้นเนาะนะครับนะเอามาต่อดีกว่าเดี๋ยวไม่จบนะฮะอันดับ5นะครับขอนแก่นตอนนี้เห็นพี่นักข่าวประจำจังหวัดนะใน Facebook อ่ะพี่
2: ค
1: ่
2: ะ
1: โอ้ยน้ำนี่ขึ้นมาครึ่งล้อนะในเมืองนะในเขตเทศบาลเมืองตอนนี้เนี่ยฝนตกหนักนะครับวันนี้นะตอน 4:00 น.นี่เองนะครับฝนตกหนักลงมา1ชั่วโมงติดต่อกันนะครับทำให้เกิดน้ำท่วมขังถนนนะฮะหน้าเมืองนะครับช่วงหลังห้างแฟรี่พลาซ่าเนี่ยเขาบอกว่าน้ำขังประมาณ30เซนรถเล็กนี่สัญจรลำบากเลยนะครับมีรถจักรยานยนต์ดับเพียบเลยนะเพราะน้ำเนี่ยมันเข้าหัวเทียนนะครับก็มีขยะลอยเต็มเลยพี่ไปอุดตันฝาท่อระบายน้ำยิ่งทำให้น้ำเนี่ยระบายลงช้าเข้าไปใหญ่เลยเช่นเดียวกับถนนรอบบึงแก่นนครนะครับน้ำท่วมผิวถนนประมาณ20เซนเช่นเดียวกันแล้วทำไมที่ขอนแก่นขยะเยอะทั้งขยะพลาสติกกระดาษเศษไม้นะครับลอยไปอุดตันท่อนะฮะเขาอย่างที่พี่กวยบอกนะครับว่าช่วงวันที่4ก็คือวันนี้นะจนถึง7กันยายนนะครับภาคอีสานตอนบนเนี่ยฝนตกหนักถึงหนักมากเตรียมรับมือกันด้วยนะครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ4
2: อุ้ยอันดับ4มีการสวมสิทธิ์อย่างนี้ด้วยได้ด้วยนะบ่อเอ้ยบ่อยดง
1: ครับผมเรื่องอะไรครับพี่
2: เซอร์คือหมอเนี่ยเอาเขาเรียกเอาชื่อคนหนึ่งอ่ะไปสมสิทธิ์แล้วก็ไปเบิกยาลงใหม่ๆของรัฐเสียหายเป็นเยอะทีเดียวนะคะวันนี้เนี่ยปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งนะคะอายุ31ปีพร้อมกับครอบครัวเนี่ยพาทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองเนี่ยแล้วก็ทนายด้วยไปติดตามความคืบหน้าร้องเรียนบอกว่ามีแพทย์หญิงชื่อดังแห่งโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเนี่ยในจังหวัดระยองนะคะบันทึกประวัติการรักษาว่าเป็นโรคร้ายแรงถึง3โรคทั้งที่ไม่เคยเข้ารับการรักษาโรคนี้เลยนะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตแล้วก็การสมัครงานเนื่องจากว่าตัวเองก็เลยมีประวัติการเจ็บป่วยปรากฏอยู่ในระบบอ่ะแล้วยาเนี่ยก็แพงนะที่ไปเบิกจากรัฐมาตัวเองไม่เคยรู้เรื่องเลยก็เลยสงสัยว่ายาที่หมอแพทย์หญิงคนนี้เบิกไปเนี่ยจากโรงพยาบาลของรัฐอาจนำไปใช้ในคลินิกของแพทย์หญิงคนนี
1: ้
2: วันนี้ก็เลยมาร้องเรียนจากร้องเรียนกับทางสพ.เมืองระยองให้ดำเนินคดีทั้งทางแพ่งแล้วก็อาญานะคะหนุ่มคนนี้นะ37ปีเนี่ยก็เล่าย้อนหลังไปว่าตั้งแต่ปี54แหละเคยไปรักษาที่คลินิกหนึ่งนะคะเพราะปวดหัวตอนนั้นเนี่ยกำลังจะเดินทางไปทำงานต่างประเทศนะก็เลยไปรักษานะคะแล้วก็ไปตรวจสุขภาพเนี่ยก็แล้วก็ไม่เคยไปรักษาอีกเลยจนกระทั่งปี67ผ่านมานานมากเลยนะก็ไปรักษาที่โรงที่คลินิกนี่แหละปรากฏว่ามีหมอคนหนึ่งหมออีกคนหนึ่งอ่ะมาตรวจแล้วในเวชระเบียนอ่ะพบว่าตัวเองมีประวัติการรักษาทั้งโรคไตโรคเบาหวานโรคแพ้ภูมิตัวเองมากมายไก่กองเลยอ่ะก็เลยเอ๊ะทำไมอ่ะใครในครอบครัวใครเป็นโรคพวกนี้หรอนะคะก็เลยสงสัยนะคะก็เลยไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนให้มีการดำเนินการเพราะว่าไปเบิกยา
1: เหมือนชื่อตัวเองเนี่ยโอ้โหเบิกยาอะไรมาเต็มเลยใช่ไหม
2: เออเบิกยาเยอะมากเลยแล้วก็เอ๊ะแล้วทำไมเป็นอย่างเงี้ยมูลค่าหลายล้านบาทแล้วดง
1: วันนั้นฟังหมอเขาบอกว่าอันนี้ฝั่งของหมอนะเขาบอกเนี่ยเป็นประโยชน์กับคนไข้คนอื่นนะเพราะว่าเนี่ยมันเป็นยาที่สามารถเอาไปช่วยชีวิตของคนอื่นได้นะ
2: มันได้เหรออย่างเงี้ยแกไปขายไงในคลินิกตัวเองไง
1: ครับผม
2: อู้ตายแล้วเนี่ยอู้ต้องตรวจสอบให้ดีๆเลยเนี่ย
1: ครับแล้วนี่มีผลไหมกำลังตรวจสอบอยู่ใช
2: ่
1: ไหม
2: ใช่เพราะว่าทางเขามาติดตามความคืบหน้าเนี่ยปรากฏว่าทั้งหมดตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบผลของงานที่เกี่ยวข้องเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดตอนนี้เนี่ยกำลังจะดำเนินการสอบสวนแล้วก็ติดตามคำพิพากษาให้ถึงที่สุดเลยว่าข้อที่จริงเป็นอย่างไรมันเสียหายอย่างร้ายแรงนะทำแบบนี้เลย
1: เอาให้เคลียร์นะพี่ดาวว่ามันถูกมันผิดยังไงครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ3
1: เอาจับได้แล้วนะพี่นะครับนี่ฮะเพื่อนบ้านที่ไปขโมยไก่ชน
2: ไก่ชน
1: เออขโมยไก่ชนของเพื่อนบ้านน่ะแล้วไก่ชนตัวนี้เขาเอามาเป็นแม่พันธุ์นะครับเพื่อนะเพาะลูกขายด้วยเขาตีราคาไว้ที่ประมาณครึ่งหมื่นหรือว่า 5,000 บาทเนี่ยทีนี้ไก่ชนเขาเนี่ยหายออกจากบ้านไปนะครับก็ไปตามหาก็ปรากฏว่าไปเจออยู่ที่บ้านเพื่อนบ้านแต่เจอในสภาพที่แบบจับถอนขนแล้วอ่ะ หลือแต่ตัวอยู่ในถุงกระสอบแล้วกำลังจะย่างกินเนี่ยนี่ฮะล่าสุดเนี่ยนะครับจับได้แล้วนะครับถึงขนาดต้องไปปิดล้อมกันเลยนะเพราะว่าเพื่อนบ้านคนนี้หนีขึ้นป่าไปฉายาเขาคือเสือบอลเบาะแบะดูไม่ค่อยน่ากลัวเลยนะฉายามันต้องแบบโอ้โหเสือบอลอุดรอย่างนี้เลยเพราะเขาคนอุดรไงนี่ฉายาเสือบอลเบาะแบะ
2: เบาะแบะตั้งชื่อใหม่นะคะจะเป็นเสือเนี่ยเอาให้มันเข้มๆหน่อย
1: ก็จนมุมนะครับก็เสือบอลเนี่ยนะครับนะก็รับสารภาพครับว่าไปขโมยไก่ชนของเพื่อนบ้านมาจริงๆนะก็ทำการถลกหนังแล้วก็ตระเวนเร่ขายตามในหมู่บ้านเนี่ยนะครับก็จะขายแค่ร้อยเดียวดูดินะครับปรากฏว่าพอเจ้าของเข้ามาตามหาจนเจอเนี่ยนายบอลเนี่ยกลัวก็เอามีดไปขู่นะครับเอามีดไปขู่ว่าจะทำร้ายนะอย่ามาจับเขานะแล้วก็หลบหนีขึ้นป่าไปนะครับก็สุดท้ายตำรวจสภ.เมืองอุดรธานีนะครับก็ไปตามจับมาได้เบื้องต้นเนี่ยเตรียมแจ้งข้อหาลักทรัพย์พกพาอาวุธมีดนะครับรวมถึงเดี๋ยวเอาตัวไปหาสารเสพติดด้วยก็เตรียมเล่นคดียาอีกนะครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ2
2: องนะคะอันดับ2ไปที่นี่เลยเขาบอกว่าตอนนี้โอ้ยมีหมอปลาหมอคางดำเลยไปแพร่ระบาดอยู่ที่เขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์หรือเปล่าสบายใจได้นะคะเพราะว่าทางกรมประมงเขาไปตรวจสอบแล้วผลออกมาแล้วนะคะว่ายังไม่พบว่ามีปลาหมอคางดำนะคะระบาดอยู่ในพื้นที่เลยนะคะพิสูจน์กันแล้วว่าไม่มีนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบแล้วทั้งไปวางเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยเขาบอกว่าไม่พบปลาหมอคางดำเลยเจ้าที่ได้วางเครื่องมือที่ประกอบไปด้วยสะดุ้งตาข่ายดักปลาทำการตรวจสอบแล้วก็ยังไม่พบนะคะแต่ก็ได้ให้ชาวประมงในพื้นที่เขื่อนลำปาวเนี่ยร่วมกันเฝ้าระวังนะคะหากพบปลาที่มีลักษณะคล้ายให้รีบแจ้งทางประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ทันทีนะคะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาเรียกว่าชาวประมงอ่ะไปดักเจอระบบปลาหมอคางดำหมอคางดำแต่ที่อ่างเก็บน้ำคล้ายเป็นแค่ปลาที่คล้ายปลาหมอคางดำนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นปลานิลแล้วก็ปลาพื้นถิ่นเท่านั้นเองอย่างนี้ตามเนี่ยเพื่อความมั่นใจก็จะวางตาข่ายตรวจซ้ำอีกครั้งในอีก2สัปดาห์แม้แต่ว่าตอนที่นักข่าวต่างว่าส่งมาดงพวกชาวบ้านแถวนั้นบอกมาสิมาสิมีปลาหมอคางดำมันนี่จะจับทำปลาให้หมดเลย
1: เหรอเขาไม่กลัวว่าสิ่งแวดล้อมจะเสียนะ
2: เออพี่ก็ดูแล้วเขาก็จับขึ้นมาแล้วเนี่ยเห็นไหมมีคางดำๆแต่ชาวเนี่ยกรมประมงไปตรวจแล้วว่าไม่ใช่เออแต่ว่าชาวประมงเนี่ยไม่กลัวเลยมาเลยเดี๋ยวจะเอาทำปลาให้หมดเลย
1: ครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ1
1: พรบอกฟังอยู่พิษณุโลกนะครับขอบคุณนะฮะพี่เหตุการณ์นี้ไม่น่าเกิดขึ้นนะครับต้องบอกเลยว่าโอ้โหน้องๆไม่น่าอย่างนี้เลยโรงเรียนเดิมเลยครับเทพศิรินทร์นนท
2: ์อ้าว
1: แต่ไม่ได้พกปืนมานะแต่โพสต์รูปปืนลงใน X ของตัวเองซึ่งมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะ
2: เขาเพิ่งจะกลับมาเปิดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี
1: ้วันนี้ถึงจะต้องส่งสายตรวจสภ.ปลายบางลงพื้นที่ไปเชิญตัวเด็กมาเชิญผู้ปกครองมา
2: อันนี้ปวดแล้วเนี่ย
1: เออสอบถามเด็กบอกขอโทษครับผมไปเอารูปมาจากในเน็ตเอามาโพสต์ลงเล่น
2: ๆไม่ดีเลยไม่ดีเลย
1: ไล่บี้พ่อแม่ไปว่าพ่อแม่มีปืนจริงหรือเปล่าที่บ้านไม่มีนะครับไม่มีปืนที่บ้านไม่มีปืนก็เลยตักเตือนทั้งตัวเด็กตักเตือนผู้ปกครองไปนะครับว่าช่วงเนี้ยเพิ่งเปิดอาทิตย์แรกแล้วมันเป็นเรื่องอะไรว่าโรงเรียนเดิมคือถ้าเป็นโรงเรียนอื่นเรายังพอเข้าใจนะพี่ว่าเด็กมันก็อาจจะแบบว่าพฤติกรรมเรียนแบบแต่โรงเรียนคุณเพิ่งเกิดเรื่องนะครับ
2: ใช่
1: ทำไมน้องๆถึงเล่นแบบนี้นะเนี่ยตำรวจก็เลยอบรมนะครับทั้งตัวเด็กแล้วก็ผู้ปกครองไปนะฮะก็ต้องถือว่าตำรวจเขาไวนะครับที่มีคนแจ้งแล้วรีบลงพื้นที่ไปตรวจสอบทันทีเลยเพราะว่ามันก็อยู่ในช่วงที่แบบนะยังเหตุการณ์มันสดๆร้อนๆ
2: อ
1: ่ะนะ
2: เอ๊ะดองที่มากินนี่ที่ว่าอันนี้เคยให้ออกใช่ไหมให้ออกไปแล้ว
1: ครูให้ออก
2: ให้ออกไปแล้ว
1: ที่ให้เด็กไปแก้ผ้าหน้าห้องไงนะครับ
2: ค่ะ
1: ให้ออกไปแล้ว
2: อ่ะเดี๋ยววันจันทร์มาพบกันใหม่เนาะกับน้องดงกับน้องบอย
1: สลับกันมานะครับวันนี้ไปแล้วครับพ
2: ี่
1: สวัสดีครับ
0: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและ จันทร์แรม

0: สัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง

0: ขณะที่เวลา 20:00 น.
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่4กันยายนพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 น.ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือไทยบริษัท TCM Corporation จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ไทยจำกัดมหาชนและบริษัทปุ๋ยแม่โจ้การเกษตรแสงสายทองจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดพระนางจำปาเทวีวัดป่าธรรมโสพลวัดกลางวัดสิริจันทรนิมิตจังหวัดลพบุรีวัดศรีสุราษฎร์จังหวัดมหาสารคามวัดป่าสุปัญญารามจังหวัดร้อยเอ็ดวัดเจ้าอามวัดกระทุ่มเสือปลากรุงเทพมหานครวัดพระนครจังหวัดนครศรีธรรมราชและวัดบางเขียนวิเชียรฉายจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์ในวันนี้มีพระราชสิริวัชิระเวทีวัดพระนางจามเทวีจังหวัดลพบุรีแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องอมตะชีวิตกถาเวลา 14:30 น.จังหวัดสุรินทร์บริษัทไดกิ้นอินดัสทรีประเทศไทยจำกัดบริษัทเบอร์แทรม1958จำกัดและคณะนิสิตเก่าอักษรศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น51เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดเกาะสุวรรณารามกรุงเทพมหานครวัดพระธรรมกายวัดมงคลภูการามวัดเกิดการอุดมวัดสายสุวพันธ์วัดพลาหารจังหวัดปทุมธานีและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบูรณ์สวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.โรงพยาบาลลำพูนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตรฝ่ายประถมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมสวประสานมิตรฝ่ายประถมสมาคมศิษย์เก่าสาธิตประสานมิตรและบริษัทนันทวันจำกัดเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารวัดเวรุวนารามกรุงเทพมหานครวัดเสนหาจังหวัดนครปฐมวัดนาหนองวัดเขางูวัดพญาไม้จังหวัดราชบุรีและวัดตีตะเร็ดจังหวัดฉะเชิงเทราสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.องค์การแรงงานระหว่างประเทศสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศบริษัททูเกเตอร์ไทยแลนด์จำกัดสมาคมจิรพรอาชีพค้าสลากและสมาคมแนวร่วมผู้ค้าสลากคนพิการและผู้ได้โอกาสในประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพมาจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์4รูปวันนี้คณะบุคคลและประชาชนจากจังหวัดต่างๆไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมธีจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนพิกไกลวิทยาจังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนละหารทรายวิทยาจังหวัดบุรีรัมย์และวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.ยกเว้นวันที่มีพระราชพิธีสำคัญตามประกาศสำนักพระราชวัง

0: นับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
10: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
11: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยหมีคณัชชัย
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: ทำเพลงนะครับที่มีความโรแมนติกสูงมากเลยนะครับดาวดวงเดิมนะครับนะแต่จะสำคัญมากเลยนะครับถ้าเราได้ดูกับคนพิเศษเนี่ยนะครับความรู้สึกมันจะเปลี่ยนไปนะครับอุ้ยหวานหวานนะครับผมนะครับสุขแห่งชาติเนี่ยเรามาเต็มอยู่แล้วนะครับลูกพี่ไม่ว่าจะทำอะไรอยู่จะนอนฟังเพลงสวยๆนะครับหรือว่ากำลังทำงานกำลังขับรถกลับบ้านกำลังเดินทางไปส่งของนะครับรับรองจัดเต็มจัดพริ้วแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวผมบอกชื่อเพลงก่อนครับลูกพี่นะฮะสามเพลงนะมีดาวดวงเดิมนะจากน้องดาน้องนันแล้วก็น้องเบนซ์นะฮะมีโกดัมนะครับว่าสามสิบเจ็ดกับไม้เมืองนะครับรวมถึงจารึกไว้นะครับน้องน้ำเตยฟิชเชอริ่งกับสยามโมนะครับนะก็จัดไปเลยครับ3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผม
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า
0: ขอบคุณพาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสนะฮะสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนะครับลูกพี่กับลูกพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่นะก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมหมีคณชัยนะก็มาแทนน้องสายคนงาม1วันนะตอนนี้ชาวคณะทำอะไรอยู่นะครับจะนอนฟังเพลงก็ได้คือเอางี้นะตอนนี้ใครที่นอนสวยๆอยู่นะครับก็คอมเมนต์มาบอกว่าโอ้เฮียบรรยากาศแถวบ้านน้ำค้างกำลังลงเลยนะอากาศเย็นเย็นเย็นสบายมากเลยนะครับแล้วก็จิบนมร้อนอยู่นะครับแล้วฟังเพลงไปด้วยฟินมากเลยค่ะอย่างนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวเฮียจะได้มาบอกให้ชาวคณะรู้ว่าเนี่ยพี่กำลังแบบอวดเพื่อน

ตามหน้าที่ของตัวเองนะฮะใครพักก็พักใครทำงานก็ลุยกันต่อนะแต่ลูกทุ่งมหานครอย่าลืมนะว่าอยู่เป็นเพื่อนชาวคณะตลอด24ชั่วโมงนะครับนะก็เรียนเชิญเลยฮะตอนนี้ลูกพี่ก็แวะเข้ามาก่อนนะฮะสวยๆนะสัก2นาทีนะจะเข้ามากดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะก็ได้นะครับแล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยกดแค่ทีเดียวพอนะลูกพี่นะนะฮะรวมถึงอยากฟังเพลงไหนก็มาฝากเพลงไว้นะครับนะแล้วก็แม่ๆนะครับผมแม่ๆอยากฟังเพลงไหนนะฮะของลูกๆนะครับทุกบ้านทุกด้อมนะฮะก็เรียนเชิญได้เลยนะครับมาฮะตอนนี้เดี๋ยวผมมาทักทายชาวคณะที่เคารพกันก่อนหูนี่อากาศดีมากเลยนะแบบเย็นๆสบายๆนะมีพี่อ้อนะครับพี่สมพงษ์พี่สายชนคุณอ้อนๆ นะครับมีน้องกัญญานะครับมีพี่สุครีมนะมีพี่นิโคพี่บาร์บี้เกิลนะฮะพี่นุกูลพี่จิรศักดิ์นะฮะเจเดซี่ก็มาแล้วนะครับแล้วก็มีพี่ไพลินพี่หนูริงพี่ทิพาพรน้องออยนะครับนะน้องแก้วตาน้ําเมพี่ละไอพี่พระพลอยพี่จิราพรพี่รุดีพี่จิตก็มาแล้วนะครับนะวันนี้ก็ค่อนข้างเต็มวงนะฮะกำลังทยอยมานะครับนะพี่หนูริงนะครับนะมีเจเดซี่นะครับนะแล้วก็มีเดี๋ยวนะสติ๊กเกอร์รัวๆนะตอนนี้พี่ละไอก็มาแล้วนะครับนะชาวคณะของเรานะก็ยินดีต้อนรับนะฮะเจก็บอกว่าฟ้าแลบแป๊บๆนะครับผม เจก็ดูแลหลังคาบ้านด้วยนะเจนะพี่วันนีมาแล้วนะครับผมนะพี่ปุญญวัฒน์จากอุบลราชธานีนะครับนะพี่ชำนาญด้วยนะครับนะพี่เมตตาด้วยนะครับเมตตาวันเจี๊ยบนะครับผมมาตอนนี้พร้อมแล้วนะฮะเดี๋ยวตอนนี้เฮียจะมากราบสวัสดีลูกพี่เอาเลิกเอาชัยกันก่อนนะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะฮะก็ขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะครับเดี๋ยวผมเปิดสวยๆอีกหนึ่งเพลงนะตอนนี้ชาวคณะก็กดเข้ามาจองสายได้เลยที่เบอร์นี้นะจ๊ะ022481366 022481366จ้าน้องแป้งคนงามปูเสื่อรออยู่กดรถ

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับพี่หนุ่มน้องแต้นะ
2: ได้ครับ
1: ครับตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับพี
2: ่ไม่ได้ทำอะไรเลยครับรอฟังเจอยู่ครับ
1: โอ้ยดีจังเลยเป็นช่วงที่เราพักผ่อนใช่ไหมครับพี่
2: ใช่ครับ
1: ครับพี่หนุ่มเล่าให้ฟังหน่อยว่าสุพรรณตอนนี้อากาศเป็นยังไงบ้างครับพี่
2: อากาศก็ร้อนร้อนครับฝนไม่ตกมาหลายวันเลยครับ
1: โอ้ผมลูกพี่จะพูดว่าแบบโหเย็นสบายมากแบบลมพัดแบบเย็นเย็นจี๊บเลยอะไรเงี้ยพี่ผมรู้ว่าพี่จะพูดประมาณเนี้ยครับพี
2: ่ยังไม่มีโอกาสจะได้ยินเลยไม่ตกมาต้องข้ามอาทิตย
1: ์โอ้คือกลายเป็นว่าแถวสุพรรณนี่อบอ้าวซะงั้นเลยนะพี่นะ
2: ครับตกในบางพื้นที่ครับ
1: โอ้แต่ไม่ไปแถวที่พี่อยู่เลยใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับใกล้จะเป็นตัวแล้งหรือเปล่า
1: โอ้เป็นตัวแล้งอีกเหรอครับพี่ดูร้อนเลยนะพี่นะ
2: ใช่
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวสาธุเดี๋ยวคืนนี้ก็ฝนฉ่ำแถวบ้านพี่หน่อยนะ
2: อยากให้เป็นเช่นนั้นนะครับ
1: ฉ่ำฉ่ำหน่อยจะได้เย็นๆนะเอาวันนี้พี่หนุ่มหนองแต้อยากฟังเพลง
2: อ้าวข้อเพลงอะไรไว้ลืม
1: เอาลืมพี่ขอเต้ยก่อสร้างมาพี่
2: ใช่
1: โอเคมีลืมเอามอเพลงนี้ให้ใครไหมครับพี
2: ่ครับขอเพลงลบสุพรรณให้วันวิซ่าให้น้องนุ่นดีด้วยแล้วก็ให้พี่สวัสดแล้วก็ให้ทุกเพียงทุกใต้ได้ฟังคืนนี้ให้หมดทุกคนเลย
1: อ้าวได้เลย
2: ครับของร่างหน่อยด้วยแล้วก็พี่ทีเจด้วยครับ
1: อ้าวได้เลยครับเต็มวงเลยนะพี่นะ
2: ครับขอบคุณคร
1: ับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสด
0: ีสนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินค่ะ

0: แม่สาวๆกรี๊ดเยอะนะครับแม่พูดถึงงานมหานครแฟร์ของเรานี่ไม่พูดถึงพระเอกคนนี้ไม่ได้เลยนะครับน้องการทัศนะนะครับแล้วก็เพลงนี้คืออสุรกายนะครับนะก็เป็นงานนะครับมหานครแฟร์รวมฝันปันน้ำใจนะครับเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนะจ๊ะ
1: มหานครแฟร
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลาโมโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลาโมโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: ขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับมาครับลูกพี่ตอนนี้มีของดีมาฝากนะครับชาวคณะตั้งใจฟังนะครับทำงานทุกวันนะครับแต่ทำไมหาเงินไม่เคยพอนะครับรายได้ที่หามานะครับบางทีต้องแบ่งไปจ่ายหนี้หลายทางนะฮะจนเงินในมือเนี่ยแทบไม่เหลือนะครับถ้าลูกพี่กำลังเจอปัญหาแบบนี้นะครับออมสินก็อยากช่วยนะครับเปลี่ยนหนี้หลายทางให้จัดการง่ายขึ้นนะฮะกับสินเชื่อเพื่อแก้ไขหนี้รายย่อยนะฮะช่วยรวมหนี้เนี่ยไว้ที่เดียวเลยนะครับแล้วก็ลดภาระการผ่อนชำระนะครับดอกเบี้ยตามผ่อนสบายขึ้นนะฮะสำหรับผู้ประกอบอาชีพนะฮะที่มีรายได้นะครับมีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปนะครับวงเงินกู้สูงสุด 200,000 บาทนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.75% ต่อเดือนนะฮะแบบ flat rate นะฮะหรือ 0.90% นะครับ 0.90% ต่อเดือนนะฮะขึ้นอยู่กับหลักประกันนะฮะผ่อนได้นานสูงสุด5ปีนะครับหรือว่า60งวดนะฮะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับอยากรวมหนี้มาออมสินนะฮะที่นี่มีทางออกนะครับสมัครเลยฮะสมัครได้เลยวันนี้นะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center นะครับ1115นะครับย้ำ1115นะครับหรือว่า www.gsb.or.th นะฮะกู้เท่าที่จำเป็นแล้วก็ชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะจ๊ะ

0: ไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เจ๊งกินไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮิร์ฟพุ่งถุนสองเข้มข้นเหมือนเดิมถุนเกิ

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: ไอ้เทียงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮิร์บพุ่งถุนสองเข้มข้นเหมือนเดิมถุนเกิดครับถุงสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
4: ทุกบ้านมี The Bag ที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าที่ต้องไปจ่ายทุกเดือน
5: ผมจอยี่ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วยการใช้แอป PA Smart Plus จ่ายค่าไฟฟ้าผ่านออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงจะเช็คค่าไฟเดือนนี้หรือดูย้อนหลัง6เดือนก็สบายทำธุรกรรมอื่นๆก็ง่ายจบได้ในแอปเดียวโหลดเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PA Smart Service สบายทุกเครื่องไฟฟ้า
6: เวลากินของเผ็ดๆทีไรอ่ะก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
7: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา
8: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
9: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
8: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
9: ์ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
10: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลง

0: ยหมีธนัชชัย
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: งานจากพี่ก๊อตนะครับรักคุณยิ่งกว่าใครนะฮะแล้วก็มีมาลัยน้ำใจนะจากอาชัยเมืองสิงห์นะฮะอ่ะแล้วก็ทักทายน้องสุตาไก่แซ่บด้วยนะครับพี่ละอายนะครับน้ำเมย์พี่หนูริงพี่จิตนะครับนะพี่จิราพรนะเจเดซี่นะครับนะก็รูสติ๊กเกอร์กันอยู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันในช่วงของพาเรทนะกดมาจองสายได้เลยที่เบอร์นี้นะจ๊ะ02-248-1366 02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงพาเรทนะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตเห็นเต็มหัวใจ
0: วันนี้เรื่องงานจากคาราบาวนะครับ Made in Thailand จ้ะ

0: องกัดท้องเสียปวดท้อง
1: แน่นท้อง
0: มองหาย
2: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย21:00 น.

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกวังคดิโลกกรมการปกครองแจงปมสอบในอำเภอปี68ยันไม่พบหลักฐานเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน3ล้านตามที่เป็นข่าวกรมการปกครองออกหนังสือชี้แจงกรณีสอบเข้ารับการอบรมหลักสูตรในอำเภอปี2568ระบุว่าตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกข้าราชการในสังกัดกรมการปกครองเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรในอำเภอปีพุทธศักราช2568โดยมีการกล่าวอ้างว่ามีการเรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบรายละ3ล้านบาทนั้นกรมการปกครองขอชี้แจงว่าการจัดสอบคัดเลือกดังกล่าวได้เริ่มกระบวนการในห่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน2568และกรมการปกครองได้ดำเนินการตามขั้นตอนหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ทุกประการโดยยึดหลักความถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเบื้องต้นยังไม่ปรากฏหลักฐานใดที่บ่งชี้ว่าเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการสอบคัดเลือกดังกล่าวมีพฤติการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้เข้าสอบทั้งนี้ปัจจุบันประเด็นดังกล่าวอยู่ระหว่างการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกรมการปกครองได้จัดส่งข้อมูลข้อเท็จจริงตลอดจนเอกสารและพยานหลักฐานให้แก่หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบเพื่อประกอบการพิจารณาแล้วอย่างไรก็ตามหากมีผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรือมีข้อมูลพยานบุคคลหรือพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำความผิดจากการสอบคัดเลือกดังกล่าวสามารถแจ้งต่อหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่เพื่อดำเนินการตามกฎหมายรวมทั้งขอให้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนได้ทันทีพร้อมรับเที่ยวบินตรงปฐมฤกษ์คุณหมิงอุดรธานีเปิดประตูเศรษฐกิจภูมิภาคเชื่อมโลกนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมท่าอากาศยานอุดรธานีรองรับการเปิดให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศและงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีปี2569ถึง2570ณท่าอากาศยานอุดรธานีนายพัทรพงศ์กล่าวว่างานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ถือเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับจังหวัดอุดรธานีและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวและศูนย์กลางการเดินทางของภูมิภาคกระทรวงคมนาคมจึงเร่งเตรียมความพร้อมด้านคมนาคมขนส่งในทุกมิติโดยมุ่งพัฒนาท่าอากาศยานอุดรธานีให้เป็นประตูเศรษฐกิจและประตูสู่โอกาสยกระดับท่าอากาศยานอุดรธานีสู่การเป็นศูนย์กลางการเดินทางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนท่าอากาศยานอุดรธานีได้บูรณาการร่วมกับสายการบินลัคกี้แอร์เปิดให้บริการเที่ยวบินตรงแบบเช่าเหมาลำเส้นทางคุณหมิงอุดรธานีคุณหมิงสัปดาห์ละ2เที่ยวบินเป็นเที่ยวบินปฐมฤกษ์โดยใช้เครื่องบิน Boeing 737-800 จำนวน189ที่นั่งซึ่งจะช่วยเพิ่มการเชื่อมโยงทางอากาศระหว่างไทยกับจีนและสนับสนุนการเดินทางของนักท่องเที่ยวมายังจังหวัดอุดรธานีร้านแทททูพัทยาคึกคักทหารอเมริกันแห่ใช้บริการหลังพักผ่อนเต็มที่นิราทิพย์ศรีรายงานค่ะ
1: บรรยากาศการท่องเที่ยวเมืองพัทยาคึกคักขึ้นอย่างเห็นได้ชัดภายหลังกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐเดินทางขึ้นฝั่งมาพักผ่อนและจับจ่ายใช้สอยโดยเฉพาะธุรกิจร้านสักแทททูที่กลับมาฟื้นตัวและมีรายได้เพิ่มขึ้นหลังซบเซามาระยะใหญ่โดยช่างวีผู้บริหารร้านกลอรี่แทททูพัทยาซอย8ชายหาดพัทยากลางเผยว่าก่อนหน้านี้ร้านเงียบเหงาและแบกรับภาระค่าใช้จ่ายสูงแต่การมาของทหารสหรัฐรอบนี้ช่วยปลุกบรรยากาศให้กลับมาคึกคักและมีรายได้เข้ามาจุนเจือร้านได้ดีขึ้นทหารสหรัฐส่วนใหญ่นิยมสักลายภาพเหมือนและลายที่มีความหมายด้านศาสนาและความเชื่อโดยมีทั้งแบบสักเต็มแผ่นหลังแขนและขาตามความชอบเฉพาะตัวการมาเยือนของกำลังพลสหรัฐในครั้งนี้จึงช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการร้านแทททูในพัทยาที่เคยซบเซาให้กลับมาเดินหน้าต่อไปได้อีกครั้งนิราทิพย์ศรีสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีครับ
0: และทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
4: ปุจฉาจากการใช้งานน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยเท่าใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาจากผลทดสอบกับรถบรรทุกขนาดเครื่องยนต์370แรงม้าบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: และขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งรา
1: ไอยาระ10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40อะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: โดยหมีธนัชชัย
1: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
2: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะพี่มี
2: สวัสดีครับพี่ดานนะครับ
3: จ้า
2: เป็นยังไงบ้างตอนนี้ทำอะไรอยู
3: ่ตอนนี้กำลังพักผ่อนอยู่เราคุยกับเมียก่อน
2: โอ้ครับผมโอ้ดีจังเลยแล้วรถแถวเพชรบูรณ์อากาศเป็นไงบ้างครับพี่ดานครับ
3: โอ้ยปวดท่าขอโทษนะคะพูดภาษาพื้นบ้านก็ข
2: ับ
3: เขากระลาให้หมาดีใจตกมาป้อแปะแล้วก็หยุดป้อแปะแล้วก็หยุดเนี่ยวันเนี้ย
2: อ๋อคือตกหยอกหยอกแล้วก็หยุดใช่ไหม
3: ใช่ใช่มาหยอกเราเฉยเฉยก
2: ็ครับรถแถวเพชรบูรณ์ไม่กลางคืนไม่ได้แบบอากาศเย็นหรอครับพี่หรือว่ายังร้อนเหมือนกัน
3: อากาศกำลังพอดี
2: พอดีใช่ไหม
3: พอดีค่ะเพราะว่าจะมีฝนลงอยู่
2: อ๋อโอ้แถวที่อยู่นี่มีแบบต้นไม้เยอะไหมครับพี่นันครับ
3: ที่ที
2: ่
3: บ
2: ้
3: านต้นไม้ก็เยอะเหม
2: ือ
3: นก
2: ัน
3: อากาศก
2: ็
3: เย็น
2: แ
3: ล้วตอนกลาง
2: ไปอ
3: ย
2: ู่
3: ข้างล่างอ
2: ากาศก็เย็นอ๋อนะครับแล้วเคยเจอเจ้าที่มั้งไหมครับพี่ต้นไม้เยอะ
3: อะไรนะ
2: เจอเจ้าทงเจ้าที่มั้งไหมพี่นัน
3: ไม่เจอดึกๆมันก็ไปนั่งรออยู่นะโอ้ย
2: นี่เรานี่ดึกๆจะไปนั่งทำไมเดี๋ยวคนอื่นก็ตกใจพี่นันโอ้ย
3: มันก็แบบว่าไปข้างหน้าไม่กลัวเหรอไม่กล
2: ั
3: วทำไมไงบ
2: ้
3: านเราอ่ะ
2: อืมนะครับเอาหยอกหยอกกันนะเอาวันนี้พี่นันอยากฟังเพลง
3: เนี่ยหมีมีค่าเสมอของสกายพาร์
2: โอ้โหเธอมีค่าเสมอนะครับ
3: จ้า
2: แม่
3: ติ ดขอโทษ
2: ได้พี่นันงั้นเดี๋ยว
3: มาด
2: ี
3: ให
2: ้
3: หยอกให้
2: เย็นโอ้ได้ได้ได้มาเล่นกันยามดึกนะนะโอ้ขอบคุณที่โทรมานะครับเอางั้นเดี๋ยวพี่นันช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
3: จ้า
2: เดี๋ยวผมนำทางให้น้ำพริกเผาพันท้าย
3: น้ำพริกเผาพันท้าย
2: หนักเครื่อง
3: หนักเครื่อง
2: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: อร่อยคำไหนคำนั้น
2: เป๊ะมากเลยครับผมชุดนี้มอบให้ใครดีครับพี
3: ่นึกว่าจะไม่ซ้ำ มอบไปให้พี่สุดยอดหนุ่มมังสะพุงแล้วก็พี่คุณบัวขาวรามคำแหง101แล้วก็คุณมนัสนครซี่ธรรมราชแล้วก็เฮียหมีแล้วก็น้องแป้งแล้วก็เอฟจี95ทุกพื้นที่ทั่วโลกเลยทั้งหน้าแมททั้งหน้าจอและนอกจอ
2: โอเคครบถ้วนนะพี่นะ
3: นะ
2: เอาโอเคขอบคุณมากพี่นันนะครับสวัสดีครับ
3: เดี๋ยวเฮียมีจะติดเชียร์พี่นะ
2: ฮะโอ้กันฟังเพลงโอเคแค่นี้แล้วพี่นันสวัสดีครับ
3: ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
2: ครับเช่นกันนะครับสวัสดีครับ

0: จะยังไงนะครับก็ยังเป็นห่วงเสมอนะครับโอ้โหบอกเลยว่าชุดนี้หล่อมากนะครับนะมีเต็มใจให้นะครับพี่สุบุญเลี้ยงนะครับมีอกสี่ศอกนะครับพี่บ่าววีนะครับมีบังเอิญมีหัวใจนะครับเธอมีค่าเสมอสกายพาสนะครับถึงแม้ว่าเลิกกันไปแล้วก็ยังเป็นห่วงอยู่นะครับสี่เพลงรัวๆจ้ะ
1: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: ขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นนะครับมาครับลูกพี่ชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมมีคณัชชัยนะตอนนี้เติมโบเรียบร้อยนะครับนะวันนี้สุขแห่งชาตินะครับเราจัดเต็มนะครับนะวันนี้ก็แทนน้องสายนะครับนะแล้วก็วันนี้ผมแบบเพื่อชาวคณะโดยเฉพาะเลยนะครับวันนี้นี่แบบไปหาข้อมูลมานะครับเป็นอาหารที่เหมาะกับผู้สูงอายุคือคนเราสักวันหนึ่งก็ต้องเท่าจริงไหมครับลูกพี่ครับคืออายุมากแล้วเนี่ยคือเราก็ต้องเลือกอาหารกินอาหารดีๆนะครับโอ้เฮียก็เท่าก็คือเท่าพร้อมกันแหละแหมไม่ได้ว่าว่าเท่านะคือเราต้องดูแลนะครับว่าอาหารอะไรเนี่ยที่จะเหมาะกับเรานะครับเดี๋ยวผมบอกมาอันนี้ตั้งใจฟังนะอันนี้มีประโยชน์นะนะฮะก็เป็นข้อมูลจาก BHN นะครับ Hospital นะฮะอ่ะวันนี้ก็มาคุยกันนะถึงโปรตีนคุณภาพดีนะครับถ้าเราเท่าแล้วเนี่ยนะครับก็เน้นเนื้อปลานะครับไข่ตุ๋นเต้าหู้นะครับเนื้อสัตว์ไม่ติดมันนะครับเอาเป็นทำสุกี้เองก็ได้นะครับใส่ผักกาดขาวใส่พวกไข่นะครับแล้วก็ใส่เต้าหู้นะครับโหดีๆนะครับแบบกินแล้วดีมากอันนี้จริงๆนะคือบางทีเท่าแล้วฟันก็ไม่ค่อยดีใช่ไหมก็กินเต้าหู้นิ่มๆกินไข่เนี่ยก็โอ้ดีมากเลยนะครับนะแล้วก็ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมีกล้ามเนื้อนะครับใครที่ไม่กินโปรตีนเนี่ยบางทีกล้ามเนื้อแบบแขนขารีบหมดเลยนะมีธุระนะครับฉะนั้นเนี่ยกินโปรตีนเยอะๆนะฮะแล้วก็สองคือคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนะครับนะก็เป็นพวกข้าวกล้องก็ได้ข้าวโอ๊ตขนมปังโฮลวีตนะครับหรือมันเทศนะฮะก็จะทำให้ช่วยอยู่ท้องด้วยนะครับนะสามผักแล้วก็ผลไม้หลากสีนะครับก็เน้นแบบต้มนิ่มๆ นิดนึงนะฮะต้มให้เปื่อยหรือว่าสุกง่ายนะครับหรือเป็นผลไม้นะครับเนื้อสุกนะครับรสหวานน้อยนะครับเช่นมะละกอนะครับกล้วยแก้วมังกรนะครับอันนี้ก็ช่วยในเรื่องของการขับถ่ายนะครับแล้วผู้สูงอายุเนี่ยบางทีถ่ายยากนะครับถ้าบางทีไม่ค่อยขยับนะต้องพยายามดื่มน้ำนะฮะแล้วก็พยายามเดินให้เยอะขึ้นนะฮะก็จะช่วยได้นะครับนะแล้วก็วิธีปรุงนะฮะก็ใช้วิธีต้มนึ่งตุ๋นนะครับหรือว่าอบนะฮะแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารทอดนะฮะหรือว่าผัดที่ใช้น้ำมันเยอะนะจ๊ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: แม่พลิ้วมากเลยนะครับเพลงนี้นะครับบาบูนนะครับพี่หนุ่มพีเตอร์นะครับกับเล็กซ์เรนนะฮะฟิชเชอริงกันนะครับนะก็ใครที่ชอบนะฮะกดเข้ามาขอนะฮะแล้วก็เขาอยู่สังกัดอิสระนะฮะแล้วก็คำร้องทำนองนะครับพี่วีรยุทธนะฮะแล้วก็เรียบเรียงพี่อุ่นเรนโบว์นะจ๊ะจอ
1: คิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า

ก็ดึกๆแบบนี้นะครับค่ำๆแบบนี้ก็ข้าวไข่เจียวก็ได้นะครับทอดไข่เจียวร้อนๆกินกับข้าวก็สะดวกดีนะครับนี่คือหม้อหุงข้าวนะครับผมอุ้ยหลายๆคนเข้ามากรี๊ดนะครับเพลงนี้นะครับนะโจอี้นะครับกับน้องพันช์นะฮะก็ล่าสุดนะครับเพลงนี้อยู่ในฮิตที่3นะครับนะแล้วก็มีพื้นที่ปลอดภัยนะฮะจากน้องพิมดาตอนนี้อยู่ในฮิตที่5นะจ๊ะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

0: ูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องลูกตาลต่อนะครับพี่ฝากไว้นะไว้ทำความดีนะครับเป็นเหมือนเกลือที่รักษาความเค็มนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บๆๆนะครับขอบคุณครับนะฮะขอบคุณสำหรับการติดตามนะแล้วก็ให้กำลังใจตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงตอนนี้เลยนะครับรักนะจุ๊บๆและด้วยเพลงนี้นะครับคนสุดท้ายจากอัศนีวสันต์นะจ๊ะสวัสดีจ้ะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
10: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
11: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: นับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะสวัสดีคืนวันศุกร์นะคะโหหลายๆคนรอวันศุกร์นะทำงานมาตั้งแต่วันจันทร์รอวันนี้แหละนะผมว่าพรุ่งนี้จะได้พักผ่อนให้เต็มที่อะไรแบบนี้นะคะท่านคุณผู้ฟังนะคะที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีเลยนะคะหลายๆคนติดตามฟังมากันตั้งแต่ช่วงกลางวันนะคะยาวมาจนถึงกลางคืนด้วยเลยนะคะเจอกันแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะกับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะคุณผู้ฟังนะคะวันนี้นะคะพูดถึงงานเพลงกันก่อนนะคะกับฮิตมาราธอนของเรานะคะ3งานเพลงที่ตาลเลือกมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงนะคะวันนี้ก็เป็นเพลงหวานๆหวานๆนะคุณผู้ฟังแล้วก็เสียงก็หวานด้วยทั้ง3ศิลปินเลยนะคะเริ่มต้นมากับอำนาจแห่งความคิดถึงนะคะงานจากพี่ยุ้ยญาติเยอะนะคะแล้วก็ขยับมาเป็นชายในอุดมคตินะคะงานจากพี่ฝนธนสุนทรนะอันนี้มอบให้สาวๆนะเป็นพิเศษนะคะสาวก็จะมีในอุดมคติก็คือสเปคไงเราจะมีในความคิดเราว่าเอ้ยเราชอบคนแบบนี้แบบนี้แบบนี้นิสัยแบบนี้หน้าตาแบบนี้อะไรอย่างนั้นนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้อันนี้ก็หาเหมือนกันหาแฟนเหมือนกันนะสาวนาหาคู่นะคะงานจากน้องใบเฟิร์นสุทธิยาหรือว่าที่เรานะคะคุ้นเคยกันก็คือน้องใบเฟิร์นไมค์ทองคำนั่นเองค่ะสามงานเพลงลูกทุ่งเพราะๆกับฮิตมาราธอนในช่วงต้นชั่วโมงนะคะต้องขอขอบคุณพาวซ่าลาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนตอนนะคะวันนี้คืนวันศุกร์นะนะคะใครที่บอกว่าขอเพลงมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์แล้วนะคะยังไม่มีโอกาสได้ฟังเลยนะคะวันนี้ก็ทักทายทักท้วงกันเข้ามาได้นะคะคุณผู้ฟังยินดีมากๆเลยนะคะทุกช่องทางทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ของเราเบอร์เดียวเบอร์เดิม022481366นะคะ022481366นะคะอีกสักครู่กับสายชิวฮิวใจด้วยใครอยากจะจองสายหน้าไมค์นะคุยหน้าไมค์กับดีเจนะคะฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ได้เลยนะวันนี้แป้งรอรับสายอยู่หลังไมค์แล้วเรียบร้อยนะคะอยากฟังเพลงไหนของใครเวอร์ชั่นไหนบอกได้นะคะบอกได้เลยเดี๋ยวจัดให้แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่ถูกต้องไว้ให้หนูด้วยนิดหนึ่งนะคะอ่ะแล้วก็มีอีกหลายๆช่องทางนะคะ SMS ค่ะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400นะคะ SMS ของเรานะอยากฟังเพลงไหนหรือจะทักทายดีเจให้กำลังใจกันก็ได้นะคุณผู้ฟังส่งเข้ามาได้4689400นะคะและอีกหนึ่งช่องทางที่โอ้โหอันนี้ขาดไม่ได้จริงๆนะคะทุกชั่วโมงนะคะรายการของเรามีไลฟ์นะคุณผู้ฟังทาง Facebook Fanpage LTM FM 95นะคะตรงนี้เนี่ยมาส่งข้อความคุยแชทกันแบบสดๆได้เลยและที่สำคัญคืออะไรคือได้เห็นหน้าดีเจด้วยนะคะเผื่อว่าได้ยินเสียงแล้วก็อยากเห็นหน้าหน่อยนะดีเจคนนี้น่ะหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะจะมีหูซ้ายกี่ข้างต้องมีหูซ้ายกี่ข้างข้างเดียวเนาะนะใครจะมีหูซ้ายสองข้างเนี่ยยังไงนะคะก็อ่ะมาทักทายผ่านทางนี้ได้นะคะที่เพจก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคุณผู้ฟังฝากด้วยนะคะเพราะว่าที่เพจของเรามีการอัปเดตนะคะกิจกรรมต่างๆมากมายหรือว่าเพลงใหม่เวลาศิลปินเขามาโปรโมตนะคะมาฝากเพลงผลงานใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะในเพจของเรานี่ก็จะอัปเดตก่อนใครเพราะฉะนั้นห้ามพลาดกดไลค์ไว้เลยนะหรือว่าอีกหนึ่งช่องทางนะคะถ้าเกิดว่าช่วงไหนนะมีคุณผู้ฟังหลายท่านบอกว่าอย่างนี้คุณผู้ฟังขาช่วงนั้นนะรับสัญญาณวิทยุไม่ได้เลยทำยังไงดีอย่างนี้นะคะก็แนะนำอีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือแอปพลิเคชันนะคะแอปพลิเคชัน MCOT Connect นะคุณผู้ฟังแอปนี้เนี่ยเป็นแอปของอสมทรวมทุกคอนเทนต์อยู่ตรงนี้ฟังได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะรายการของเรา FM 95ลูกทุ่งมหานครและรายการอื่นๆด้วยนะคะฟังได้หมดเลยแล้วก็ข่าวจากทางสำนักข่าวไทยตรงนี้ก็ติดตามได้ MCOT Connect MCOT แล้วก็ตามด้วยคำว่า Connect นะคะที่แปลว่าเชื่อมต่อเชื่อมโยงนะคะดาวน์โหลดได้เลยระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะเอาไว้Now available นะแปลว่าดาวน์โหลดได้ทั้งหมดนะคะโอเค เดี๋ยวสักครู่ค่ะเราจะมารับสายหน้าใหม่นะคะกับสายชิลฮิวใจวันนี้ใครคิดถึงกันหรือว่าเหงาอยากจะนะจะพูดคุยอะไรกันสักหน่อยก็โทรฝากเบอร์เอาไว้ได้เลยนะคะแป้งๆรอรับสายอยู่ตอนนี้แล้วนะอ่ะก่อนจะไปคุยสายค่ะหนึ่งงานเพลงสนุกๆ นะคะจากน้องไอซ์ไหทองคำกันละกันเพลงนี้นะคุณฟังคาถามัดใจมัดคุณผู้ฟังเอาไว้ก่อนค่ะอย่าเพิ่งไปไหนนะจ๊ะ

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิลฮิลใจนะคะรอสายอยู่ตอนนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังนะคะ022481366นะคะใครที่ฝากเบอร์เอาไว้นะคะรอรับสายทีมงานของเราแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ฟังนะคะนะกำลังโทรกลับไปนะคะนะคะเดี๋ยวได้สายใครเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวแป้งบอกนะคะตอนนี้ก็ทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาที่เพจของเราแล้วก็รวมถึงทาง TikTok ของ DJ ลูกตาลด้วยนะคะมีหลายๆเพลงฝากเข้ามาเนี่ยเดี๋ยววันนี้จัดให้นะคะจัดเต็มให้เลย คือวันศุกร์ไงวันศุกร์จัดหนักจัดเต็มนะคะอยากฟังเพลงไหนแนะนำเข้ามาเพลงเก่าเพลงใหม่ยินดีจัดให้นะคะอ้าวสายมาแล้วนะจ๊ะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ัสดีค่ะพี่มนัสนะ
2: ครับผม
1: ครับผมพี่มนัสนครศรีธรรมราชนี่จะเรียกว่าเป็นแฟนรายการประจำได้ไหมล่ะ
2: ก็ได้น้อง
1: ก็ได้นะโอ้ขอบคุณมากๆเลยล่ะนะคะนะก็วันนี้คืนวันศุกร์นะพี่มนัสทำอะไรดีคืนวันศุกร์เนี่ยคืนวันศุกร์เราต้องทำอะไรดีให้มันสดชื่น
2: ก็นอนฟังเพลงอ่ะ
1: เออก็นอนฟังเพลงสิจะทำไรเนาะเออก็ฟังอยู่นี่อ่ะนั่นนะคะนะไม่บันหลายคนก็บอกว่าโอ้คนที่เขาทำงานอะไรเงี้ยตั้งแต่วันจันทร์เนี่ยโอ้วันจันทร์ก็บอกว่าโอ้วันจันทร์อีกแล้วพอวันศุกร์ก็เริงร่าอะไรเงี้ยนะแต่บางคนก็ทำงานทุกวันเลยพี่มนัสล่ะ
2: ผมก็ทำงานทุกวันกันเนาะ
1: โอ้ทุกวันไม่มีวันหยุดเลยเหรอจ๊ะหรือว่ายังไง
2: ไม่มีวันหยุด
1: ล่ะโอ้ขยันจังเลยเน
2: า
1: ะ
2: ก็งานของเองนี่เน
1: า
2: ะ
1: เนาะโอเคโอเคได้เลยวันนี้พี่มนัสบอกว่าอยากฟังน้ำตาโนราเหรอคะพี่หญิงดวงจันทร์หรอ
2: ครับผม
1: ได้เดี๋ยวเราจะจัดให้แล้วก็อยากจะมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมจ๋าม
2: อบให้พิเศษก็พี่อนันต์ที่พิจบูรณ์นะเน
1: า
2: ะ
1: อ๋อได้ได้ได้เขาฟังอยู่ไหมเนาะฟังอยู่ไหมจ๋า
2: ก็เมื่อกี้อะแกพี่นะมอบเพลงให้พี่แล้วแกได้สายหน้ามันจะต้องมี
1: อ๋อพี่อ๋อชั่วโมงอ๋อเฮียหมีเฮียหมีคณะชายใช่ไหม
2: ครับผม
1: ได้โอ้

สวัสดีค่ะนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยนะคะสายชิลหัวใจของเราต้องขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินคัพจัดให้เลยกับน้ำตาโนราดวงจันทร์ส่วนนี้ค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณมากมากเลยนะคะสำหรับสายหน้าไมค์ของเราในชั่วโมงแรกพี่มนาจากนครศรีธรรมราชนะคะกับงานเพลงของพี่หญิงดวงจันทร์ส่วนนี้นะคะน้ำตาโนรานะเพลงนี้ก็จริงๆเป็นอีกหนึ่งเพลงที่เป็นต้นแบบให้กับน้องๆเยาวชนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบเพลงลูกทุ่งแล้วก็นำไปประกวดร้องเพลงเนาะนะช่วงหลังเราก็ได้ยินเพลงนี้บ่อยเหมือนกันนะคะอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมแนะนำเข้ามาได้เลยแล้วก็สำหรับใครที่อยากจองสายหน้าไมค์ในชั่วโมงหน้านะคะฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ได้022481366นะคะทักทายสมาชิกของเรานะคะในไลฟ์มารายงานตัวกันแล้วเดี๋ยวขออนุญาตนะ

อนุญาตดูหน่อยนะว่าเอ๊ะวันนี้คืนวันศุกร์นะคะใครจะเริงร่ามากกว่ากันสวัสดีพี่สมยศพี่มานพพี่หน่อไม้อุ้ยมันชื่อน่ารักอ่ะพี่หน่อไม้นะคะแล้วก็พี่หนึ่งโรงก๊อกนะคะคุณแม่ธรรมิชาด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะคุณฟังแล้วก็พี่โชคชัยพี่รังชุมพรบอก2คืนแล้วไม่ได้ฟังนะโอ้นะคิดถึงกันเนาะพี่สวัสดนะบอกว่าได้ยินเสียงหัวเราะก็พอแล้วจริงเหรอคะงั้นอย่างนี้หนูจัดรายการหนูสวัสดีค่ะ อย่างนี้เลยจริง คุณพี่ชอบนะคุณผู้ฟังชอบก็อยากจะจัดให้นะคะหัวเราะกันทั้ง2ชั่วโมงไปเลยเนาะดีไหมไม่ดีเยอะไปเหรอพี่สว่างนะพี่คนไม่สวยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณบันสตาร์ด้วยนะคะนะคะส่งดาวมารัวๆนะคะพี่สุริตาพี่กะลา1บาทพี่ประจวบนะคะแล้วก็มีน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจพี่เล็กยินดีนะคะพี่เดียวจรัญระโนดพี่บอนวีพี่สลิดพี่สิริธรพี่อัญชลีนะคะพี่นิกรพี่เรดมี่โอ้โหนี่สมาชิกเยอะนะน่าหลายคนหายไปหลายวันเหมือนกันนะคะน่าจะยุ่งงานใช่มั้ยนะคะพี่สวัสดิ์พี่เมตตาพี่นางหนูวานพี่ประเดิมกลิ่นหอมพี่ประธานโอ้โหวันนี้มากันเยอะพี่วุฒิชัยพี่หนูสวยนะคะใครนะเมื่อกี้เอาข้อความโอ้โหนี่ข้อความเยอะมากข้อความเยอะมากพี่สำรวยพี่นารีพี่นักรบด้วยโอ้โหวันนี้เยอะวันนี้เยอะขอบคุณมากๆนะคะสมาชิกของเรานะคะที่เข้ามาทักทายผ่านทาง Facebook Live นะคะที่ LTM FM 95สวัสดีน้องๆพี่ๆนะคะหลายๆคนที่เข้ามาทักทายผ่านทาง TikTok Live ก่อนดีเจลูกตาลชวนิชาด้วยหลายๆคนบอกว่าอยากจะติดตามเพิ่มเติมหลายๆคนอาจจะมีแค่2คนแต่ว่าอยากพูดว่าหลายๆคนก็หลายไงมากกว่าหนึ่งมากกว่าหนึ่งคือหลายได้ยังนะฝากติดตามด้วยนะคะทั้งช่องทางของ FM 95ลูกทุ่งมหานครแล้วก็ช่องทางของดีเจหลายๆคนด้วยนะจริงๆทุกคนก็จะมีช่องทางที่แฟนๆนะคะแฟนรายการก็แฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มาติดตามกันได้นะจ๊ะอ่ะนะเดี๋ยววันนี้จัดให้น้องๆหน่อยนะคะน้องกีตาร์นะคะขอเพลงมาจากทางเกาหลีนะเซาท์เกาหลีนะคะฮังกูนะฮังกูฮังกูเกซอมาจากเกาหลีเลยนะคะบอกว่าอยากฟังเพลงนี้เพลงนี้เพลงนี้เพลงนี้นวลรอพี่ที่สวนลำไยอยากไปภาษาเกาหลีเหมือนกันแต่นึกไม่ทันคืนครูไปเยอะแหละ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะจ๊ะในช่วงนี้กับมหานครไลฟ์ค่ะต้องขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะอันนี้ใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยนะคะจากมหานครแฟร์นะคะงานเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะลิ้วอัจฉริยะค่ะเนี่ยไม่ได้เจอพี่สาวนานเหมือนกันนะคะเจอกับเมามอยนะคะแล้วก็เข้ามาพร้อมกับเพลงใหม่ล่าสุดนะคะพี่เสือจ๋าในเวอร์ชั่นแบบสาวเหนือนะเจ้าอ้าวจัดให้เลย

0: นับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: 65
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: สูตรใหม
1: ่ Pulsar ล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770

0: 2งานเพลงนะคะจัดให้เลยนะคะเป็นเพลงที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาทางหลังไมค์ที่จบไปกับใบสมรสหมดอายุนะคะงานจากคุณแม่รำไพแสงทองฝากมาจากพี่พุทธชาติจากภูเก็ตนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับหน้าจอรอสายงานจากพี่ต่ายอรทัยจากแม่พรนะคะนะเป็นไงนะ2เพลงเลยนะคะอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมฝากเข้ามาได้แล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะเรารับสายอีก1สายด้วยค่ะฝากเข้ามาที่022481366ได้เลยนะคะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะน้องโบนัสบอกว่าอยากฟังแสงจันทร์นะพี่ตาลนะแต่ขอเป็นแสงจันทร์ในเวอร์ชั่น Reproduce นะเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะคะอาจารย์ไข่มาริโฮน่าและน้องต้นข้าวสุปรียาค่ะหลังจากจบเพลงนี้เราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อค่ะ

0: ทียบเวลาความฮิตโดยท้องเสียปวดท้อง
1: แน่นท้อง
0: มองหาย
2: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: อาเรเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: 23นาฬิกา3นาทีนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่อีก1ชั่วโมงนะคะที่อยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะมาชั่วโมงนี้เรามาเริ่มต้นกันกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับอีก1สายหน้าใหม่มารออยู่แล้วจากโอ้โหนี้มาแรงจริงนะต้องยอมเขากับนครศรีธรรมราชนะคะสวัสดีค่ะพี่ออส
3: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะรอนานมั้ยคะ
3: ไม่นานครับ
0: ไม่นานนะโอเคพี่ออสเคยคุยสายหน้าไมค์กับหนูแล้วหรือยังคะก่อนหน้านี
3: ้เคยครั้งหนึ่งแล้ว
0: เคยครั้งหนึ่งแล้วนะโอเควันนี้นอนดึกเหรอคะ
3: ใช่ครับมาส่งของที่หาดใหญ่ครับ
0: อ๋อทำงานยังติดงานอยู่ใช่ไหมคะตอนนี
3: ้รอลงหลังเที่ยงคืนครับ
0: อ๋อโอเคพอคุยได้เนาะตอนนี้
3: คร
0: ับ
3: ผม
0: ครับผมโอเคขอบคุณมากๆเลยวันโอ้แล้วก็อ๋ออย่างนี้ก็คือทำงานขับรถส่งของตอนกลางคืนอย่างนี้ใช่ไหมคะก็เลยมีโอกาสได้ฟังตาลเนาะช่วงกลางคืน
3: ฟังเกือบทุกวันแล้วคร
0: ับ รอค่ะเกือบทุกวันเลยโอ้ขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้พี่ออสบอกว่าอยากฟังเพลงของพี่มนสิทธิ์คำสร้อยฮัลโหลพี่ออสอยู่ไหมจ๊ะจ้าขายควายช่วยแม่เนาะพ
3: ี่
0: ออจ๋าโอเคอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
3: ทุกคนนะครับ
0: จ้ามอบให้กับทุกคนเลยเนาะแล้วตอนนี้พี่ออขับคนเดียวไหมคะหรือว่ามีแบบพลขับอยู่ด้วยแบบเปลี่ยนกันอะไรแบบนี
3: ้คนเดียวครับเพราะว่าขับจากสุราษฎร์มาหาดใหญ่ครับ
0: ก็คือไม่ได้ไกลมากใช่ไหมคะหนูไม่แน่ใจไม่ชัวร์ว่ากี่กิโลแป๊บกี่กิโลคะเนี่ยพี่ขับกี่ชั่วโมง
3: ไปกลับก็660โล12
0: ชั่วโมงโอ้โหแต่ก็โอเคนะนะถ้าง่วงก็พักได้เนาะ
3: ครับผม
0: ครับมืออาชีพอยู่แล้วแหละนะคะนะคะพี่ออสนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้จัดให้กับขายควายช่วยแม่เป็นกำลังใจนะวันนี้พี่ออสต้องทำงานยาวๆเลยแต่ว่าก่อนที่เราจะไปฟังเพลงค่ะพี่ออสค่ะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันพี่ออสพูดตามหนูเลยนะจ๊ะ
3: ใช่ครับ
0: ครับขอขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้าย
3: น้ำพริกเผาพันท้าย
0: หนักเครื่อง
3: หนักเครื่อง
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: โอเคค่ะแล้วทานข้าวเรียบร้อยแล้วเน
3: าะเรียบร้อยแล้วครับ
0: จ้าโอเคเดี๋ยวหนูจัดเพลงให้เลยนะคะขอบคุณพี่ออสมากๆเลยค่ะ
3: ขอบคุณมากครับ
0: จ้าสวัสดีค่ะในช่วงนี้พาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะเดี๋ยวจัด4งานเพลงนะคะที่มอบกำลังใจส่งพลังให้กับนักสู้คนสู้ชีวิตเลยล่ะนะคะบอกเลยว่า4พาเรตนี้เป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยค่ะ

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: โอ้โหบอกเลยว่าพาเรทนี้เนี่ยนะคะเป็นเพลงที่ฟังแล้วอุ่นใจนะฟังแล้วรู้สึกมีกำลังใจสร้างทั้งพลังนะคะให้เราได้สู้ต่อนะคะคุณแม่ธัญวิชาบอกว่าฟังแล้วเนี่ยอยากจะกลับไปหาคุณแม่นะคะบอกว่าความรักของแม่นี่ยิ่งใหญ่มากๆนะคะอ้าวสี่งานเพลงมีเพลงอะไรกันบ้างนะคุณผู้ฟังนะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับหยาดเหงื่อเพื่อแม่เพลงนี้จากพี่เอกพลมนตรการนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นสัญญานักสู้นะคะอันนี้คิดถึงนักร้องเป็นพิเศษเลยหยิบมาฝากคุณผู้ฟังพี่เท็ดดี้คุณผู้ฟังเท็ดดี้อาสยามนะคะเขาก็คือเรื่องราวของเขาเนี่ยนะก่อนที่จะได้ร้องเพลงนี้นะจริงรู้สึกจะเป็นซิงเกิลแรกแล้วก็ซิงเกิลเดียวด้วยว่าเพราะพี่เท็ดดี้เนี่ยในอดีตก็คือตอนนั้นเนี่ยรู้จักกันเนี่ยเป็นเริ่มต้นมาจากที่พี่เท็ดดี้เป็นคนขับรถของพี่เนนสุภชัยนิลวรรณก็คือเป็นผู้บริหารค่ายอาสยามในช่วงนั้นแล้วก็เขาเป็นแบบโหคนขยันทำงานแล้วก็เป็นนักสู้อะไรเงี้ยแล้วก็ร้องเพลงดีไงทางผู้ใหญ่เขาเลยอุ๊ยมีซิงเกิลนี้ออกมาสัญญานักสู้แล้วก็อุ๊ยดีมากเลยนะคะแล้วก็เวลาช่วงวันแม่อะไรอย่างเงี้ยนะก็จะหยิบมาเปิดอยู่ในเซตเพลงเป็นเพลย์ลิสต์วันแม่นี้เหมือนกันนะแล้วก็ก่อนหน้านั้นละครชีวิตนะคะพี่ไมค์พี่รมพรเนาะกับต้นขบวนพาเหรดของเราขายควายช่วยแม่มนต์สิทธิ์คำสร้อยนั่นเองนะคะหลายคนบอกว่าโอ้โหเป็น4เพลงที่เพราะซึ้งกินใจมากๆเลยจริงๆก็ยินดีจัดให้นะคะคุณผู้ฟังนะมีเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงไหนที่คิดถึงแนะนำกันเข้ามาได้เลยนะคะอ่ะตอนนี้จัดงานเพลงให้ต่อเลยก็แล้วกันไอ้หนานดิฟเนอร์ไอ้หนานดิฟจากลำปางบอกว่าอยากฟังเพลงของเอกพจน์วงนาคจัดให้เลย

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อเลยนะคะจ่อคิวฮิตนะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้าน2ค่ะจ่อคิวฮิตในชั่วโมงนี้นะคะรู้สึกว่าจะเป็นเพลงที่ทั้งสัปดาห์เนี่ยนะมีคุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาทั้งที่แบบโอ้ยเพิ่งมาใหม่แสดงว่ามาแรงฝันพ่องานจากพี่หมายไทยหัวใจศิลป์ค่ะคุณผู้ฟังนะคะสังกัดพระเอกใหญ่9999ชอบชื่อค่ายเขาพระเอกใหญ่9999คำร้องทำนองโดยก้องศิลป์ฟ้าล่วงบนเรียบเรียงโดยกู่แคนโอ้โหแต่ละคนชื่อคือแบบเท่อะไปฟังเพลงนี้นะคะฝันพ่อไม่ใช่ฝันพ่อฝันพ่อไม้ไทยหัวใจศิลป์กับจ่อคิวฮิตค่ะ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: ไปกันต่อเลยนะคะในช่วงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะ2งานเพลงจากมหานครชาร์ตของเราวันนี้ต้องจัดให้แล้วแหละนะคืนวันศุกร์แล้ว แล้วก็มีฝากเข้ามาทางหลังไมค์ด้วยนะคะกับดอกชบาสีแดงนะคะจากพี่อ้อมสุราษฎร์แล้วก็พี่หนุ่มหนองแต้สุพรรณบุรีแล้วก็ล่าสุดนะพี่สวัสดิ์บอกว่าขอเพลงดอกชบาสีแดงนะคะเพิ่งส่งมาเลยพร้อมกับดอกชบา4ดอกนะทาง Facebook Live นะคะอ่ะจัดให้เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยล่าสุดตอนนี้ดอกชบาสีแดงนะคะของลูกตาลเองนี่แหละนะคะอยู่ในฮิตที่4คงที่จากสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยมิติที่0นะคะอยู่ในฮิตที่15งานจากจิ๋วสกุลชัยฟิชเชอริ่งกับเล็กรัชเมธนะคะจากค่ายจอจันยอยักษ์โปรดักชันและ S1 Music ค่ะ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
0: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียว

0: เนื้อหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
1: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12ตำ8ขวดแถมขนาด3ตำอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลง

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: เป็นเพลงที่ฝากเข้ามาตั้งแต่ชั่วโมงแรกแล้วนะคะแต่ว่าจัดให้ช้าไปหน่อยขออภัยด้วยจริงๆนะคะพี่โจจากคลองสองนะคะกับปลายฟ้างานจากสองหนุ่มเบิ้ลปทุมราชแล้วก็แมนพิสิทธิพงศ์นะคะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ส่งท้ายกันกับเพื่อนเพลงหวานค่ะคุณผู้ฟังขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะคุณแม่ธันวิชาลาดพร้าวนะคะฝากงานเพลงก็เพราะรักของพี่อ้อยวิภาเข้ามาเนาะสงสัยเขาเรียกว่าเป็นควันหลงจากงานมหานครแฟร์ได้ฟังสดๆเนี่ยเพราะมากหวานมากๆเลยจริงๆแล้วได้ฟังวันนั้นก็ยังคุยกับพี่อ้อยอยู่ว่าโอ้โหหวานมากจริงๆเหมือนฟังแผ่นนี่ฟังแผ่นโหเก่ามากรู้เลยว่าแบบยุคไหนอะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวนี้จะให้หวานๆเลยกับก็เพราะรักนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนเลยที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะสายหน้าไมค์หลังไมค์ที่ฝากเข้ามา SMS แล้วก็รวมถึงสมาชิกของเราด้วยนะคะที่เพจ LTM FM 95วันนี้ลาไปก่อนค่ะคุณผู้ฟังคะเนี่ยเจอกันวันปกตินะคะจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะส่วนใครที่คิดถึงกันมากหน่อยนะคะวันอาทิตย์เจอกันได้นะคะ5โมงเย็นถึง1ทุ่มนะคะดีเจลูกตาลชนิชาและศิลปินแห่งชาติพ่อชายเมืองสิงห์ค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 24:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: ังกำลังใจ
1: สนับสน
0: ุ
1: นการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ปุจฉาจากการใช้งานน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยเท่าใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาจากผลทดสอบกับรถบรรทุกขนาดเครื่องยนต์370แรงม้าบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: โดยเมที่ชา
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: สำหรับงานเพลงในวันศุกร์หันศาเข้าสู่วันเสาร์นะคะวันศุกร์แห่งชาติแบบนี้หลายๆคนบางคนก็ยังปาร์ตี้กันอยู่นะคะแล้วตอนนี้อยู่กับเมธิชานะคะใน3ผลงานเพลงค่ะชวนน้องล่องใต้นะคะผลงานจากแน็กราเชนนะคะตามมาติดๆกับผลงานปี้จนป่นค่ะเอมหาหิงฟิชเชอริ่งกับน้องบัวกมลทิพย์นะคะและปิดท้ายด้วยเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวจากลิลลี่ด้วยนะจ๊ะในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะคุณผู้ฟังค่ะน้องเมย์ก็จัดเสิร์ฟให้3ผลงานเพลงแล้วในช่วงนี้ขอบคุณพาวซ่าลูซ่าลองไลฟ์โกลพลัสนะคะสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนตอค่ะ
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮิตการ

0: ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
1: Pulsar
2: น้องเมย์จะเสิร์ฟให้แล้วนะ3ผลงานเพลงนะคะเที่ยงคืน16นาทีอยู่กับเมธิชารับช่วงต่อจากพี่ลูกตาลชนทิชานะเมื่อสักครู่นี้เดินผ่านกันได้ทักทายกันเล็กๆหอมปากหอมคอบางทีมันเป็นจังหวะที่น้องเมย์ขึ้นลิฟต์พี่ลูกตาลลงลิฟต์ไม่เจอกันสักทีสลับกันไปสลับกันมาแบบนี้อยู่เรื่อยเลยนะคะก็เหมือนคุณผู้ฟังนั่นแหละโทรมาบางทีก็ติดบ้างไม่ติดบ้างเจอกันบ้างไม่เจอกันบ้างนะคะไม่ต้องเสียอกเสียใจไปสักวันเราจะต้องเดินมาเจอกันอย่างแน่นอนเคยมีคุณผู้ฟังนะคะมาแบบกะเซอร์ไพรส์หนูแล้วปรากฏว่าวันนั้นมาแบบมาพอดีเวลาใช่ปกติน้องเมย์จะมาก่อนเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมแต่วันนั้นมาตรงเวลาเป๊ะๆนะคะเพราะว่ามีไปแบบไปรีวิวไปอะไรอย่างเงี้ยข้างนอกนะไปทำงานข้างนอกกลับมาเจอคุณผู้ฟังได้แค่แบบประมาณ2นาทีอะถ่ายรูป1แชะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รีบไปแล้วแบบสงสารมารอต้องนานอะน่าเอ็นดูนะคะอ่ะตอนนี้น้องเมย์ขอหนึ่งสายหน้าไมค์นะคะโทรศัพท์กันมาได้ตอนนี้เลย022481366ค่ะ022481366นะคะอยากจะฟังผลงานเพลงอะไรนะคะหรือว่าอยากจะมอบผลงานเพลงให้ใครเป็นพิเศษนะคะก็สามารถโทรศัพท์มาเบอร์นี้เบอร์ดีเบอร์เดิมได้เลยจ้ะนะจ๊ะทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะคะผ่าน Facebook Live FanpageLTM FM 95นะคะรวมถึง TikTok เมธิชาด้วยนะสวัสดีพี่โดโซนะคะเบเบรดนะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่สมเกียรติพี่ณภศรนะตอนนี้พี่ณภศรแบบติดตามน้องเมย์ใกล้ชิดมากๆนะคะคอยกดไลค์นี่แทบจะทุกโพสต์เลยน่ารักนะคะขอบคุณมากๆสวัสดีพี่แน่จินด้วยนะคะพี่เสรีสวัสดีพี่กะลา1บาทนะคะพี่นุเจริญมาแล้วจ้าสวัสดีไปยังพี่บัณฑิตด้วยนะคะบอกว่าสวัสดีครับดีเจน่ารักมากวันนี้หนูมาเต็มมากเลยอ่ะดูเรียบร้อยขัดกับชีวิตประจำวันมากสวัสดีพี่กอเอ๋ยกอกบด้วยนะคะบอกว่าจกอะไรนะไม่ใช่แล้วรอดูน้องเมย์อยู่นะคะสวัสดีพี่คันชิดด้วยพี่เกรียงศักดิ์นะจ๊ะสวัสดีน้องไบรท์ค่ะสวัสดีพี่ซ้ำรวยพี่ทันพิชาบอกว่าแม่ไปนอนก่อนนะลูกนะยังไม่ทันอะไรเลยแม่นะพอลูกสาวแห่งชาติพี่ลูกตาลไปแล้วก็ขอแม่ไปนอนก่อนเลยทันทีหุ้ยเสียใจอ่ะเนี่ยรอเล่นรอเล่นสวัสดีพี่พี่พันทิพย์ใช่ไหมอะไรสักอย่างเลยล่ะพันทิพย์สวัสดีพี่อมารานะคะสวัสดีด้วยค่ะบอกว่าวันนี้แวะมารายงานตัวค่ะคุณครูคนสวยพี่พิทธวัฒน์นะคะมาจากชลบุรีบอกว่ามารายงานตัววันศุกร์แห่งชาติวันศุกร์หันษาแบบนี้ด้วยสวัสดีนะคะบอกว่าพี่จริยาบอกแชร์ให้เรียบร้อยแล้วนะน้องเมย์ขอบคุณค่ะพี่นารีบอกสวัสดีค่ะน้องเมย์ขอเพลงมินตาอีกสิ คนดีคนเดิมจริงๆสวัสดีพี่ดโสด้วยนะคะพี่จันทนานะบอกว่าคิดถึงลูกเมจ้าจากแม่จีนสุราธานีนะคะโอ้ยพี่ติ๊กพับประแดงมาแล้วบอกว่าสวัสดีจันน้องสาวคนสวยแม่ทันพี่ชาบอกยังอยู่อย่าเพิ่งน้อยใจอ่ะไหนขอดูทางช่องทาง TikTok กันบ้างสวัสดีไปยังพี่สมหมายนะคะขอดูแบบเป็นชื่อเลยแล้วกันนะสวัสดีพี่ต้นน้ำนะคะน้องแวนสวัสดีพี่อาโกเคลื่อนที่ไวสว่างกตัญญูด้วยนะคะสวัสดีน้องไบรท์อยู่2แพลตฟอร์มเลยสวัสดีพี่ปอนะคะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยนะจ๊ะมีความสุขมากๆนะคะอะไรนะที่เมย์โพสต์ไปอะไรนะ ให้เจ้าเป็นเด็กดีให้เจ้ามีพลัง แทนที่เขาจะร้องอวยพรวันเกิดใช่ไหมสวัสดีค่ะจ่าอะไรนะรักหน้าใจบ้านๆเด็กลูกสุราษฎร์นะคะสวัสดีพี่สมหมายด้วยนะคะสวัสดีลุงภูมิสวัสดีเดวิดด้วยนะคะพี่บางลูสวัสดีเด็กบางพรีพี่สุริยาหนูดียังอยู่นะจ๊ะพี่สมเกียรติพี่ตามพี่เจเคพี่ปราณินสวัสดีไปยังพี่ทิพย์ธิดานะคะพี่เจมปิยพงศ์นะแล้วก็มีพี่อะไรนะวอคาโน่เหรอไม่แน่ใจสวัสดีทุกๆยูสเซอร์ที่เข้ามาใหม่นะคะมีอะไรนะพี่โพนิกอะไรสักอย่างนึงนี่แหละใช่ไหมพี่เบิร์ดเนาะนะคะสวัสดีพี่หนุ่มน้อยพี่นครชัยนะคะพี่น้องนาสาอูอาขาน้อยด้วยจริงหรออยู่อาขาล้อน่ารักจังหนูชอบชุดอะสวัสดีค่ะบอกว่าพี่อุดรนะจากรถขยะบางนามารอฟังด้วยนะคะพี่อะไรนะพจนัทใช่ไหมพจนัทหรือเปล่าไม่แน่ใจสวัสดีพี่บอมกินคลับนะพี่อ้วนพี่หนังไก่ทอดหัวหิวเลยอะสวัสดีพี่โจ้เด็กโชคดีนะคะพี่ตังกวยจับด้วยแล้วก็มีพี่ชันชัยพี่

รออะไรชัยลาเลยเนี่ยแหละนะทุกๆคนสวัสดีค่ะบอกว่าอยากฟังดอกลำดวนจังเลยโทรศัพท์มาจ้ะนี่คุยเผื่อเวลาไว้แล้วนะเนี่ยโทรมาได้แล้วนะคะ022481366เดี๋ยวจัดให้1ผลงานเพลงในช่วงรอสายนะคะรีบโทรเข้ามาได้เลยจดเบอร์ทันไหมรับอีกครั้งนึงให้แอดมินช่วยพิมพ์หน่อยนะ022481366ทิ้งไว้4นาทีนะคะในการรอสายค่ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาในช่วงนี้นะคะกับช่วงสายชิลฮิวใจค่ะเป็นช่วงที่เราจะมาพูดคุยหน้าไมค์กันก็ต้องขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์มารอเรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ฮัลโหล
2: ฮัลโหล
1: เปิดวิทยุอยู่หรือเปล่า

0: ไม่เปิดครับ
1: แน่ใจหรอเสียงมันสะท้อนอ่ะเปิดลำโพงหรือเปล่า
0: ไม่ได้เปิดครับ
1: หรอเสียงมันสะท้อนมากเลยไม่งั้นก็อาจจะต้องลดเสียงลำโพงตัวเองนิดนึงค่ะ
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมใช่ไหมได้ไหม
0: ครับผม
1: โอ้เสียงสะท้อนหนักมากงั้นน้องเมย์จะต้องรีบคุยนะ
0: ใช่ครับ
1: โอเคทักทายคุณผู้ฟังหน่อยค่ะชื่ออะไรคะ
0: ชื่อพี่ชัยครับ
1: พี่ชัยจากจัง

0: ได้ไหมได้ไหม
1: ได้ครับ
0: อ่ะลองคุยใหม่สิ
1: ใช่ครับ
0: อืมครั้งที่แล้วโทรมาเป็นแบบนี้ไหมคะ
1: แบบนี้ครับ
0: โอ้ยสงสัยแสดงว่าพี่ชายเปิดลำโพงดังมากๆเลยนะเออมันสะท้อนลงไมค์เลยอะโอเคพี่ชายวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรคะ
1: มหาลัยวัวชนครับ
0: มหาลัยวัวชนมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมเอ่ย
1: แล้วให้พี่อาร์ตแล้วก็พี่บาสพี่บอลด้วย
0: พี่อาร์ตพี่บาสพี่บอลคือใครล่ะ
1: ครับ พี่อาร์ตเนี่ยก็เป็นเจ้าของเงาเสียงครับ
0: เจ้าของเงาเสียง
1: ครับเวลาร้องเพลงจะเสียงเหมือนเครื่องคลีนคลาที่ยากรคร
0: ับ อ้าหร
1: อ
0: ไปออกรายการมายังล่ะ
1: ไปออกด้วยติ๊กดูสงคราม
0: เพลงอ๋อไปออกมาแล้วด้วยอ๋อโอเคก็เป็นแบบเงาเสียงแม่พี่ศิรินทร์ธานิยากร
1: ครับ
0: โอเคก็มอบให้พี่เขาเนาะมหาลัยวัวชนนะคะ
1: คร
0: ับ โอเคน่าจะต้องรีบคุยนิดนึงเพราะว่าเสียงมันสะท้อนหนักมากโอเคขอบคุณที่โทรมานะดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะโอ้โหลั่นหูแตกก็ไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังได้ยินหรือเปล่านะเพราะว่าแต่ของหนูเนี่ยชัดเจนมากว่าสะท้อนนะคะผลงานเพลงที่พี่พิชัยแนะนำมานะคะจากนนทบุรีนะคะก็จะบอกว่าเวลาโทรสายหน้าไมค์นะเทคนิคก็คือ 1. ห้ามเปิดลำโพง 2. ห้ามเปิดวิทยุ 3. ห้ามใส่หูฟังนะคะให้ใช้วิธีการแนบหูปกติเวลาโทรไม่ว่าจะโทรสถานีไหนไม่ว่าจะโทรที่ไหนอ่ะให้ใช้วิธีนี้เนาะเพราะไม่อย่างนั้นอ่ะพอเสียงสะท้อนอ่ะนักจัดรายการจะคุยด้วยได้แบบไม่ยาวอ่ะได้แป๊บเดียวมันเสียดายเพราะว่านานๆจะโทรได้สักทีนึงใช่ไหมมันยากนะเออโทรมาทั้งทีก็อยากจะคุยนานๆแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคุยได้แป๊บเดียวเองนะคะเสียดายแทนอ่ะมหาลัยวัวชนจากวงพัทลุงค่ะ

0: ับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ช่วงนี้นะคะเรามายืดคลายเส้นกันดีกว่านะคะใครที่รู้สึกปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยืดตึงไม่ว่าจะนั่งนานๆที่หน้าจอคอมนะคะหรือว่านั่งหน้าโทรศัพท์มือถือบางทีเราก้มกดนานๆเนี่ยมันก็จะปวดเมื่อยนะคะรวมถึงใครที่เป็นพี่ๆโชเฟอร์พี่ๆขนส่งนะคะขับรถทางไกลนะให้สุกายะค่ะเป็นยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณนะคะด้วยนวัตกรรมนาโนที่ผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะมาพร้อมกับกลิ่นหอมแบบกาสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายและหลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยนะคะสุกายะค่ะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพวันนี้เพียง999บาทเท่านั้นรับไปเลยค่ะ12กรัมนะขนาด12กรัม8ขวดนะคะยังไม่พอค่ะแถมไปอีกกับขนาด3กรัมอีก6ขวดนะคะจะพกพายังไงนี่สบายมากเลยนะสนใจโทรเลยค่ะ02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มาในช่วงมหานครไลฟ์ค่ะขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายวันนี้นี่ปกติเราจะฟังว่าเขาอยู่ในชาร์ตนั่นแหละแต่ว่าไม่ค่อยได้ฟังสดกันสักเท่าไหร่นะคะมาฟังผลงานเพลงนี้ล่าสุดเลยจากพี่พิมดามหานครนะคะพื้นที่ปลอดภัยค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเบทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยาย่อยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุค

0: หรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อ

ื่อจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
0: ได้เวลาช่วงสาระดีๆกับน้องเมธิชาแล้วนะคะแต่ก่อนอื่นเราจะต้องมากอดตัวเองกันก่อนในช่วงสิ้นสัปดาห์นี้การแขนออกค่ะมือขวาแตะไหล่ซ้ายมือซ้ายแตะไหล่ขวาเป็นท่าบัตเตอร์ฟลายฮักนะคะที่พูดอยู่ทุกวันนี้เพราะอยากจะเติมเต็มกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะอย่ามัวแต่ส่งมอบกำลังใจความรู้สึกดีๆให้กับคนอื่นจนลืมความรู้สึกของตัวเองไปนะหลายๆครั้งนะคะเวลามีคนมาปรึกษาเนี่ยปัญหาเนี่ยเราพร้อมจะรับฟังเสมอเลยแต่พอเป็นปัญหาของตัวเองทำยังไงล่ะทีนี้โอ้ยปล่อยให้ตัวเองเศร้าตัวเองเครียดตัวเองหมองไปนะคะแต่สุดท้ายแล้วน้องเมย์ก็อยากจะย้ำในทุกๆวันเลยมันต้องซึมเข้าไปบ้างแหละเออนะว่าเราเนี่ยจะต้องดูแลจิตใจของตัวเองก่อนเสมออย่างน้อยเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเวลาน้องเมย์พูดไปทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันมันก็ต้องเข้าหัวบ้างเวลามีคนมายืมเงินเราจะเอ๊ะนิดนึงนะว่าเอ๊ะให้ได้ไหมนะตัวเองจะเดือดร้อนไหมเนาะเออเดือดร้อนนี่นาไม่ให้ดีกว่าอะไรเงี้ยเออนะล่าสุดก็มีเหมือนกันมีคุณเพื่อนๆมายืมเงินนะคะแบบว่าขอยืม 3,000 น้องเมย์ก็จะบอกว่ามี500เอาไปก่อนได้เปล่าเงี้ยเออเอาที่ตัวเองไม่เดือดร้อนมันก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการไม่เสียเพื่อนด้วยแล้วก็โอเคก็เงินนั้นก็คือทิ้งไปเลยก็ช่างมันอย่างเงี้ยไม่ต้องไปดั้งทวงคืนเรารู้สึกว่าเรายังไหวแล้วก็ไม่เดือดร้อนนะคะอ่ะมาถึงช่วงสาระดีๆกับเมธิชานะคะวันนี้จะพูดถึงเรื่องของสโตรกนะคะหรือโรคของเส้นเลือดในสมองมันจะมี3แบบเนาะแตกตีบแล้วก็ตันค่ะเส้นเลือดในสมองแตกอันนี้คือพูดยากเลยนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเป็นตีบหรือตันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาจากภาวะที่เราอาจจะกินของหวานมากเกินไปนะคะไม่ดูแลตัวเองกินไขมันเข้าไปเยอะอะไรอย่างนี้นะแหมกินของมันของทอดของชอบเลยมันอร่อยเข้าใจได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ควรจะไปตรวจสุขภาพของตัวเองทุกๆปีด้วยนะคะอย่าพลาดนะเรื่องนี้เนี่ยสำคัญมากๆนะคะเพราะว่าประชากรไทยตอนนี้ประสบปัญหากับโรคนี้ค่อนข้างเยอะเลยมันอร่อยไงเห็นแล้วมันอร่อยอ่ะเออมันก็อยากจะกินน่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันมีวิธีการสังเกตอยู่นะคะเขาเรียกว่า be fast fast ที่แปลว่าเร็วนั่นแหละภาษาอังกฤษนะคะ b e f a s t ค่ะ be fastB มาจากอะไรมาจาก balance หมายถึงการทรงตัวสมดุลอะไรต่างๆอย่างเงี้ยเนาะ balance นะคะก็หมายถึงว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มีอาการวิงเวียนรู้สึกแบบเวียนหัวก้งอย่างเงี้ยนะเราก็อ่ะสันนิษฐานเอาไว้เป็น1อย่างก่อนอย่าเพิ่งตัดสินนะไปถัดไปก่อนสิตัว E ค่ะคือคำว่า eyes ที่แปลว่าตาของเราเนี่ยแหละเมื่อไหร่ก็ตามที่ตาของเรารู้สึกแบบตาตกนะรู้สึกแบบว่ากระพริบตาลืมตาไม่ขึ้นข้างนึงหรืออะไรเงี้ยให้สันนิษฐานเอาไว้ก่อนนะคะว่าอาจจะเป็นโรคเกี่ยวกับสมองได้นะต่อมาค่ะ F คืออะไร F คือ face ค่ะหมายถึงหน้าของเราใบหน้าของเรานะใบหน้าของเรามีอะไรบ้างมีดวงตามีคิ้วมีจมูกมีปากใช่ไหมอะไรที่จะสังเกตเห็นได้ชัดๆเลยปากอย่างเงี้ยชัดมากนะจริงๆอ่ะตาปากคิ้วเนี่ยถ้ามันตกไปข้างนึงนะคะเหมือนแบบจะเรียกว่าไงมันเหมือนหงิกลงมานั่นแหละให้สันนิษฐานไว้เลยว่าเอ๊ะเส้นเลือดในสมองของเรามันผิดปกติหรือเปล่านะต่อมามีอะไรให้สังเกตเองนะคะ B fast ใช่ไหม A คืออะไรคืออาร์มแขนขาอ่อนแรงข้างหนึ่งหรือเปล่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะที่แบบบีบมือไม่ได้สมมติเคยเห็นเวลาคุณหมอเขาบอกไหมว่าให้กำนิ้วอะไรเงี้ยแล้วคุณหมอเขาจะดึงออกอะแล้วบีบแน่นๆหรือยกแขนขึ้นแล้วมันไม่มีแรงมันปล่อยลงพวลงมาเลยหรือว่าเดินแล้วรู้สึกเสียสมดุลนะรู้สึกแบบโอ๊ยมันจะล้มอ่ะมันจะเอียงมันจะไม่ไหวมันจะชาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้สันนิษฐานไว้ด้วยนะคะว่ามันรู้สึกและมันเริ่มมีเคล้าโครงมาแล้วนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ

ริ่มตกปากตกนะพูดอ่ะสุดท้าย S นะ S ก็คือ speech นะคะก็คือการพูดนี่แหละพูดเป็นคำคำหรือเปล่าเวลาถามปกติเราจะคุยแบบน้ำไหลไฟดับอ่ะกินข้าวหรือยังกินกับอะไรพยายามถามผู้ป่วยนะคะถ้าอยู่ที่บ้านด้วยกันนะถามผู้ป่วยให้เขาพูดเยอะๆดูซิว่าเขาจะตอบได้ไหมเป็นประโยคยาวๆสมมติว่าถามว่าชื่อจริงชื่ออะไรอย่างน้องเมย์อ่ะอาจจะพูดได้ใช่ไหมว่าอธิชาค่ะอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะพูดแค่อะทิมาเป็นคำๆอ่ะเอออันนี้ก็สันนิษฐานไว้ได้เลยนะคะว่าเป็นโรคเกี่ยวกับสมองนะและสุดท้ายค่ะไทม์คือช่วงเวลาที่จะต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลเอาจริงๆอ่ะคนรู้เมื่อไหร่อ่ะรีบส่งเลยอันนี้จะดีที่สุดนะคะไม่ต้องรอจนถึง 3.5-4 ชั่วโมงอะไรเงี้ยไม่ต้องรอเอาเป็นว่ารู้เมื่อไหร่ส่งเลยนะคะโทรเบอร์อะไรเอ่ยจำได้ไหมคะเด็กๆ เบอร์ที่เราจะต้องจดจำ1669นะบอกเสมอเลยบอกทุกครั้งนะคะใครลืมนี่จะตีแล้วนะบอกมาจะ4ปีอยู่แล้วต้องจำได้แล้วนะโอเคประมาณนี้นะคะในช่วงของสาระดีๆเดี๋ยวไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะวันนี้มาสนุกๆโจ๊ะทึมๆบ้างแล้วกันเนาะกับใหญ่แล่มจากวงคันไถนะคะแล้วเดี๋ยวเบรกกันสักครู่นึงชั่วโมงหน้าน้องเมย์รอสายหน้ามาอยู่เบอร์ดีเบอร์เดิมเลยค่ะใครที่ยังไม่เคยโทรมาเลยนะคิดเพลงชื่อเพลงศิลปินที่ชื่นชอบบอกชื่อตัวเองบอกจังหวัดและบอกเบอร์โทรตัวเองให้ถูกต้องนะคะ02-248-1366ค่ะย้ำเบอร์อีกครั้ง02-248-1366นะคะพักสักครู่ค่ะ

0: นี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโด

0: โดยเมทิชา
1: พาเรตเร่งฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: มาในชั่วโมงที่2นะคะยังคงอยู่กับน้องเมทิชานะคะแล้วก็สายหน้าใหม่ในช่วงนี้ด้วยมาคุยกับเขาดีกว่าเนาะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: น้องเม
3: แนะนำตัวหน่อยจ้า
4: อ๋อครับผมปูครับธนูเดช
3: พี่ปู
4: ครับ
3: ธนูเดชพี่ปูอยู่ที่จังหวัดไหนจ้า
4: ตอนนี้ฟังอยู่ที่สมุทรปราการครับปากน้ำ
3: สมุทรปราการปากน้ำเราเคยคุยกันไหมคะ
4: ครั้งแรกเลยที่คุยกับดีเจใน95ครับ
3: อ๋อแล้วมีคุยกันนอก95
4: เคยคุยแต่ว่าเป็นดีเจรุ่นเก่ามากแล้วครับตั้งแต่สมัยหนุ่มเสื้อลายแล้วครับผมต
3: ั้
4: งแต่ร่วมปี44แล้วครับผม
3: เชื่อไหมว่าที่ถามไม่ใช่อะไรนะทุกวันนี้ระแวงไปหมดแล้วบางทีก็มีคนรู้จักโทรมาแกล้งแล้วยิ่งวันนี้หนูเพิ่งไปรับน้องมาหนูยิ่งกลัวเข้าไปใหญ่เลยว่าจะมีคนในกลุ่มรับน้อง

0: โทรมาแกล้งหนู
1: อ๋อไม่วันนี้ยังไม่ได้ออกไปทางไหนเขายังอยู่ที่บ้าน
0: อะไรก็เกิดขึ้นได้ไงหนูบางทีหนูโดนแกล้งจนหนูแบบหนูแกล้งชาวบ้านแล้วเขาชาวบ้านก็แกล้งหนูด้วย
1: ระแวงใช่ไหม
0: ระแวงบางทีโทรไปตอนนั้นมีใครนะโทรมาแกล้งแล้วก็บอกชื่ออะไรเวงเวงอะไรก็ไม่รู้ไปเรื่อยเลยอะสรุปคือใครรู้ไหมหนิงปฐมาอย่างเงี้ยเออแล้วก็มีแบบพี่อีกอันนึงก็บอกว่าอะไรนะชื่ออะไรนะสุดท้ายเป็นน้าหนุ่มอ่ะไม่รู้ได้ทันฟังไหมเออนั่นแหละน้าหนุ่มพี่ชายนะเน็กปาลกวงในอยุธยาเสียงเหมือนกันเลยทั้งพี่ทั้งน้องเออแล้วโทรมาแกล้งหนูอ่ะคนรู้จักทั้งนั้นเออนะน่ากลัวคนพวกเนี้ย
1: ของน้องเมย์ไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวหรอกครับแต่ว่าแชร์เพลงของน้องเมย์กับของคุณลูกตาลแชร์ในเฟซนะเพราะว่าไม่ได้ดึงไปไหนเอามาแชร์ในเฟซ
0: เพลงที่แชร์นี่คือเพลงไหนคะ
1: เพลงอะไรนะของน้องเมย
0: ์ของน้องเมย์มีโสดแสนดีวะวอนมีเพลงโอ้ดวงใจโอเคแล้วของพี่ลูกตาล
1: ละวันเลยของที่ของลูกตาลก็ตั้งแต่เริ่มโปรโมทยังไม่ทันโปรโมทเลยยังเพิ่งเปิดได้วันแรก2วันนี่แหละมั้ง
0: น่ารักมากๆขอบคุณนะคะมีคนบอกว่านี่ไงแกล้งเขาเยอะน้องเมย์เลยระแวงคนมาแกล้งนะ
1: ใช่เลย
0: อะไรอ่ะไม่จริงหรอกถ้าน้องเมย์พูดว่ามองแซ่มองแซ่แซ่มองตามด้วย
1: ตะลุมตุ้มมอง
0: เนี่ยเขาไม่เรียกว่าแกล้งหรอกใช่ไหมล่ะเขาเรียกว่ากระตุ้น
1: กระตุ้นให้คุยใช่ไหม
0: กระตุ้นให้จะให้แบบว่าอ๋อโอเคยังอยู่กับหนูนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรจ๊ะ
1: วันที่ไอ้ฮักของคุณตาย
0: วันที่บ่มีไอ
1: ้เออวันที่บ่มีไอ้ครับ
0: อ๋อร้องยังไงอะคะหนูกลัวเปิดผิดเพลง
1: ตายงานนี้ผมร้องไม่ได้เลย
0: เอ้าก็เดี๋ยวหนูเปิดผิดเพลงทำยังไงแล้วเพลงพี่ตายเยอะแยะเลยน่ะ
1: งานเข้าเลยนะถ้าผมจะร้องผมร้องไม่เป็น
0: อันเนื้อเพลงเนื้อเพลงขึ้นยังไงนะ
1: ไม่เป็นเลยครับ
0: เอ้ยท่อนฮุกต้องได้ละ
1: ไม่ได้จริง
0: หากอะไรนะหากอะไรนะหากบ่มีอะไรนะ
1: หากบ่มีอ้าย
0: แล้วไงต่อนะ
1: ต่อไม่ได
0: ้หากบ่มีอ้ายคือเก่าใช่ปะ
1: ใช่เพลงน
0: ี้
1: เลย
0: ใจอะไรนะใจอะไรนะ
1: ยังผมร้องไม่ได้
0: ยังไม่พอ
1: แต่ชอบฟังที่สุดเลย
0: แต่ชอบฟังที่สุดเลยแล้ววาวอนไปอยู่ตรงไหนแล้วอ่ะ
1: วาวอนนี่ที่เหตุผลที่ตามไปหาจนเจอแล้วก็ได้ช่วยแชร์ก็เพราะว่าวันนั้นถ้าจำไม่ผิดวันที่น้องมีร้องไห้เรื่องของคุณอะไรที่เขามาซ่อมบ้านที่สมุทรปราการนะครับ
0: คุณอัมพันธ์บางปู
1: นั่นแหละวันนั้นแหละที่ผมตามหาเฟซคุณแล้วก็แชร์วันนั้นเลย
0: อย่าไปจำขี้แย่เน
1: า
0: ะ
1: ก็มีฟังมาตลอดนะฟังมาตั้งนานแล้วนะแต่ว่าโอ้สุดท้ายมาออกว่ารู้สึกประทับใจกับดีเจคนนี้ซะแล้วอะไร
0: แล้วตอนนั้นนี่ผิดหวังไหมคะเห็นหน้าเป็นอย่างที่คิดไหม
1: ไม่นะที่ไม่เหมือนอย่างที่คิดนี่จะเป็นน้องลูกตาลนะ
0: เอางี้ดีกว่า
1: แต่ของน้องเมย์นี่รู้สึกจะตรงจินตนาการไปเกิน 50%
0: จริงเหรออ้าวเอางี้ก่อนที่จะไปดูหน้า Facebook ส่วนตัวหนูเนี่ยไปดูคิดในใจว่าหนูหน้าตาประมาณไหน
1: น่าจะประมาณไหนจะไม่เหมือนในเฟซเลยจะไม่เหมือนรูปในเฟซเลย
0: เราคิดตอนแรก
1: เราคิดประมาณว่าคงจะประมาณเด็กที่หน้าออกประมาณกลมๆคางไม่เยอะแล้วก็ออกไม่หมวย ออกจะแก่นๆเนี่ยจะออกมานี่อุตายหน้าทำไมหน้าเขาสวยหน้าเขาหวานแล้วก็ออกสไตล์คนจีนปนมาเกิน 50% หน่อยนึง
0: อุ้ยจริงเหรอ หนูมีเชื้อจีนแบบเสี้ยวจริงๆนะแบบไม่ได้เยอะมากประมาณสัก2ใน8อ่ะ
1: ก็ติดมาอยู่ถ้าถักเปียก็พอดีเลยครับครบ
0: ก็มวยนี้ค่ะมีได้ตั้งใจใช่
1: ใช่
0: ตาออกจะโตขนาดนี้โถมีคนแซวแล้วเนี่ยว่าดีเจตาตีเนี่ยเฮ้ย hey, ตาออกจะโตเดี๋ยวเถอะโอเคขอบคุณที่กดติดตามมาแล้วกันนะคะก็แบบนะเป็นความประทับใจเนาะ ประทับใจจริงป่ะเนี่ย
1: แล้วไหนๆก็ติดหน้าไมค์แล้ว อยากจะบอกในความทรงจำของ95
0: ค่ะ
1: 95ที่เป็นที่เป็นยุคที่เป็นปัจจุบันนะนะคือมันก่อนหน้านั้นที่จะเป็น LTM ใช่ไหมฮ
0: ะ
1: ก่อนหน้านั้นจะเป็นกลุ่มแรกที่ก่อตั้งตั้งแต่สมัยไอ้สัญญา5บาทนู่นแล้วนะนะพอเป็นรุ่นที่มาเป็น FM 95มหานครเนี่ยออกบเนี่ยวันที่แม่ผมมาเลี้ยงลูกชายคนเล็กผมที่คลอดได้1วันแม่เปิดเจอคลื่น95แล้วแม่ก็ฟังมาจนทุกวันเนี้ย
0: ค่ะ
1: แต่แม่กลับไปอยู่บ้านที่เชียงรายแล้วนะเขาฟังจนถึงทุกวันนี้ทุกเช้าแกจะเปิดตั้งแต่ตีห้า
0: แล้วตอนนี้ลูกชายอายุเท่าไหร่แล้วคะ
1: ก็เท่ากับอสมทเลยยี่สิบสองขึ้นยี่สิบสาม
0: เอาสิบอกว่าเกิดมาพร้อมกันเลยนะแข่งกันนะ
1: โอเคไอ้เจ้าตัวเล็กแกเท่ากับ95ยุคนี้เลย
0: ค่ะ
1: ไม่นับยุคก่อน
0: วันที่บ่มีอ้ายวันนี้มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: ให้กับคนที่รับสายเมื่อสักครู่ของผมอะครับคนที่ผมยังไม่รู้ว่าชื่ออะไร
0: พี่แป้งวันนี้เป็นพี่แป้ง
1: อ๋อพี่แป้งครับ
0: ได้ว่า
1: พี่แป้งแล้วก
0: ็เดี๋ยวพี่แป้งโกะ
1: ยังผู้ขอบคุณแป้งโกะ
0: ตั้งชื่อไปเรื่อยเลย
1: ระวังนะมันจะมีภาษาญี่ปุ่นที่แป้งโกะต่อด้วยอีกคำหนึ่งมันจะเป็นตาเลยนะ
0: โอเค
1: ไอ้ฝากให้คนทางบ้านที่เชียงรายด้วยแต่ว
0: ่
1: าป่านนี้แม่คงหลับเฝ้าวิญญาณแล้วล่ะแต่จะเปิดวิยูไปทั้งวันทั้งคืน24ชั่วโมงที่เป็นอสมทครับ
0: โอ้ยเอ็นดูจังเลย
1: อสมทเชียงรายนะ
0: ค่ะคุณแม่ชื่ออะไรอะคะ
1: บัวคำ
0: คุณแม่บัวคำนะคะสวัสดีด้วยนะคะเผื่อคุณแม่ฟังอยู่ในความฝันอะไรก็ได้แหละ หนูก็จะไปจ้วงจิกอยู่ในความฝันของคุณแม่ว่าคุณแม่จ้าสะกิดนิดนึงอะไรเงี้ย นะอ่ะขอบคุณสปอนเซอร์น้องมีหน่อยค่ะ
1: ได้ครับไม่เก่ง
0: อ่ะพูดตามนะว่าตามนะน้ำพริกเผาพันท้าย
1: น้ำพริกเผาพันท้าย
0: หนักเครื่องอร่อย
1: ไม่ยาว
0: คำไหนคำนั้นขอซะหน่อยเหอะอยากเล่นโอเคขอบคุณที่โทรมานะคะ
1: ครับยินดีครับ
0: ค่ะดูแลสุขภาพด้วยสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: นะคะในช่วงนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นนะคะกับ4ผลงานเพลงในช่วงนี้ค่ะ

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
2: มาในช่วงจ่อคิวฮิตนะคะก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะวันนี้เป็นผลงานใหม่ล่าสุดจากปรางทิพย์นะคะผลงานเพลงนี้คำร้องทำนองโดยอาจารย์รัชวิทย์อนันต์พรสิรินะคะและเรียบเรียงโดยอาจารย์รัชวิทย์อนันต์พรสิริเหมือนกันเดี๋ยวนี้คนเราเก่งรอบด้านนะคะทั้งทำเนาะคำร้องทำนองเรียบเรียงด้วยตัวเองคนเดียวเนี่ยมันครบจบแล้วนะคะซึ่งปรางทิพย์เนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นศิลปินที่เป็นคนที่มีช่องเสียงกว้างมากมีคุณภาพร้องเพลงได้หลากหลายด้วยนะคะเดี๋ยวไปฟังผลงานเพลงนี้กันนะคะค่ะหนึ่งนิดจากปรางทิพย์ในช่วงของจ่อคิวฮิตถ้าคุณผู้ฟังแล้วรู้สึกชื่นชอบผลงานเพลงนี้อยากจะให้เพลงนี้ติดชาร์ตนะคะก็สามารถ SMS เข้ามาได้ที่4689400นะคะ

0: ดยเมทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา

0: 4ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเมทิชาม
1: าถึงช่วงสุดท้ายกับเมทิชาแล้วนะคะจะคิดถึงกันไหมนู้หายไป2วันเนี่ยนะคะในช่วงนี้นะคะอัปเดตราคายางกันก่อนเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบค่ะอำเภอหาดใหญ่อยู่ที่กิโลกรัมละ81บาทนะคะครองแงะ81บาท50สตางค์จังหวัดตรัง81บาท50สตางค์ภูเก็ต81บาท50สตางค์สุราษฎร์ธานี81บาท50สตางค์ค่ะเฉลี่ยอยู่ที่81บาท40สตางค์นะคะยางลูกขุน86บาท90สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย70บาทและน้ำยาง77บาท80สตางค์นั่นเองนะจ๊ะไหนดูซิมีใครยังอยู่บ้างพี่ณภศรบอกว่าน้องเมย์รำสวยมากเลยนะคะเคยรำตอนประมาณป.1 จำได้เลยโดนดัดมือน้ำตาไหลนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะน้องเมย์จัดรายงานไปนานแสนนานเลยนะรอส่งนอนกลับบ้านรักนะจุ๊บๆด้วยสวัสดีพี่ช้างด้วยนะคะสวัสดีพี่คณิษฐานะคะแล้วก็มีพี่หนึ่งโรงก๊อกนะบอกว่าขอเพลงไม่อาจเปลี่ยนใจวันนี้มีขอมาแล้วนะสิพี่หนึ่งช้าแล้วเนี่ยเขาขอดีใจที่มีเธอแล้วน้องเมย์ก็เห็นด้วยด้วยเพราะว่าเพลงนี้ก็อยากมอบให้พอดีนะคะสวัสดีพี่วันนี้นะคะสวัสดีพี่ริษาบอกว่าวันนี้เรียบร้อยจังเลยรวบตึงเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะทรงนี้เหมือนเดิมเพราะว่ามันติดเจลไปแล้วอ่ะมันต้องรื้อตอนนอนได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องทำทรงนี้เหมือนเดิมสวัสดีพี่สมพงษ์นะคะสวัสดีด้วยพี่เดียวดายในเงาจันนะบอกว่า4เพลงนี้เศร้าหมดเลยนะน้องเมย์นะพาเลทตอนแรกใช่ไหมสวัสดีพี่ณรงค์ฤทธิ์ด้วยนะคะบอกว่ารับชมจากอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครฝนตกตั้งแต่หัวค่ำเลยเพิ่งหยุดนะคะอ๋อแต่ว่าถ้าเพิ่งหยุดก็หลายๆคนก็อาจจะตัดยางได้หรือเปล่าหรือก็ตัดไม่ได้แล้วโอ้ยไม่แน่ใจวันนี้น้องเมย์สวยมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะธนูเดชเองครับผมขอบคุณวันที่บอกมีอ้ายด้วยนะจ๊ะสวัสดีพี่เถียนด้วยนะคะบอกว่ากำลังนั่งรถฟังในรถพอดีเลยติดตามตลอดครับนะคะสวัสดีพี่สาธิตนะจ๊ะบอกว่าคิดถึงน้องเมย์ทิชาตัวจริงหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ค่ะพูด ตัวปลอมค่ะ AI ปัดโถคุณพี่ขนาดนี้ละไลฟ์มาขนาดนี้แล้วมันก็ตัวจริงเสียงจริงใช่นะสวัสดีน้องไบรท์ด้วยบอกว่าบ๊ายบายค่ะได้เลยค่ะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยววันจันทร์เจอกันนะจ๊ะวันจันทร์เจอกันอายุหนูก็จะเพิ่มขึ้นน้องไบรท์เหมือนแบบตื่นเต้นวันเกิดตัวเองอ่ะน้องไบรท์เป็นพี่ไม่ตื่นเต้นเพราะว่าพี่กลัววันเกิดมากพี่ไม่อยากอายุเพิ่มขึ้นแต่น้องไบรท์ดูเหมือนแบบว่าอยากโตขึ้น เดี๋ยวนี้เขาแบบเฮ้ยไม่เอาไม่บอกเออแล้วยิ่งเด็กเจนใหม่ๆอ่ะหวงความเป็นส่วนตัวมากจะไม่ยอมบอกเลยว่าวันเกิดตัวเองวันไหนวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรจะแบบปิดกั้นเลยอันนี้แปลกเหมือนกันนะเออมันเป็นเจนรุ่นใหม่แล้วก็สังเกตเลยว่าจะไม่บอกตัวตนของตัวเองเลยในโลกโซเชียลจริงๆมันก็ดีนะคะมันในเรื่องของมิจฉาชีพต่างๆเพราะถ้าเขารู้วันเกิดวันเดือนปีเกิดตัวเองใช่ไหมสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาคือมิจฉาชีพจะเดารหัสของเราได้หรือแม้กระทั่งโทรไปปิดบัญชีเราอะไปอายัดอ่ะเขาส่วนใหญ่ธนาคารก็จะถามใช่ไหมว่าเลขบัญชีอะไรคะบางทีมิจฉาชีพเขารู้อยู่แล้วเนาะไปอันนี้แล้วก็บอกวันเดือนปีเกิดตัวเองเนี้ยเขาก็จะถามวันเดือนปีเกิดอะไรคะอ้าวรู้ซะอย่างนั้นนะคะอันนี้ต้องระวังนะเออจริงๆนะคะอ่ะในช่วงเพื่อนเพลงหวานนะคะทิ้งท้ายวันนี้ค่ะดีจะฉันดีใจที่มีเธอนะคะ

0: แนะนำเข้ามาด้วยก็ต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ด้วยนะคะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมธิชาแล้วค่ะต้องลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันจันทร์นะคะช่วงเวลาเที่ยงคืนจนถึงตีสองเวลาดีเวลาเดิมเลยนะคะสำหรับชาวมหานครคนนอนดึกนะแก้วหนึ่งใบใส่ความห่วงใยหนึ่งช้อนความคิดถึงอีกหนึ่งก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ธอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
1: พาวซ่า
2: ครับสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะในช่วงของฮิตมาราธอนพาวซ่าเลาซ่าลองไลฟ์โกพลัสนะครับสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนะครับกราบสวัสดีครับผมเป็นปุ้มพวงมาเจอกันนะครับตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสามเอ้ยสี่เพลงสี่ขอแนะนำเพลงกันก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นนักร้องมานอกของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับสี่ปีที่คอยนะครับพี่ดวงตาคงทองหนาวแสงนีออนครับพิตกตันชลดาจบสานนะครับจากพี่นุชวิลาวันนั่นเองนะฮะจัดไปทั้ง3เพลงครับผมทักทายครับไปทาง SMS ครับ468940นะฮะสวัสดีทุกท่านที่ส่งข้อความกันมาแล้วก็ทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95นะครับพี่สังสุราษฎร์พี่ปราณีตครับพี่สมโชคสวัสดีครับมาแล้วพี่สมโชคปล่อยมุกอีกแล้วนะฮะบอกว่าถามครับซุปเปอร์ฮีโร่คนใหม่ที่คนไม่ชอบมากที่สุดนะครับเอออะไรก็กีตาร์ทอนะครับมุกนี้ได้ไหมครับอ๋อหมายถึงเทพเจ้าทอใช่ไหมเทพเจ้าจอลูกของโอดินใช่ไหมฮะอันนี้ก็มันต้องเขาเรียกว่ามันต้องเป็นคนที่รู้ลึกเกี่ยวกับเขาเรียกว่าจักรวาลมาร์เวลใช่ไหมฮะเออต้องประมาณนี้นะครับอันนี้อาจคนอื่นอาจจะไม่เข้าใจนะพี่สมโชคนะสวัสดีครับพี่สุมาลานะครับสวัสดีเจ้าสวัสดีพี่สังสุราษฎร์นะครับพี่จริยาทักทายครับผมแล้วก็สวัสดีครับพี่ประสิทธิ์นะฮะป้าลินไอ้กว้างไอ้มิชัยทักทายครับพี่นิโคพวงสุวรรณนะครับทักทายครับผมตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่ออีกสักหนึ่งเพลงหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหาน้องแป้งครับน้อง

0: รอรับสายอยู่ครับเบอร์เดิม02-248-1366นะครับตอนนี้เราไปฟังเพลงนี้กันในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับผมนี่เลยครับสบู่ลามาโซนมีซาเฟอร์ 2.5% ชุดลดแบคทีเรียเชื้อราผิวขั้นและกลิ่นกายครับไปฟังเพลงนี้กันต่อเลยหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหาน้องแป้งนะฮะ02-248-1366นะครับเดี๋ยวเราจะมารับสายกันหน้าใหม่แล้วก็มาพูดคุยกันมาขอเพลงกันครับจัดไปครับผม
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: กลับมานะฮะในช่วงของสายชิลฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมครับใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะครับผมจัดไปคาถาคุณแผนแต่ว่าเป็นแนวสามช่านะครับจากน้องการทัศนะนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันต่อเลยหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีจ้าน้องเพชร
1: พี่วันวิสาสบายดีนะครับพี
2: ่สบายดีไม่ได้คุยกับน้องเพชรนานเลย
1: นานมากๆเลยนะครับแล้วแถวสุโขทัยช่วงนี้ฝนตกไหมครับพี
2: ่วันนี้ตกบ่ายสองแต่ตกไม่เยอะก็พอเย็นขึ้นมาหน่อยนึง
1: สบายๆเนาะ
2: จ้า
1: ได้ครับแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับ
2: พี่อยากฟังเพลงดอกชะบาสีแดงของน้องลูกตาลนะคะ
1: ได้ครับผมเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
2: มอบให้กับหนุ่มหนองแต้แล้วก็นกสุพรรณแล้วก็หนุ่มลำปางแล้วก็เอฟซีเจ้าห้าทุกคนที่ฟังอยู่เลยนะแล้วก็ให้น้องหลังไมค์ด้วยน้องหลังไมค์ใครนะ
1: น้องแป้งครับวันนี้ครับ
2: น้องแป้ง
1: ใช่ครับผม
2: อย่าไปแปลกใจทีนี้ก็ไม่ใช่น้องแป้ง
1: เข้าใจเข้าใจแต่ว่าหลังจากวันนี้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าแหละเป็นน้องกวางละเป็นน้องกวาง
2: จ้าๆแล้วก็ให้พิเศษให้น้องเพชรเลยนะ
1: ขอบคุณมากๆเลยนะครับพี
2: ่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันนะครับพี่สวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับผมนะครับพี่วันวิสารจากสุโขทัยในช่วงของสายชิลฮิวใจครับไปฟังเพลงนี้กันต่อเลยนะครับผมดอกชะบาสีแดงครับลูกตาลชนฤชานะครับ

ับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำวิคัพอัพไซให้อร่อยเกินครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

จบไปนะฮะรอยยิ้มนักสู้นะครับพี่เสกโลโซนี่จัดไปนะครับก่อนอื่นนะฮะก็ต้องขอกราบสวัสดีครับไปถึงพี่มิสเตอร์เอ็ดดี้นะครับบอกว่าโคราชเหงามากๆเลยนะครับนี่มือสั่นไหมฮะสวัสดีครับไปถึงพี่ปุ๊กเกษณีนะฮะเวรี่กู๊ดสวัสดีครับผมน้องลิซ่านะฮะสวัสดีครับกำนันแดงบอกว่ามาดูซิมีใครบ้างนะฮะพี่อ้อมสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่ทุ่งบ้านไร่นะครับสวัสดีพี่จรัสครับสวัสดีไปถึงพี่ป้าลิ้นบอกว่าอวยพรวันเกิดให้แฟนหน่อยนะครับชื่อต้อยนะครับขอเพลงยาใจคนจนนะครับขอบคุณมากๆครับขอให้พี่ต้อยมีความสุขมากๆคิดอะไรให้สมหวังดังปรารถนานะครับผมสวัสดีครับพี่สุนิสาครับพี่วริรวิกรนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สุมาลาครับสวัสดีพี่นุ่นวัยรุ่นยุค90นะฮะสวัสดีครับผมบอกว่าฟังเพลงนี้แล้วอยากชวนน้องแพทริกไปเที่ยวพัทยาเลยนะครับพัทยานะช่วงนี้ก็กำลังฮอตเลยนะฮะตอนนี้ครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันผมก็มีเรื่องของสุขสกินนะครับสบู่สมุนไพรที่ผลิตจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดครับช่วยในเรื่องทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกทั่วร่างกายล้างหน้าได้สระผมได้เป็นสูตรเด็ดสด

0: ขึ้นมีฟองเยอะมาพร้อมกลิ่นหอมอโรมาดอกไม้ไทยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันโปรพิเศษครับซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมฟรีครีมอาบน้ำแร่ชนิดซอง10มิลลิลิตรนะครับ8ซองพร้อมถุงตีฟองอีก8ชิ้นนะครับราคาเพียงแค่999 บาทค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทนะครับสนใจสั่งซื้อครับโทรเลยครับ02-114-3990นะครับหรือว่าแอดไลน์ได้ที่ @shopmania นะครับผมอ่ะไปฟังเพลงกันต่อครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหาน้องแป้งนะฮะ02-248-1366ครับ
1: เพื่อชีวิตเห็นเป็นหัวใจ

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ปุจฉาเติมน้ำมันผิดชนิดต้องทำอย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: วิสัชนาห้ามสตาร์ทรถควรเรียกรถยกและนำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถเพื่อถ่ายน้ำมันออกจากระบบทันทีเพราะน้ำมันที่ไม่ตรงกับประเภทเครื่องยนต์อาจทำให้ระบบเชื้อเพลิงและเครื่องยนต์เกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: กราบสวัสดีนะครับในชั่วโมงที่2ครับยังอยู่กับผมครับเพชรพุ่มพวงนะฮะยินดีรับใช้เหมือนเดิมเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับผมตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปทักทายทาง Facebook Live กันก่อนนะครับสวัสดีครับไปถึงพี่นุ่นไปรุ่นยุค90พี่นุ่นกฤษพรป้าลินนะครับสวัสดีครับผมไอ้กว้างนะฮะพี่จรัสนะครับพี่สุมาลาพี่มิสเตอร์เอ็ดดี้นะครับบอกโคตรเหงามากๆเลยนะพี่คณิษฐานะครับพี่สันทัศน์สวัสดีครับผมพี่นันทาทุกท่านนะครับพี่อาทิตย์ด้วยนะครับสวัสดีครับผมพี่ปิยะพงษ์สวัสดีครับบอกว่ามารายงานตัวหายไปนานเลยนะฮะผมเที่ยวอยู่หาดใหญ่สงขลามาอยู่ที่สมุทรปราการนี่ชอบเที่ยวไปทั่วประเทศไทยนะครับ

0: ันนี้ดีมากๆนะครับเพราะว่าจริงๆนะประเทศไทยของเราเนี่ยมีที่เที่ยวเยอะมากๆนะครับหลายๆท่านที่ชอบแบบเขาเรียกว่าชอบเดินทางใช่ไหมครับอยากเที่ยวไม่หมดเลยจริงๆนะครับประเทศไทยมีอะไรอีกเยอะมากๆเลยนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลย1สายพร้อมแล้วนะครับไปรับสายกันเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณแซมนะ
1: ครับ
0: คุณแซมโทรศัพท์มาจากแถวไหนวันนี
1: ้ประจวบครับ
0: จากประจวบรับฟังชัดเจนนะ
1: ชัดครับ
0: อยากฟังเพลงอะไรครับวันนี้ครับ
1: เอาที่บายใจของบ่าววีครับ
0: เอาที่บายใจของบ่าววีนะครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
1: ไอ้เจี๊ยบแล้วก็น้องแป้งใช่ป่ะน้องใหม
0: ่ได้เลยนะครับผมอ้าวแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับยังไม่หลับไม่นอนเนี่ยเวลานี
1: ้นั่งฟังเพลง
0: นั่งฟังเพลงสบายๆเนาะ
1: ครับ
0: ครับได้เลยครับผมอ่ะป่ะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะครับจำสโลแกนได้เน
1: าะพี่จะนำดิ
0: โอเคโอเคได้เลยครับอ่ะน้ำพริกเผาพันท้าย
1: น้ำพริกเผาพันท้าย
0: หนักเครื่อง
1: หนักเครื่อง
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: ครับผมแค่นี้ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากๆครับคุณแซมครับอ่ะเดี๋ยวจัดเพลงนี้ให้ฟังนะ
1: ครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: คร
0: ับครับผมนะครับคุณแซมจากประจวบนะฮะเอาที่บายใจจากพี่บ่าววีครับ4เพลงครับจัดให้ฮะในช่วงของพาเรตเพลงฮิตครับเริ่มต้นกับเพลงนี้ดีกว่านะครับผมขออนุญาตยกเพลงนี้ไว้เป็นเพลงที่4แล้วกันเริ่มต้นกับบทเพลงที่ของพี่ใหม่ไทยนะครับน้องมากับคำว่าใช่ครับ4เพลงครับจัดไป

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: กลับมานะครับผมนะฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตครับจัดไป4เพลงครับน้องมากับคำว่าใช่นะครับบทเพลงจากพี่หมายไทยใจตะวันนะตอนนั้นนะฮะแล้วก็เธอเคยอยู่ตรงนี้นะครับเสือสองเลเอาที่สบายใจนะครับพี่ไผ่พงศธรเอาที่สบายใจพี่บาวีตามคำขอเลยนะครับ

ทักทายครับพี่จันเพนแล้วก็สวัสดีพี่ไฟสีนะครับพี่นันชาสวัสดีครับผมพี่ยายออสสามย่านพี่ธนกรสวัสดีครับสวัสดีพี่สุดารัตน์

0: พลงอะไร
1: เดี๋ยวนะอยู่ไหนเอ้าขอบคุณครับแป้งครับวันนี้แหละฮะวันนี้วันศุกร์ใช่ไหมวันศุกร์เข้าวันเสาร์นะครับวันนี้เท่ากับวันที่เพลงที่สองนะฮะนี่ฮะคนแพ้เครื่องแบบนะครับบทเพลงจากคุณอาดำรงวงทองครับสังกัดอิสระคำร้องทำนองโดยอาจารย์ยุทธพลกล้าสงครามเรียบเรียงโดย AI โอ้โหเรียบเรียงโดย AI เลยนะฮะเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนเดี๋ยวเราไปฟังกันนะครับในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้าน2ครับไปฟังเพลงกันต่อเลยจ
2: อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะครับผมท้ายชั่วโมงก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158เพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับทิ้งรักลงแม่น้ำครับ Why Not 7ครับสวัสดีครับไปถึงพี่สาวครับสวัสดีพี่จุ๊บแจงครับพี่จิรวรรณครับพี่นันทาพี่นุ่นกฤษพรนะครับสวัสดีครับผมขอเพลงหมากเกมนี้จากวงอินคานะฮะจัดไปนะครับทักทายครับไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะฮะสวัสดีครับไปถึงพี่มาริวันครับพี่จิรวรรณพี่นันทานะฮะแล้วก็ใครอีกขอดูสินะฮะพี่สันทัศน์นะฮะสวัสดีครับพี่เกษมครับกำนันแดงพี่บรรเทาสวัสดีครับผมสวัสดีพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่2นะครับพี่สาวขามทักทายนะครับผมพี่จิรวรรณสวัสดีครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยนะฮะหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาครับเบอร์เดิมฮะ02-248-1366นะครับไปฟังเพลงนี้กันต่อเลยในช่วงของเพลงหวานครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: บเวลาความคิดโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกผมสีทอง
7: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้

0: กลับมานะฮะในชั่วโมงที่3นะครับผมในช่วงของมานครออนไลน์ฮิตนะครับจัดไป2เพลงไม่ว่าจะเป็นเพลงฮักฮักนะฮะแล้วก็พอได้เสียวนะครับเป็นเวอร์ชั่นของน้องเนสพอนำนาดนะครับผมเพลงนี้กำลังดังนะช่วงนี้นะครับทักทายครับไปถึงพี่สุภัทรานะฮะทักทายครับผมพี่สาวครับพี่บุษยาพี่นุ่นกฤษพรบอกว่าดีเจอยากเสียวเหรอคะพอได้เสียวนะอืมบอสานโอ้ยตายแล้วนะพี่นุ่นนะพี่นุ่นสวัสดีครับพี่โอ๋พี่ยายออสสามย่านนะครับสวัสดีครับพี่รัชนีครับพี่อารมณ์ครับพี่กล้วยทอดขาเลาะสวัสดีครับบอกว่าสวัสดีใจน้องเพชรครับทานกาแฟหรือยังยังครับเพราะว่าถ้าผมทานตอนนี้นะหลับอีกทีก็นั่นแหละฮะช่วงบ่ายๆประมาณนั้นเดี๋ยวจะนอนไม่พอนะครับแล้วก็สวัสดีพี่สาวขามพี่นันทาครับพี่จิรวรรณครับพี่จุ๊บแจงนะครับสวัสดีพี่มลิวรรณทักทายครับทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับพี่จรูนครับพี่อนงครับพี่ชาญนะครับผมจากอำเภอคีรีรัตนิคมนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะครับในช่วงของเพลงฮิสตอรี่ต้องขอกราบขอบพระคุณครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับไปฟังเพลงกันต่อเลยอีก2เพลง
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: สองเพลงจบไปนะฮะมีเพลงอ้ายนะฮะจากนัดดาวนะครับแล้วก็สายตาอ่านกินจากน้องกวางจิรพันธ์นะครับสวัสดีครับไปถึงน้องเสือในที่แพดเผานะครับบอกว่าทางนี้อ่านกินพี่เพชรจนอิ่มแล้วนะครับว่าซ่าน น้องแสงแดดนะน้องแสงแดดพี่สันทัศน์นะครับสวัสดีครับสวัสดีไปถึงพี่นุ่นกฤษพรนะฮะน้องแสงแดดบอกว่าพี่เพชรร้องเพลงประจำที่ร้านเยลโล่หรือเปล่าคะนะครับถามว่าประจำไหมก็ไม่เชิงนะครับเพราะว่าก็ไปร้องเพราะว่าเรารู้จักกับเจ้าของร้านอยู่แล้วนะครับก็ไปสนุกสนานกันนะครับประมาณนั้นมากกว่านะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่วันนี้

นะครับพี่นิ่มสวัสดีครับพี่หนุ่มดอยหวดนะสวัสดีครับไปถึงน้องบอลเฮลซิงน้องบอลเฮลซิงเป็นญาติกับแวนเฮลซิงใช่ไหมฮะบอกว่าขอเพลงอกหักพ่อรักเมียจากเสียเรียงเยลโล่นะครับวาสันวาสันนะฮะโอ้ยสุดยอดจริงๆนะฮะสวัสดีครับพี่บุญเรียนครับพี่วิวัฒน์เอ็นทีนะฮะสวัสดีครับผมตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะอีก3เพลงสบายๆจะสบายขนาดไหนจะเป็นเพลงอะไรบ้างนะครับไปฟังเพลงกันเลยครับ

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: ครับผมนะฮะในช่วงของมหานครแฟมิลี่ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะกาแฟขาวช่องเต็มความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลขาวช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณแล้วคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158และเมื่อเสมหะกวนคออาคารไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองนะครับ3เพลงจบไปมีคิดถึงบ้านเกิดนะครับจากคุณอาเอกชัยศรีวิชัยนะครับแล้วก็3หัวสามชาครับพี่คัทยามารสีมาแล้วน้ำใจครับพี่ก๊อฟจักรพันธ์เป็นเพลงแนวสบายๆฟังแล้วผ่อนคลายหลับสบายในวันศุกร์ทักทายครับไปถึงพี่อัมพันธ์นะฮะสวัสดีพี่ไรวิภาครับพี่สำรวยครับพี่ดวงใจในกาชิมานะครับโอไฮโอกาไซมัสสวัสดีตอนเช้าที่โตเกียวญี่ปุ่นนะครับทักทายครับผมสวัสดีครับไปถึงพี่สุภัตรานะครับพี่บุญเรียนครับพี่อุดรครับโดยสบายดีเด้อนะครับเป็นพี่น้องจากสปป.ลาวใช่ไหมครับพี่กันกล้วยทักทายนะครับสวัสดีพี่นุ่มกฤษพรพี่เยเฮอร์นะฮะวัดดีกับป้อมนี่แล้วก็สวัสดีครับไปถึงทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันครับพี่จันทราด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับขอบคุณอีกสักรอบนึงแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันเลยครับ
4: มหานครFamily
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

0: ารย์ท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
1: ยังไงอะ
0: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อๆหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

กลับมานะฮะในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับจัดไปบทเพลงเมื่อสักครู่นี้นะฮะจากปรางทิพย์นะครับการละครั้งหนึ่งนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะฮะช่วงนี้น้องปรางเขาท้องโตแล้วนะครับใกล้และนะฮะอีกไม่กี่เดือนนะครับอ่ะก็สวัสดีครับไปถึงพี่สาวขามนะฮะสวัสดีครับสวัสดีพี่นุ่นกฤษพรสวัสดีครับผมแล้วก็อะไรนะฮะพี่อัมพรครับลุงต๋อยน้องแสงแดดสวัสดีครับสวัสดีพี่บุญเรียนสวัสดีไปถึงพี่อนันต์พี่อุดรนะครับโดยสบายดีนะครับพี่หนูเพียรทักทายนะครับพี่พิทวัฒน์ด้วยนะครับพี่สำรวยครับพี่รวิภาครับพี่ดวงใจครับพี่บุญดีที่รับสูงนะฮะสวัสดีทักทายทุกท่านนะครับวันนี้เวลาของผมหมดลงแล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่วันจันทร์เวลาเดิม14:00 ถึง 17:00กับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งพุ่มพวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

ั่วไทยสบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้

0: ดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบา

อรุณสวัสดิ์สวัสดียามเช้าที่ LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาขอต้อนรับพี่น้องที่เคารพเข้าสู่รายการข่าวจริงข่าวตรงกับแหม่มบุรีรัตน์สามัตถิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพลทิพย์รับฟังได้ทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศแล้วก็รับชมความขี้เหร่ของดีเจแก่ๆที่แอปพลิเคชัน MCOT Connect จะได้เห็นดีเจคนตรงไปตรงมาอ่านข่าวอย่างจริงจังนะคะจริงคุณผู้ฟังนะถ้าพี่น้องที่เคารพที่ติดตามรับชมรับฟังขอให้มั่งมีสีสุขสันต์สดใสมีเงินมีทองคลองไว้ในกระเป๋าความสุขมีแล้วขอเมตตาค่ะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หน่อยได้ไหมจ๊ะเสียงสองมาเชียวสวัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์คุณอัมพรโสสะขึงคุณบ่ใช่แปลว่าไม่ใช่คุณวันดีสุสิคงคุณสมพรคุณสุนิสาคุณสมใจแซ่ตั้งคุณโจลีคุณสอนจินดารัตแหมทักทายกันเป็นแถวเป็นแนวแล้วก็ต่อด้วยเอ้าหายไปไหนข้อความของดิฉันกลับมาก่อนอย่าสร้างความลำบากใจให้กับแฟนๆของดิฉันนะจ๊ะนี่กลับมาแล้วนะคะคุณเหมันที่ผ่านพ้นไปอร่อยทุกอย่างโอ้พอถึงตรงนี้พี่แหม่มวันนี้มีอะไรอร่อยถามด้วยนะมีค่ะวันนี้อร่อยแน่นอนไม่ต้องกลัวนะคะสวัสดีค่ะคุณสรัญญาเสือซิลคุณสุทัศน์มณีโชคคุณจำลองมีพรหมดีคุ้มดวงคุณพระพลอยอัมพรัตน์คุณทวินันรุ่มจิตคุณจินดาดวงใจสวัสดีจ้าอรุณสวัสดิ์ทุกท่านนะคะที่ยังไม่ได้ทักเดียวรอสักครู่จ้านี่พี่น้องมาดูเรื่องพยากรณ์อากาศก่อนนะคะประเทศของเรามีการพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนเลยค่ะว่าไทยตอนบนมีฝนหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานรวมถึงภาคตะวันออกด้วยนะคะจากเหตุนี้จึงต้องเฝ้าระวังในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านตากเพชรบูรณ์บึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีนครนายกและตราดอ้าวพูดถึงตราดเจสุวันนี้ระวังฝนนะจ๊ะช่างแจ้วระวังฝนด้วยเนอใส่มงใส่หมวกแล้วก็กางร่มด้วยนะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่เป็นหวัดทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ขอให้วางแผนการใช้ชีวิตรวมถึงการเดินทางในช่วงเวลานี้อย่างระมัดระวังส่วนพายุที่ชื่อว่าโซเดลนะจะเคลื่อนตัวเข้าใกล้เกาะไต้หวันโดยที่ไม่ได้มุ่งหน้ามาทางไทยเพราะฉะนั้นมันก็เป็นแค่หางๆมาก็เท่านั้นเองนะคะเอาทักต่อพี่น้องทักทายคุณไพศาลหวังผลคุณสมชายไทยประณีตคุณเปี๊ยกข้าวเหนียวปิ้งอยากกินข้าวเหนียวปิ้งที่มันเป็นไส้บ้านดิฉันที่ภูเก็ตเขาเรียกเป่าลังคือข้าวเหนียวที่เป็นสามเหลี่ยมนี่แหละปิ้งแต่ไส้ข้างในมันจะเป็นมะพร้าวเรียกเป่าลังนะสวัสดีค่ะคุณยายไวปิ้งดิฉันเป็นอะไรอะ สวัสดีค่ะคุณพิบูลวันสุขคุณสายันพิมพ์กำยาคุณชูชาติสุวรรณศรีคุณสะอาดกินมนทานี่ทักกันเสร็จแล้วก็มาถึงคำถามไม่ใช่คำถามคำตอบว่าวันนี้รับทานอะไรดีในช่วงของผู้ประสบภัยความหิวบายแหม่มบุรีรัตน์นะคะยำขนมจีนดีกว่าง่ายดีขวัญใจสายแซ่บสายนัวอุ้ยคุณผู้ฟังทำง่ายนิดเดียวประหยัดแต่รสชาติอลังการน้ำปลาต้มสุกนะเทลงไปในชามชามใบโตๆนะกะละมังน้อยก็ได้นะแล้วจากนั้นก็ตามด้วยน้ำตาลปี๊บเอาน้ำปลากับน้ำตาลปี๊บคนให้ละลายเข้ากันหอมน้ำลายจะหยดเออนะเช็ดมุมปากให้ดีพริกป่นใส่ลงไปพริกป่นพริกขี้หนูซอยตามลงไปใส่ไปตามความแซ่บตามฝีมือฝีปากของแต่ละคนแล้วต่อด้วยน้ำมะนาวน้ำปลาน้ำปลาไม่ต้องเยอะนะคะพอเรียกกลิ่นหอมของน้ำปลาก็พอคนไปอีกหน่อยนึงขนมจีนสัก2จับปลาทูทอดแกะเนื้อถ
ั่วฝักยาวซอยต้นหอมซอยคลุกให้เข้ากันนะชิมรสเผ็ดเปรี้ยวเค็มหวานไปปลายหวานนี่ต้องไปปลายเลยนะคะพอได้ใจดีแล้วก็ตักใส่จานโรยด้วยเมล็ดกฐินสักกำมือหนึ่งพร้อมรับทานแล้วจ้าน้ำลายไหล คุณว่างเป็นไหมอ่ะดิฉันนะทำกับข้าวทีไรนะเมนูนี้นะน้ำลายไหลอ่ะมันจะหอมกลิ่นปลาร้านัวๆไงแต่ต้องเป็นปลาร้าต้มสุกนะมันจะได้ดีกับสุขภาพตับไตไส้พุงเรานะแต่ถ้าเป็นแบบดิบไม่ควรนะคะมันเป็นอันตรายกับสุขภาพแค่นั้นแหละคุณผู้ฟังแล้วก็รับทานเข้าไปทานเมนูยำขนมจีนเนี่ยนะคะป้องกันโรคกระเพาะได้เพราะว่าเรามีอะไรลงไปรองในท้องแล้วไงแต่ว่าไม่รับประกันกระเพาะคลาก อันนั้นกินเยอะมันเพลงนี้มาเลยนะคะเกี่ยวข้องกับขนมจีนนะคุณรุ่งเพชรแหลมสิงห์ขับร้องอะขนมจีนน้ำยานี่แหละนะถ้าเป็นคนอายุระดับหนึ่งอะจะรู้ตัวละครในเนี้ยว่าคือใครยังไงที่ไหนแต่ต้องมีอายุระดับหนึ่งนะเด็กรุ่นใหม่นี่ไม่มีทางเข้าใจได้พักสักครู่ค่ะ

ึงช่วงของรู้ทันไม่เป็นเหยื่อนะคะโอ้ยเราแสนจะฉลาดคุณผู้ฟังอยู่ที่22ปีลูกทุ่งมหานคร RTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะอั้นพี่น้องคะพี่น้องเคยเติมน้ำมันไหมเติมอยู่แล้วจะเป็นมอเตอร์ไซค์ก็ต้องเติมจะเป็นรถยนต์รถกระบะเติมหมดแหละแต่พี่น้องคะขอทักก่อนสวัสดีค่ะคุณสุภาพรนิ่มละมุนคุณสุนาฏประกอบยาคุณสุนันทาเกาะน้ำใสคุณอุทุมพรหนูน้อยคุณสรารัตน์หมัดสันคุณจินตนากล่ำเพียรคุณประกายแสนกล้าคุณนิคมคุณนงลักษ์เกื้อสมบรกิจคุณกนกนันระงับภัยทักแค่นี้ก่อนวันนี้ทักเยอะไม่ได้ข่าวเยอะจริงพี่น้องนะคะถามว่าเอ้ยรู้ทันไม่เป็นเหยื่อตรงไหนเมื่อกี้เกินไว้แล้วก็แหมกลับไปทักคืออย่างนี้ค่ะเวลาเข้าไปในปั๊มน้ำมันอ่ะบางคนก็ใช้เงินสดบางคนก็ใช้มือถือโอนเงินใช่ไหมแต่บางคนค่ะก็ใช้บัตรเครดิตคราวนี้พอเติมน้ำมันเสร็จก็ให้บัตรเครดิตเด็กปั๊มก็รูดครั้งแรกก็หนึ่งปึ๊ดครั้งที่สองก็รูดไปอีกหนึ่งปึ๊ดคือตั้งใจโกงเต็มที่นะคะรูดเนียนะบัตรเครดิตนะคะไม่ได้รูดครั้งเดียวตามยอดจ่ายจริงเข้าปั๊มน้ำมันแต่รูดเบิ้ลจับได้คาหนังคาเขาเขาก็จะบอกว่าไม่ได้ตั้งใจเผลอจ้ะเมาแดดอันโทษแดดอีกเพราะครั้งแรกเนี่ยบัตรไม่ให้ตัดเงินแต่ข้ออ้างแบบนี้เนี่ยนะคะฟังไม่ขึ้นยอดทั้งสองครั้งเนี่ยไม่ใช่ตัวเลขเดียวกันคนละตัวเลขเหตุที่เกิดนั่นก็คือมิตรเด็กปั๊มเนี่ยเขารับเงินสดจากลูกค้าก่อนหน้านะแล้วสมมุตินะรับ200แล้วก็มารูดเกินกับลูกค้าคนหลังเพื่อเอาเงินสดยอดแรกอะเข้ากระเป๋าแล้วก็เอาเงินจากบัตรเครดิตของเราตอนจ่ายปั๊มครั้งที่2เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเข้าปั๊มต่อไปนี้ต้องมีสติไม่ใช่อยู่บนรถเปิดฝาเติมน้ำมันเสร็จแล้วก็นั่งเล่นมือถือไม่ได้นะคะต้องดูด้วยนะคะว่าเวลาเราลิงก์ผูกลิงก์เขาเรียกว่าผูกลิงก์จากบัตรเครดิตเนี่ยมาที่มือถือเป็นยังไงนะคะไม่เล่นนะแล้วก็ถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังห้ามทำเด็ดขาดแต่บางข้อเนี่ยดิฉันก็ทำไปแล้วนะด้วยความโง่ของดิฉันเนี่ยนะดิฉันก็เลยมาเตือนพี่น้องว่ารู้ทันก็จะไม่เป็นเหยื่อนะคะ1ห้ามไม่ให้ใครยืมเงินเด็ดขาด2ห้ามเซ็นค้ำประกันถ้าจะต้องเซ็นค้ำประกันให้คิดว่าเอามือไปจุ่มอึหมาซะยังดีกว่าเซ็นค้ำประกันเพราะว่าเวลาเซ็นค้ำประกันแล้วเกิดเรื่องนี้โอ้โหมันยืดยาวนะถ้าเราเอามือไปจุ่มอึหมาขี้หมาเนี่ยนะล้างเสร็จมันก็จบอะแค่ขยักขยแยงแค่นั้นเองแต่ถ้าเซ็นค้ำประกันนี่ยาวเลยพี่น้องขึ้นโรงขึ้นศาลโอ้ยหัวโมโหหมุนถัดไปค่ะห้ามให้ยืมรถยืมปืนยืมบัญชีธนาคารยืมบัตรเครดิตยืมชื่อเปิดเบอร์มือถือที่สำคัญที่สุดห้ามโอนถอนเงินต่อเงินแทนใครเด็ดขาดแล้วก็ห้ามผ่อนบ้านผ่อนรถจ้าละพัดจะผ่อนเนี่ยหรือทำสัญญาแทนรวมถึงห้ามผ่อนบ้านในชื่อของคนอื่นอ่ะทั้งหมดเนี่ยนะคะผ่อนบ้านชื่อคนอื่นไม่ทำผ่อนรถชื่อคนอื่นไม่ทำแบบนี้นะคะแล้วก็สุดท้ายอีกข้อหนึ่งห้ามเหมือนกันห้ามรับฝากของเวลาเดินทางไปไหนๆต่อมิไหนๆไม่ว่าจะขึ้นรถบัสขึ้นรถไฟไม่รู้เขาให้เราหิ้วอะไรไงและอีกข้อหนึ่งห้ามให้ยืมบัตรประชาชนโอ้ยอันเนี้ยดิฉันโดนกับตัวเลยนะคะบังเอิญโชคดีวันนั้นเนี่ยดิฉันเนี่ยเก็บบัตรประชาชนไว้ในรถก็มาแต่ตัวนี่แหละมาทำงานนะคะคนคนนี้ก็พุ่งเข้ามาเลยบอกขอยืมสำเนาบัตรประชาชนหน่อยแล้วเดี๋ยวจะให้เซ็นเลยดิฉันก็บอกว่าอ๋อไม่ได้พกบัตรประชาชนมาแต่ก็ไม่ได้บอกว่าไว้บัตรที่ไหนก็ถามเขาจะเอาไปทำอะไรอะไรประมาณนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าถ้าไม่มีสำเนาบัตรพกตัวคุณผู้ฟังนึกออกมั้ยใครจะมีสำเนาบัตรพกติดตัวใครจะไปซีหรอกบัตรประชาชนพกติดตัวง่ายๆแค่นี้เองนะคะแล้วเขาก็บอกว่าถ้าไม่มีเอาบัตรมาเอาตัวจริงมาเดี๋ยวไปซีหรอกข้างหน้าแล้วก็จะเอามาคืนแล้วก็จะให้เซ็นดิฉันก็ตั้งสติแล้วก็บอกว่าไม่มีโอ้โหพอบอกไม่มีเท่านั้นแหละคุณผู้ฟัง
โอ้โหโกรธซะเล็ดดิฉันซะใส่ลายป้ายสีหาว่าดิฉันเป็นคนเถื่อนไม่พกบัตรประชาชนดิฉันก็กุมขมับอ่ะเออมุกมิจฉาชีพเดี๋ยวนี้นี่นะมีกันแปลกๆแปลกประหลาดมหัศจรรย์จริงๆอ่ะโอ้ยคุณผู้ฟังตั้งสติดีๆนะคะแล้วก็บัตรประชาชนเนี่ยเป็นเรื่องที่เราเนี่ยจะต้องพกอยู่แล้วเพียงแต่วันนั้นโชคดีไม่ได้ติดไม้ติดมือไปก็เท่านั้นเองถ้าติดขึ้นมาละกำลังรีบๆเนี่ยนะคะทำอย่างอื่นอยู่ยื่นให้เขาไปนี่คุณรู้ฟังเอ้ยความซวยมาเยือนชัดชัดนะคะนี่ระวังนะดิฉันโดนมาหลายข้อนะในเนี้ยที่เตือนไปเนี่ยนะคะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะ

ณท่านนายพลคุณสำรัญราศีทองคุณปุ๊ผู้หญิงคนนี้หวังดีเสมอคุณแหม่มกาละแมนครศรีนะคะแล้วก็ต่อด้วยคุณกฎหมายสมานทองคุณวราพันธ์พรลิขิตบุญรัตน์คุณชวีวันมีคำคุณพิสิทธิ์ศักดิ์จำปาทิพย์น่ารักทุกคนรวยด้วยแน่อันนี้ดิฉันพูดเองต้องอวยพรแต่ที่รวยรวยไม่ไหวแล้วนั่นคือชาวสวนมังคุดปักใต้โวยเลยค่ะบอกหลังเนี่ยไม่นานมาเนี่ยราคาเนี่ยนะคะดิ่งหนักเกรดดีที่สุดเหลือกิโลละ10บาทตกไซส์4ถึง5บาทเกรดดำไม่ต้องพูดถึงทิ้งได้ทิ้งไปเลยไม่ต้องไปเก็บนะคะไม่มีผู้รับซื้อสาเหตุจะเป็นจากอะไรชาวสวนต่างก็มึนไม่ทราบนะคะว่าเป็นเพราะอะไรกันแน่เพราะกระทรวงพาณิชย์คุยนักคุยหนาแถลงนโยบายเมื่อปลายเดือนที่แล้วอะบอกว่าตัวเลขมังคุดภาคตะวันออกคละเกตนะกิโลหนึ่ง45บาทย้อนแย้งกับมังคุดใต้ราคาดิ่งสวนน่ะด้านกรมการค้าภายในหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงตอนนี้ก็นิ่งสนิทไม่มีข่าวเลยส่งคนประสานงานมีไหมไม่มีผู้ประกอบการมาซื้อไหมไม่เจอห้างค้าส่งค้าปลีกก็ไม่มีมารับซื้อส่วนเรื่องการผกส่งออกนะคะก็เงียบกริบมีแต่พ่อค้าหน้าเดิมนั่นแหละเข้ามากดราคารับซื้ออ่าจะไปว่าเขานี่เลยเจ็ดสายการบินไฟเขียวเลยใครขึ้นเครื่องไฟเขียวผู้โดยสารโหลดผลไม้ฟรี10กิโลแต่โหลดใต้ท้องเครื่องนะคะรับกล่องฟรีเลยที่20ท่าอากาศยานทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นกระบี่อุดรสุราษฎร์ธานีอุบลราชธานีขอนแก่นนครศรีธรรมราชตรังพิษณุโลกสกลนครน่านนครนครพนมร้อยเอ็ดลำปางเลยนราธิวาสบุรีรัมย์แม่โสดระนองชุมพรและหัวหินเหล่านี้เนี่ยนะคะก็จะได้กล่องสำหรับไปแพ็คผลไม้ขึ้นเครื่องฟรีนะคะก็หวังค่ะที่จะกระจายผลผลิตแก้ปัญหาในเรื่องของผลไม้ล้นตลาดยกระดับโลจิสติกการเกษตรจะไปที่ไหนเหรออ๋อต้องซื้อตั๋วดิการบินไทยบางกอกแอร์เวย์เนาะแอร์ไทยแอร์เอเชียไทยไลออนแอร์ไทยเวียดเจ็ตแอร์แล้วก็อีซี่แอร์ไลน์นะคะตามนี้เลยนะคะ7สายการบินด้วยกันขายมังคุดมันก็ยากขายผลไม้มันก็เหนื่อยเนาะไปดูนี่ดีกว่าตำรวจพัทยานะคะตอนนี้เอาจริงเอาจังมากเลยออกตรวจกันอุตลุดวุ่นวายนะลุยจับทั้งสาวไทยต่างชาติที่เตร่ตามแนวชายหาดฟุตบาทถนนสาย2แล้วก็พื้นที่สาธารณะแล้วก็สำคัญไปกว่านั้นนั่นคือการรบเร้าชักชวนค้าประเวณีวันจะเสียภาพลักษณ์ของเมืองท่องเที่ยวผิดพรบป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีพ.ศ. 2539เอาอย่างนี้คุณผู้ฟังพรบตัวนี้เนี่ยนะคะผู้ค้าทั้งในซ่องนอกซ่องเอาตรงๆเลยคนไทยก็เอ้ยพูดทำไมไม่เห็นจะสุภาพเมืองไทยมีแบบนี้จริงๆแต่เราไม่ยอมรับความจริงอ่ะผู้ค้านะผู้ค้ากันนะปรับค่ะไม่เกินพันโอ้โหแล้วก็การปรับจริงอ่ะมันก็ไม่ค่อยมีส่วนใหญ่จะเป็นปรับเป็นพินัยนะคะแล้วก็กรณีที่อายุต่ำกว่า18ปีต้องไปค้าประเวณีผู้ที่เกี่ยวข้องก็จะมีความผิดตามกฎหมายค้ามนุษย์อายุเกิน15ปีแต่ไม่เกิน18จำคุก 1-3 ปีปรับ 20,000-60,000 แต่ถ้าอายุต่ำกว่า15ล่ะโอ้ยโทษก็หนักขึ้นจำคุก 5-20 ปีปรับ 100,000-400,000 แต่ถ้าซื้อเกินอายุ18เนาะแกละก็ไม่มีกฎหมายเอาผิดโดยตรงหากเป็นการสมยอมไปดูดิพ่อเราแม่เราผู้จัดหานี่แหละแม้บุคคลอื่นยินยอมแต่ตัวเองเป็นผู้จัดหาเป็นพ่อเราแม่เราแบบนี้มีโทษจำคุก 1-10 ปีปรับ 20,000-200,000 ผู้ดูแลซ่องอันนี้เป็นพวกป่าจำคุก 3-15 ปีปรับ 60,000-300,000 ผู้ปกครอง
พ่อแม่มีส่วนรู้

เห็นโฆษณาจัดหาลูกหลานค้าประเวณีรับโทษขึ้นเป็นพิเศษเพจดังของพัทยาก็บอกว่านี่จะทำอะไรเนี่ยนะคะให้คิดให้หนักเลยโดยเฉพาะผู้เป็นแม่เนี่ยเด็กลูกครึ่งเนี่ยนะคะกำพร้าพ่อถูกใครทิ้งบางรายก็เติบโตภายใต้การดูแลของสถานสงเคราะห์บางคนโตแล้วก็วนกลับมาทำงานตามแม่มันไม่ได้มีเพียงมิติชีวิตแม่และเด็กแต่สังคมก็ต้องหันกลับไปเมื่อความสัมพันธ์แบบนี้เนี่ยนะคะจบลงแล้วก็เกิดความผิดพลาดในเรื่องของการคุมกำเนิดเด็กจะได้รับการดูแลแบบไหนและมีหลักประกันชีวิตอย่างไรโบราณนานมาค่ะเขาเปรียบเปรยเนาะผู้หญิงขายบริการที่ยืนใต้ต้นขนุนน่ะมืดๆริมคลองหลอดอ่ะเขาก็เรียกกันว่าผีขนุนนี่เดิมเลยนะนานเลยนะส่วนแถวสนามหลวงเขาก็จะเรียกว่าผีมะขามการเวลาผ่านมาค่ะเป็นผีมะพร้าวเป็นคำเรียกนะคะหญิงบริการทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติที่ยืนเกาะกลุ่มกันใต้ต้นมะพร้าวริมชายหาดพัทยาคือเรียกกันตามสายพันธุ์ของต้นไม้หลักของย่านนั้นใช่ไหมแต่ถ้าชายขายบริการย่านวังสลานลมให้กับนักท่องเที่ยวราตรีแบบนั้นเรียกว่าหนุ่มขายน้ำส่วนคำถามของผู้ซื้อบริการเนี่ยจะเขาเรียกว่าสาวเช็คเลดี้บอยคือถามว่าผู้หญิงหรือว่าข้ามเพศมาน้องที่เขาเป็นข้ามเพศนะคะจากผู้ชายมาเป็นผู้หญิงเขาก็ลีลานะเขาก็จะพูดว่าเลดี้จากนั้นหยุดบอยแบบนี้เป็นต้นนะคะดิฉันก็เห็นบ่อยนะวันก่อนนู้นนะคะตำรวจก็ไปจับผีมะพร้าวที่พัทยาเกณฑ์ขึ้นรถสองแถวไม่ได้เอารถตำรวจมาหรอกเพราะว่ารถตำรวจก็รับไม่ไหวก็พากันไปสอนอตรงนั้นก็เป็นสพ.ดิสพ.พัทยาน้องๆก็ไม่ได้หลบหนีนะคะเพราะว่าสวมส้นสูงกันสูงปี๊ดส้นเข็มนะคะก็จุ่มลงทรายไงวิ่งไม่ไหวอะบอกเบาๆพี่ตำรวจคะหนูเข้าโครงการอเมริกันช่วยไทยพาสตำรวจปวดใจเลยค่ะพี่น้องจัด

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: ปุจจาขับรถเร็วทำให้กินน้ำมันมากขึ้นหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาใช่ความเร็วที่สูงเกินไปทำให้แรงต้านอากาศเพิ่มขึ้นส่งผลให้เครื่องยนต์ใช้น้ำมันมากขึ้นเพราะเครื่องยนต์ต้องสร้างกำลังมากขึ้นเพื่อเอาชนะแรงต้านดังกล่าวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3

ที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา

0: ปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
2: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง

0: โดยบุรีรัตน์สามัทยะ
1: สวัสดียามเช้ากันอีกครั้งในช่วงที่2ของรายการข่าวจริงข่าวตรงที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาต้อนรับพี่น้องที่เคารพกลับเข้าสู่รายการข่าวจริงข่าวตรงกับแม่มบุรีรัตน์สามัทยะลูกพระสุเมธและคุณนายพรทิพย์พี่น้องรับฟังได้ทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศแล้วก็รับชมทางแอปพลิเคชัน Mcot Connect เมตตากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับดีเจแก่ด้วยขี้เหร่ด้วยอ้วนด้วยเตี้ยด้วยดำด้วยพุงปิ้นสะดือก็จุ่นด้วยมีอะไรอีกล่ะช่วยเขียนมาหน่อย ทักทายพี่น้องก่อนเดี๋ยวพี่น้องงอนยังงอนนะสวัสดีค่ะคุณสิริเว้นวักพรคุณพยาวกลิ่นเกลาคุณวัยรุ่นสร้างตัวคุณลำพึงมณีเขียวคุณจำลองมีพรหมดีคุ้มด้วงคุณเหนื่อยก็พักเว้นวักไม่รักก็พอโอ้โหไม่รักกันได้ยังไงรักท่วมหัวใจนะคะสวัสดีค่ะคุณสนอใจเกลี้ยงคุณอารีคุณกันชัยสวัสดีนะคะแม่รักทุกคนรักนะคะจุ๊บจุ๊บแม่เว้นวักนานนี่คุณรู้ฟังการบริจาคเนี่ยนะคะนอกจากจะได้บุญใช่ไหมยังเป็นเทคนิคการวางแผนภาษีที่คุ้มค่าที่สุดโดยเฉพาะการบริจาคเงินลดหย่อนภาษี2เท่าของการบริจาคยอดจริงไงคือลดหย่อนได้มากถึง 200% น่ะของเงินที่จ่ายจริงซึ่งภายใต้เงื่อนไขของกรมสรรพากรเนี่ยเขาก็จะบอกไว้เลยนะคะว่าเงื่อนไขเนี่ยถ้าเราบริจาคให้กับสถานพยาบาลของรัฐโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลตำรวจโรงพยาบาลทหารโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยนี่เขาเงื่อนไขนะที่จะได้ลดหย่อน2เท่าของการบริจาคไม่ได้จบแค่โรงพยาบาลรัฐแต่รวมถึงสถาบันการศึกษาโรงเรียนวิทยาลัยมหาวิทยาลัยของภาครัฐรวมถึงเอกชนด้วยนะคะแต่ต้องย้ำนะคะว่าเพื่อสนับสนุนการศึกษาแต่ไม่ใช่เอาไปซื้ออ่าแอบ แอบชอบกันจัง ต้องเขียนนะคะว่าเพื่อสนับสนุนการศึกษานะคะแล้วก็ยังมีกองทุนนะคะเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาสนับสนุนทุนการศึกษาเด็กไทยที่ขาดแคลนขีดใต้เด็กไทยไม่ใช่ AEC นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนั่นคือหน่วยงานส่งเสริมการกีฬาแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยรวมถึงกองทุนวิจัยและเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นกองทุนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคราวนี้บริจาค1เท่าประหยัดภาษีต่างกันยังไงอธิบายง่ายเลยค่ะหากมีฐานการเสียภาษีเนี่ยนะคะอยู่ที่ 15% คือพวกเงินเดือนรายได้น้อยอ่ะก็จะน้อยๆไง 15% ใช่ไหมบริจาคทั่วไป1เท่าหากลดหย่อนได้แค่หมื่นเดียวประหยัดภาษีไป 1,500 แต่ถ้าเราเลือกที่จะบริจาค2เท่าหากลดหย่อนเลยนะคะก็เป็น 20,000 ประหยัดภาษีได้ถึง 3,000 บาทผู้ที่เสียภาษีที่มีฐานภาษีสูงๆ 20% 25% ก็จะประหยัดภาษีได้เพิ่มขึ้นที่สำคัญนะคะไม่ต้องเก็บใบเสร็จเลยสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งระบบก็จะส่งตรงเข้าที่กรมสรรพากรโดยอัตโนมัติหากเราเป็นประชาชนตัวเล็กตัวน้อยตัวนิดเหมือนมดตัวน้อยตัวนิดกรมสรรพากรเนี่ยเขามีนโยบายจกทุกเฟืองทุกเปี้ยทุกบาททุกสลึงทุกสตังค์เป็นเหตุที่เราเนี่ยต้องระวังให้มากและการโอนไวเนี่ยนะคะก็ต้องจำเป็นที่จะต้องเลือกดีๆเลยอะสถานศึกษานะคะก็ต้องดูไปก่อนเลือกให้ลูกหลานไทย
2: โรงไฟฟ้าพลังน้ำ
1: เท่านั้นใช่ไหมหรือถ้าเป็น AEC เนี่ยที่ส่งไปแล้วเนี่ยนะคะมีพลังอ่ะมาตบมากระทืบเด็กไทยตามที่เป็นข่าวเนี่ยก็ไม่ควรคราวนี้ถ้าเป็นโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่โรงพยาบาลรัฐเนี่ยไปดูเลยตอนนี้ AEC เนืองแน่นดิฉันไม่ได้รังเกียจ AEC นะคะแต่ต้องดูให้ละเอียดนะคะดูไปที่ผอ.ก่อนว่า เป็นพวกรับเงิน NGO หรือไม่ไม่ใช่เขาจะรับเงินจากรัฐบาลไทยอย่างเดียวนะเขาก็มีนะช่องทางไปรับเงินจาก NGO อ่ะคือรับเข้ากระเป๋าตัวเองอ่ะแหละนะล่าสุดนะอันนี้นะต้องตามดูถึงขนาดนี้ศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค5พิพากษาจำคุกไม่ต้องไปเอ่ยชื่อเขาหรอกเอาเป็นว่าเขาเป็นอดีตผอ.โรงเรียนวัดสวนดอกจังหวัดเชียงใหม่และพวกเนี่ยนะคะก่อคดีก่อสร้างซ่อมแซมอาคารเรียน4หลังโดยมิชอบเมื่อปี2557มาถึงปีนี้ศาลเนี่ยนะคะก็พิพากษาเห็นว่าความเสียหายไม่มากไม่ร้ายแรงและได้บรรเทาผลร้ายโดยชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ราชการไม่เคยต้องโทษจำคุกมาก่อนประกอบกับไม่เคยต้องโทษจำคุกด้วยเช่นกันจึงรออาญา2ปีแต่ให้คุมประพฤติไว้1ปีปรับคนหนึ่ง 10,000 บาทจากเดิมเนี่ยนะคะ 20,000 บาทก็ลดให้กึ่งหนึ่งเนื่องจากให้การรับสารภาพคือจะบริจาคเอาเงินออกจากกระเป๋าอะกระเป๋าเรานะเราก็ต้องมองฝ่ายตรงข้ามอ่ะเอ้ยมันจกเงินจากกระเป๋าเราไปทำอะไรแล้วถ้าเกิดว่าเรายินยอมพร้อมใจเราดูแล้วเราพิจารณาแล้วเราเลือกแล้วเราดีจริงก็เนี่ยอย่างที่บอกนะคะก็ดูที่ฐานภาษีว่าเราอ่ะเสียภาษีเท่าไหร่แล้วจากนั้นก็บริจาคลดหย่อนที่เป็น2เท่าแบบนี้นะคะก็จะสะดวกมีบางหน่วยงานไม่ต้องเอ่ยชื่อเขาหรอกเดี๋ยวมาฟ้องนี่ฉันหัวโตน้ำยังไม่ท่วมเลยยังไม่ได้ส่งรถไปช่วยเลยของเงินเติมน้ำมันล่วงหน้าแบบนี้ก็มีดังไหมดังอยู่ดังมากไหมดังมากอยู่แบบนี้คุณผู้ฟังตามดีดีดูดีดีดูชัดชัดดูให้ละเอียดเงินเราอย่าไปสร้างความร่ำรวยให้กับคนที่มาใช้สถานการณ์ภัยพิบัติเนี่ยหากินให้กับตัวเองและครอบครัวไงครอบครัวเขานะไม่ใช่ครอบครัวเราแบบนี้มาเลยบทเพลงของคุณพงษ์เทพกระโดนชำนาญเชิญรับฟัง

ไปจนถึงระดับอันตรายในขณะที่เมืองกูชิงของรัฐซาราวักเนี่ยก็ต้องเผชิญกับปัญหาหมอกควันอย่างหนักนะครับจนต้องยกเลิกกิจกรรมกลางแจ้งบางส่วนมีการปิดโรงเรียนบางช่วงเพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียนปัญหาก็ลามไปถึงสุขภาพของประชาชนทั่วไปด้วยกระทรวงสาธารณสุขของมาเลเซียนะเขารายงานว่าช่วงสัปดาห์หนึ่งของช่วงปลายสิงหาคมนะครับมีผู้ป่วยเป็นโรคหอบหืดเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับช่วงสัปดาห์ก่อนหน้า

0: แต่ว่าทางฝากฝั่งของอินโดนีเซียจุดเกิดเหตุเนี่ยนะก็ได้รับผลกระทบที่หนักที่สุดเลยครับอาจารย
1: ์
0: เพราะว่าเป็นทางพื้นที่ที่เกิดไฟไหม้แล้วก็เกิดประชาชนเนี่ยได้รับควันโดยตรงข้อมูลของทางการอินโดนีเซียเขาบอกว่าตั้งแต่ช่วงกรกฎาคมถึงสิงหาคมเนี่ยมีประชาชนประมาณ 13,500 คนเข้ารับการรักษาจากโรคติดเชื้อทางเดินหายใจแล้วก็มีประมาณ 5,500,000 คนครับบนเกาะบอร์เนียโรสุมาตราน
1: ะคะบอกสลามัตปาซีดีเจคนยังเงาะประจำ FM 95ขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะทักทายคุณสุธาทิพย์จันทองคุณกฤษณาบัวนวลพี่ก๊อฟดิษยามป้าโถไม่เจอนานคิดถึงคิดถึงรักได้จุ๊บสวัสดีค่ะคุณสันทลีนะคะน่าจะอ่านว่าสุนทลีมากกว่าเนี่ยค่ะคุณสุทิจิตลังสรรสมบัติคุณตาหวานบอกเคยค้ำประกันรถโอ้โหบอกเลยเอานิ้วจิ้มขี้หมาดีกว่านะจิ้มไม่เห็นสดๆอ่ะจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนต่อมาภายหลังนะคะอย่าทำดิฉันเคยทำมาแล้ว คุณยุพาลอยลับนะคะคุณจรัสวราพุทธคุณปราโมทผู้วงจากตราดนะคะสวัสดีค่ะคุณเออินทิราคุณผลคนการแล้วก็คุณรัชนีพันใหม่ทักทายมาจากเสรีไทย41มาพี่น้องตุ้มโฮมอ่ะจะได้รู้ว่าดิฉันนี่มาจากรายการสดๆไม่ได้ลิปซิงค์บางคนบอกดิฉันนั้นลิปซิงค์กล่าวหาหนึ่งนะประมาณนี้มาจาก Daily News นะคะหน้าหนึ่งของ Daily News นะคะอ่านความจริงอ่าน Daily News พี่น้องอนุทินนั่งหัวโต๊ะถก Data Center หรือ166โครงการใหม่จัดแถวอุดช่องว่างอุดจริงเปล่าใช้อะไรอุดอ่ะแซวๆอันนี้พาดหัวไม่ได้อันนี้ที่ฉันพูดเองเออ166อ่ะพี่น้องถ้าแบบนี้ก็กระจายทั่วประเทศแหละโดยเฉพาะในกรุงเทพนี่ตรงไหนไฟไหม้ให้ดูให้ดีเชียวเดี๋ยวอธิบายนะคะมาที่ข่าวสดก่อนเลยข่าวสดครบทุกรถโสดทุกเรื่องมานี่ค่ะตั้งอนุกรรมการ4ด้านคุม Data Center อนุทินถกบอร์ดขันนักจี้ฟันลักไฟขุดบิตคอยนั่นนะอ่ะต่อพี่น้องอย่าชักช้าอย่าเริ่มไรมานี่มาที่มติชนหนังสือพิมพ์คุณภาพเพื่อคุณภาพของประเทศชูกรีน Data Center ตั้ง4ทีมตีกรอบอนุทินหัวโต๊ะ1เดือนกติกาชัดต้องไม่กระทบประชาชนสังคมชัดชาติแนะอุดช่องโหว่กองกฎหมายชัดชาตินี่เป็นผู้ว่ากทมนะอันส่วนพรรคไหนนี่ไม่มีติฉันก็พูดไปไทยรัฐค่ะหนังสือพิมพ์จำหน่ายมากที่สุดของประเทศพูดไอเดียเร่งตีปี๊บผลงานอันนี้นะอันนี้นี่แยกจากข่าว Data Center นิดนึงนะแต่ไม่อ่านไม่ได้ต้องอ่านเนาะจ้ะประมาณนี้พูดไอเดียเร่งตีปีผลงานคุยกับครม.อนุทินประเดิมรายการจัดวันนี้เลื่อนกินข้าวพักร่วมนานนานนานเราจะเจอรายการที่เราต้องดูไม่รู้จะว่ายังไงมันนี่กลับมาก่อนนายเอกนิติท่านประภาสคนนี้เป็นรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังขีดเส้นตาย1เดือนจัดระเบียบ Data Center ตั้ง4คณะทำงานดูแลโอ้โหตั้ง4คณะไม่ต้องดูนะว่ามีเบี้ยประชุมเปล่าดูแค่ค่าอาหารว่างน้ำชากาแฟคนใต้บอกน้ำชากาแฟนี่ขนมอีกอะเท่าไหร่แล้วไม่รู้4คณะทำงานพี่น้องดูแลพร้อมการันตีประชาชนไม่ต้องกังวลเพราะกำหนดมาตรการคุมเข้มทั้งน้ำมันเสียงและสิ่งแวดล้อมพร้อมกับจะมีการจัดระเบียบผังเมืองไม่ให้กระทบชุมชนเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้หรือจะเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งก็ได้นะเพราะว่าอดีตบอกอนาคตคุณผู้ฟังจำได้นะคงไม่ต้องย้อนความนะพูดไปเยอะ นะในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยที่มีการตั้งคณะกรรมการกันวุ่นวายโอ้ยจากนั้นชักเข้าชักออกพี่น้องนะเออเกณฑ์การคัดกรองทำเอาคนจนเนี่ยถึงกับเมาไปเลยเขาเรียกว่าเมาหัวกันไปเลยทีเดียวเชียวนะคะพนักท่านพนักท่านจำได้ไหมพนักท่านจำไม่ได้แต่ประชาชนจำได้ดิฉันก็จำได้นะคะคุณสุมิตรสิริโชติบอกไม่มีเสียงทางวิทยุครับพี่ครับเกิดอะไรขึ้นกับสถานีพี่ครับเดี๋ยวไปตามดาวเทียมให้นะคะคุณสุมิตรคุณสุมิตรอยู่ตรงไหนบอกจังหวัดมันแน่นะจะได้เดี๋ยวตามให้นะจ๊ะคุณสุมิตรจ๋าคุณสุมิตรสุดที่รักมาฟังทางนี้ก่อนLTM FM 95นี่แหละนะอ่ะมานี่ data center คืออะไร data ก็คือศูนย์ข้อมูลอ่ะคือดิฉันเนี่ยเรียนทางเนี่ยมาโดยเฉพาะเลยแต่ดิฉันเรียนระบบแลนสมัยนั้น data center ไม่มีอุ๊ยดิฉันจบนานเลยตัวเนี้ยนะคะปอโทมันเป็นศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่อ่ะเพื่อรองรับเซิร์ฟเวอร์และระบบคอมพิวเตอร์จำนวนมากๆเนี่ยเอาไว้ด้วยกันทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่จัดเก็บจัดการแล้วก็ประมวลผลข้อมูลที่มีจำนวนมหาศาลแล้วก็ตลอด24ชั่วโมงอยู่เบื้องหลังเนี่ยนะคะบริการดิจิตอลอ่ะไม่ว่าจะเป็นดูหนังดูวิดีโอผ่านสตรีมมิ่งนะคะรวมที่คุณผู้ฟังดูไอ้ซีรีส์แนวตั้งจีนอ่ะแบบนั้นก็อยู่ในตรงนี้แหละคุณผู้ฟังนะซื้อของออนไลน์นี่ก็ใช่โอนเงินผ่านธนาคารก็ด้วยแม้แต่การพูดคุยกับ AI ตื่นเช้ามาเนี่ยคนเฒ่าไม่มีใครคุยด้วยนะลูกหลานไปทำงานมูดก็จะคุยกับ AI ก็ต้องใช้ตัวระบบเนี้ยซึ่งจะมีนะข้อมูลเนี่ยถูกส่งกลับมายังคอมพิวเตอร์ใน data center แล้วก็มีการประมวลผลแล้วก็ส่งคำตอบกลับแค่นี้เองซึ่ง data center เนี่ยนะคะจะต้องมีระบบทำความเย็นควบคุมอุณหภูมิอ่ะคุณผู้ฟังนึกออกนะคือของพวกนี้มันจะต้องเย็นเหมือนที่ฉันเนี่ยมาห้องส่งทีไรต้องให้ใส่เสื้อสวยมายังไงนะข้างในอ่ะข้างนอกก็ต้องใส่เนี่ยตัวเนี้ยคลุมอยู่เสมอเพราะว่าหนาวเย็นในห้องส่งนี้ก็เช่นกันนะคะแม้จะไม่ใช่เป็นระบบ data center แต่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใช้ความเย็นเสียทั้งหมดเมื่อเป็นเช่นนี้คุณผู้ฟังเอ้ยมันก็ต้องมีระบบควบคุมความเย็นมีอุปกรณ์เครือข่ายที่รองรับการส่งข้อมูลความเร็วสูงแล้วก็รวมถึงระบบไฟฟ้าที่ต้องมีเสถียรภาพและระบบไฟสำรองหลายระดับไปดูมาเลเซียคุมเข้มเลยปฏิเสธ data center บางประเภทไม่ให้เข้าประเทศเขานะหลังจากพบว่ากิจการไฟฟ้าและปริมาณน้ำต้องใช้อย่างมหาศาลมันอย่างนั้นจริงๆแต่หากผู้ประกอบการเนี่ยไม่สามารถแสดงมาตรการการใช้น้ำหมุนเวียนจำนวนงานและค่าจ้างของแรงงานท้องถิ่นได้เขาก็ไม่เอานอกจากนี้ยังเตรียมการลงโทษไว้ด้วยสำหรับบริษัทที่จองไฟฟ้าและน้ำเกินความต้องการเพราะทำให้รัฐเนี่ยต้องลงทุนขยายโรงไฟฟ้าสายส่งและระบบน้ำไว้รองรับจึง ขอไป จึงกลายเป็นคำถามกลับมาที่ประเทศของเราประเทศไทยนี่แหละว่าก่อนที่จะเปิดประตูรับ data center
2: ถ้าตอบไม่ได้ก็เงาเงาเงาเงาเงา
1: แต่ละโครงการเนี่ยนะคะ166เนี่ยโครงการเนี่ยจะมีการใช้น้ำเท่าไหร่
2: สำนักข่าวอินดีเพนเดนต์ของอังกฤษเนี่ยนะคะรายงานระบุว่าทหารสั่งรับที่หมาดพัทยา
1: ต้นทุนของการ
2: ขึ้นมา
1: ขยายระบบน้ำและไฟฟ้า
2: เมาป่วนตีกันเองพี่น้องก็เหตุทะเลาะวิวาทที่บาเมืองพัทยายามวิกาลถูกส่งกลับจำกัดให้อยู่แต่บนเรือบรรทุกเครื่องบินดู SS อับราฮัมลินคอนตลอดเวลาที่เหลืออยู่กับการแวะพัก
1: มันต้องตอบให้ได้
2: จอดเรือที่เมืองพัทยาแต่กระนั้นก็ตามสำนักข่าว AP ก็รายงานว่านายกเมืองพัทยาก็ได้เตือนนะว่ามีกิจกรรมบางประเภทที่ไม่สามารถนะควรจะทำรวมถึงการใช้กัญชาและการเล่นพาราเซลลิ่งไอ้ที่มันลอยขึ้นไปบนฟ้าเออนะมันอันตรายพี่น้องนะหากมีทหารในใดฝ่าฝืนเนี่ยก็จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะด้านเจ้าหน้าที่กองทัพสหรัฐก็ให้สัมภาษณ์กับ BBC ว่ากำลังพลของอเมริกันต้องวางตัวให้ดีแล้วเกิดอะไรขึ้นล่ะเพราะตรงนี้
1: จอดเ
2: พราะเกิดตรงนี้เหรอเกิดอะไรขึ้นเหรอ
1: แต่กระนั้นก็ตามสำนักข่าว AP ก็รายงานว่านายกเมืองพัทยา
2: สาว
1: ก็ได้เตือนนะว่า
2: และเลดี้บอย
1: ที่ ไม่สามารถ
2: ก็บอยแท้ก็มีนะเลดี้เลดี้บอย
1: เล
2: ด
1: ี
2: ้เลดี้บอยแล้วก็บอยเออนะโอ้โหถูกเทกันยับเลยรู้สังฉุดกระชากลากถูกันดินใต้ต้นมะขามเอ้ยขอโทษใต้ต้นมะพร้าวเออประมาณนั้นนะคะ
1: สหรัฐก็

0: นะ
1: จัดทำพื้นที
0: ่
1: สุสานชาวยิวในตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อที่จะรองรับนาการฝังศพได้ถึง 1,200 ร่างล่าสุดเมื่อบ่ายวันนี้เวลาประมาณสัก 3:00 กว่าเจ้าหน้าที่หน่วยงานก็เข้าตรวจสอบพร้อมกับกำนันน้ำผึ้งคำสะอาดคือเขาไม่ให้สื่อเข้าแต่กำนันน้ำผึ้งเข้าได้เนาะ
0: ก็ไม่เหลือนะคะคุณอัชรา
1: ในฐานะตัวแทนของพื้นที่ก็พบจุดบกปูน
0: ม
1: ีบกปูนแล้วเนี่ย3
0: แต่ถ้ามีผี
1: ส่วนอีกจุดหนึ่งเนี่ยนะคะยังไม่มีการโบกปูนแต่เอาก้อนหินเนี่ยมาเรียงล้อมไว้ตามร่างติดป้ายระบุปี2025ท
0: ั้
1: งหมดเนี่ยนะคะการเต็นท์ปิดบังไว้ด้วยจากนี้นะคะจะมีการผลักดันให้นำศพออกจากพื้นที่ก่อนที่จะมาเยอะถึง 1,200 ศพ
0: โอ้แผ่นดินไทยนะ
1: ป้ายก็เอามาฝังที่นี
0: ่
1: ที่เหลือล่ะเป็นเครือข่ายทุนยิวพี่น้อง
0: น้ำผึ้งเข้าได้เนาะ
1: เยอะเมืองท่องเที่ยวตั้งแต่ปลายพังงานสู่นู่นหาดป่าตองภูเก็ตไม่ใช่แค่ขบวนการนอมินีแต่เป็นการใช้เงินข้ามชาติที่ใช้ระบบบัญชีที่ซับซ้อนอาศัยช่องโหว่ภาษีระหว่างประเทศฟอกเงินการกุศลเนี่ยนะคะเข้าหมาหุบแผ่นดินไทยอย่างแยบยลด้วยเทคนิคดันให้นำแปลงทุนต่างชาติให้เป็นเงินกู้ระยะยาว
0: 200ศพ
1: พอแปลงเสร็จปั๊บเราไปตรวจบัญชีเจอเลยตรวจไป29บัญชีพบ15บัญชีก่อน
0: เป็นเครือข่ายทุนยิว
1: ซึ่ง15บัญชีเนี่ยเป็นของ15บริษัทเอกสารแรกเริ่มเนี่ยจะเกิดจากคนไทยถือหุ้น 100% จากนั้น
0: นอมินีแต่เป็นการใช้เงินข้าม
1: เพื่อให้บริษัทเนี่ยเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย
0: อาศัยช่องโหว
1: ่แต่พอไปดูงบการเงินเลย
0: กับสุสนเนี่ยนะคะ
1: สินทรัพย์เข้ามารวมกันว่า700กับอีก13ล้านบาทแล้วก็มีการบริหารจัดการต่อมาโดยกรรมการคนเดียวเป็นชาวอยู่อิสราเอลนั่นแหละแต่แปลงสัญชาติน
0: ั
1: ่งเป็นหุ่นเชิดอยู่ในบริษัทเหล่านี้ทั้งหมดยุทธศาสตร์ก็มีว่ามุ่งเป้าไปที่การย้ายฐานเงินทุนหนีภัยสงครามเข้ามาในประเทศไทยมีการโฆษณาเป็นภาษาฮิบรู
0: เพื่อให้บริษัท
1: ดิฉันไปแปล
0: นิติบุคคลสัญชาติ
1: เจอเป็นภาษาอังกฤษใช้คำว่ายิวคือผลตอบแทน 8-10%
0: รวมกันว่า
1: เป็นอาณาจักร
0: อีก13
1: เงินทุนยูเนี่ยบนแผ่นดินไทย
0: กรรมการคนเดียว
1: เงินทุนเขานะถามว่ารัฐบาลได้อะไรไหมไม่ได
0: ้
1: แต่ข้าราชการ
0: น
1: ั่
0: งเป็นผู้รับผิดชอบในบริษัทเหล่านี้ทั้งหมด
1: ไม่ทราบ
0: ยุทธศาสตร์
1: ถ้าทำแบบนี้ได้อะมันจะต้องมีสายสนกลไกอะถ้าคนในไม่ทำถ้าคนไทยไม่ได้ทำเนี่ยใครก็ทำไทยไม่ได้นะ
0: ก็เหมือนคิดบลู
1: เขาเรียกอะไรนะจีนเทาเออจีนเทา
0: เป็นภาษาอังกฤษใช้คำว่า
1: จีนสูเหรียญ
0: คือผลตอบแทน
1: ที่กินรวบในเรื่องของภาคอุตสาหกรรมเลี้ยงไก่เขาก็จีนเทา
0: เงินทุนเนี่ยบนแผ่น
1: ทำทัวร์เขาก็จีนสูเหรียญ
0: เงินทุน
1: มันรวมแล้ว
0: ถามว่ารัฐบาลได้อะไรไหมไม่ได้
1: ไม่มีใครเอาอะไรไปปิดตาเจ้าหน้าที่นะ
0: ผู้รับผิดชอบ
1: แล้วมันไม่ใช่ใบเดียวนะคุณรู้ฟังมันต้องเป็นปึกปึกหนึ่งเนี่ยนะคะ1กิโล1กิโลเนี่ยเท่ากับนะ1ล้านบาทสำหรับแบงค์เทาเนี่ยเออดิฉันเคยดิฉันไทยประมาณนั้น
0: นะ
1: มีมากไปอ่ะแล้วตายไป
0: เขาเรียกอะไรนะจีนเทา
1: เงิน
0: จีนเทา
1: สำคัญไหมเงินน่ะไม่สำคัญหรอกแต่จำเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะแผ่นดินไทยเป็นแผ่นดินของเราเรามีเพียงพอแล้วก็อย่าให้คิดทำแบบนั้นเลยนะคะ
0: ทำทัวร์
1: เขาจัดไปกำลังดังเนี่ยอัศนีวสันต์เนี่ยเรื่องของเวทีอ่ะแล้วมีคนคนหนึ่ง
0: ไม่มีใครเอาอะไรไปปิด
1: แค่ไปตรงนั้นก็โอ้ยบ้าหอบฟาง
0: ไม่ใช่ใบเดียวนะคุณผู้ฟังมันต้องเป็นปึก

0: ไปเก็บไว้ที่ Bank of England ธนาคารกลางที่เป็นธนาคารแห่งชาติของอังกฤษโดยให้เหตุผลความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ทั้งนี้ทองสำรองทั้งหมดของเนเธอร์แลนด์เนี่ยนะคะที่มีอยู่ในเวลานี้คือทั้งหมดเลยเนี่ยนะคะ600กับอีก12พี่น้องตันมีมูลค่า 7.22 หมื่นล้านยูโรนะคะเขาคนไปแค่ครึ่งหนึ่ง
1: มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์
0: แต่ที่เหลือเนี่ยนะคะอยู่ที่ไหนนี่ว่าลามจะมาเรียนให้ได้ทราบกันนะคะแล้วก็ขอบคุณที่มาคือบูมเบิร์กนะคะสำนักข่าวนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงนั่นคือเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินโคลนถล่มรุนแรงบริเวณด่านพรมแดน
1: ทั้งนี้ทองสำรองทั้งหมดของเนเธอร์แลนด์เนี่ย
0: สร้างความเสียหายมหาศาลและฆ่าชีวิตผู้คนมากมายถึงเวลานี้เนี่ยนะคะยอดที่แท้จริงยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการท่ามกลางในป่านที่ปฏิเสธความช่วยเหลือจากนานาชาติไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาอินเดียสหราชอาณาจักรญี่ปุ่นและเกาหลีใต้นะคะในปานต้องการเพียงเงินทุนและสิ่งของช่วยเหลือเท่าที่จำเป็นเพราะว่าเคยมีบทเรียนราคาแพงจ่ายแผ่นดินไว้เมื่อปี2015ความช่วยเหลือครั้งนั้นเป็นภาระอย่างหนักยิ่งเพราะว่าบุคลากรกู้ภัยกองทัพมาข่าวก็โถมทะลักส่งผลให้ท่าอากาศยานนานาชาติที่มีรันเวย์เพียงเส้นเดียวเนี่ยแออัดขั้นวิกฤตขัดขวางภารกิจการบินอพยพช่วยผู้ประสบภัยยิ่งไปกว่านั้นเกิดการแย่งชิงน้ำดื่มและที่พักรวมทั้งอาหารด้วยครั้งนี้นะคะเกิดเหตุการณ์ในภูมิศาสตร์ที่เป็นหุบเขาสูงชันแคบและมีความสุ่มเสี่ยงบนพื้นที่จึงสงวนภารกิจค้นหาและกู้ภัยเป็นหน้าที่ของกองทัพเนปาลและเจ้าหน้าที่เนปาลเท่านั้นจึงไม่ใช่การปฏิเสธน้ำใจจากมิตรประเทศแต่เป็นการจำกัดนะคะความช่วยเหลือที่ขัดขวางภารกิจ
1: ขัดขวาง
0: ล่าสุดเนี่ยนะคะ
1: อพยพได้ช่วยผู้ประสบภัย
0: รายการที่ขอ
1: การแย่งชิง
0: ไม่มีข้าวสาร
1: และที
0: ่ไม่มีอาหารแห้งไม่มีกระทั่งเต็นท์ไม่มีการขอผ้าห่มสิ่งที่ขอคือ
1: ศาสตร์ที่
0: เครื่องทำความเย็นสำหรับ
1: ชั้นแคบ
0: ล่าง
1: และมีความสุ่มเสี่ยงบนพื้นที
0: ่ติวิทยาศาสตร์ที่บ่งบอกว่าคนคนนั้นเป็นใคร
1: เป็นหน้าที่ของกองทัพในการและเจ้าหน้าที่เนปาล
0: เป็นการสั่งของสำหรับ
1: ผู้ล่วงลับน้ำใจจาก
0: น
1: ี
0: ่คือคำตอบอยู่ภายใต้โคนที่ราสุ่ย
1: ความช่วยเหลือที่ขัดขวางภารกิจ
0: ต้องมาแล้วค่ะพี่น้อง
1: เนี่ยนะคะ
0: เชิญ
1: ได้เห็น

0: Nutrien Pharmaceutical.
1: Nufa วิตชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฟื้นไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิตชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่าม

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จนนี่ถ้าตะโกนมาเป็นไงบ้าง
0: จ๊ะตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่สวยแบบแกตกมาเป็นไงอ่ะ
0: นั่นสิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละบอกว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือจางจะให้ดีเซล SSS

ที่บางจอกสบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้

0: พิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
2: เหมือนเช่นเคยค่ะกับช่วงที่ดีที่สุดของรายการจริงๆพี่น้องอุ๊ยอาโอเอตลุกปุ๊กปิ๊กตลุกปุ๊กปิ๊กของรายการข่าวจริงข่าวตรงที่22ปีลูกทุ่งมหานคร RTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาล่ากันตรงนี้เพื่อพบกันใหม่ค่ำๆนะคะคืนนี้แหละในรายการกฎหมายใกล้ตัวจะไปทำไมนะเขาว่ากันว่าคนที่กล้าหาญไม่ใช่คนที
1: ่
2: ไม่รู้สึกกลัวแต่เป็นคนที่ยอมลงมือทำทั้งที่ใจยังรู้สึกกลัว
1: พี่น้อง
2: ขอทุกท่านมีความสุขใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานเงินนะคะมีเยอะก็ดี
1: อีก
2: ขอบพระคุณค่ะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังแหม่มบุรีรัตน์สวัสดีค่ะ
1: พบกันใหม่ค่ำๆนะคะคืนนี้แหละในรายการกฎหมายใกล้ตัว
2: จะไปทำไมนะเขาว่ากันว่าคนที่กล้าหาญไม่ใช่คนที่ไม่รู้สึกกลัวแต่เป็นคนที่ยอมลงมือทำทั้งที่ใจ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนแล้วก็ช่วงนี้เราทั้งสองคนคือดิฉันวิรวรรณ บรรรัตน์และก็คุณภูเบศรสุนีก็จะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์ผลเงิน